สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีระพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยนักธุรกิจชาวรัสเซียเจ้าของและผู้บริหารบริษัทชั้นนำที่มีเครือข่ายธุรกิจในเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจหลักของไทยทั้งภูเก็ตพัทยาและกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีความสนใจและศึกษาแนวทางการปฏิบัติสมาธิเพื่อสร้างพลังบวกในการบริหารธุรกิจค่ะนักธุรกิจชาวรัสเซียท่านหนึ่งซึ่งมีบริษัทอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตพัทยาและกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดระหว่างเดินทางมาทำธุระบริเวณสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวงท่านได้มองเห็นวิหารพระมงคลเทพมุนีและเกิดความสนใจว่าสถานที่แห่งนี้คืออะไรเมื่อสอบถามคนไทยที่เดินผ่านไปผ่านมาและทราบว่าเป็นวัดที่สอนสมาธิจึงรีบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Google ทันทีและเกิดความประทับใจจากภาพและข้อมูลของวัดพระธรรมกายที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ด้วยความสนใจท่านจึงเดินเข้ามาสอบถามที่ประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมวัดโดยเริ่มจากการชื่นชมสื่อแนะนำวัดและทดลองนั่งสมาธิช่วงสั้นๆซึ่งแม้จะใช้เวลาไม่นานแต่ก็สามารถสัมผัสได้ถึงความสงบและความผ่อนคลายภายในใจทำให้ชื่นชอบบรรยากาศโดยรอบของวัดเป็นอย่างมากและระหว่างการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในวัดท่านให้ความสนใจสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อย่างสุภาพและตั้งใจฟังตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อได้เข้าเยี่ยมชมโบสถ์พระไตรปิฎกท่านได้เล่าให้ฟังว่าชาวรัสเซียที่สนใจการทำสมาธิมักนิยมเดินทางไปยังป่าเขาและธรรมชาติเพื่อให้จิตใจสงบแต่สำหรับวัดพระธรรมกายท่านรู้สึกว่าที่นี่มีทั้งความสงบและธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างลงตัวทั้งต้นไม้ร่มรื่นรอบโบสถ์บรรยากาศเงียบสงบรวมถึงนกยูงไก่และเสียงนกร้องที่ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการปฏิบัติธรรมได้อย่างดีเมื่อเดินทางมาถึงพระมหาธรรมกายเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ท่านยิ่งเกิดความสนใจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องแม้จะมีเวลาจำกัดเนื่องจากต้องไปทำภารกิจส่วนตัวต่อแต่ก่อนเดินทางกลับท่านยังได้สอบถามถึงที่พักบริเวณใกล้วัดเพราะตั้งใจว่าจะกลับมาพักใกล้วัดในอนาคตเพื่อใช้เวลาฝึกสมาธิหลายวันและเดินเวียนรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นประจำซึ่งการมาเยือนในครั้งนี้สร้างความประทับใจให้แก่นักธุรกิจชาวรัสเซียเป็นอย่างมากทั้งในด้านบรรยากาศอันสงบงดงามของวัดสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์เพื่อบำเพ็ญบุญญากิริยาวัตถุทั้งการทำทานรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทย

และชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญในครั้งนี้ค่ะสำหรับบรรยากาศการจัดงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและอิ่มเอิบใจโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานทอดผ้าป่าส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรพัชชาและกัลยาณมิตรพาพรสุวรรณวรางกูลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้เจริญชัยมงคลคาถาส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทยธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Small Group สำหรับชาวท้องถิ่นนำโดยดร.สุพิชยาปั้นประเสริฐซึ่งได้พูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมตามหลักพระพุทธศาสนาและการมองทุกสิ่งตามความเป็นจริงพร้อมทั้งได้แชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาภัทรพงศ์เหมพัทโธซึ่งท่านได้เมตตานำข้อคิดหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทตลอดจนการรักษาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ท่ามกลางการใช้ชีวิตในต่างแดนในส่วนของโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้เปิดคลาสเรียนเพื่อเผยแผ่ภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานสอดแทรกความเป็นไทยและวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีขึ้นควบคู่ไปกับการซึมซับคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 น. ถึง 15:45 น.

ขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ในzoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การศึกษาเล่าเรียนใช้เพียงเพื่อแสวงหาทรัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายไปมีชีวิตรอดต่อไปได้แม้มีชีวิตรอดแต่ยังไม่ปลอดภัยส่วนความรู้ทางธรรมเราไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้ชีวิตก็ไม่ปลอดภัยทั้งภายในอบายและภายในสังสารวัฏเหมือนอาหารถ้าเราไม่รับประทานก็ตายความรู้ทางธรรมถ้าไม่ศึกษาก็ตายเช่นกันคือตายจากกุศลความดีหนทางจากหนทางของพระนิพพานบางทีอาจต้องไปรับทุกข์ทรมานในอบายภูมิสิ้นกาลนานเพราะฉะนั้นการศึกษาทางธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญและจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ต้องอาศัยพระธรรมกายภายในเมื่อเราก็ถึงพระรัตนตรัยภายในได้ศึกษาวิชาธรรมกายเราจะรู้เรื่องโลกและชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสิ่งที่เป็นความลับก็จะถูกเปิดเผยออกมาและไม่มีสิ่งใดจะเป็นความลับสำหรับผู้รู้แจ้งภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในกุกุตชาดกความว่าผู้ใดรู้ไม่เท่าทันเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันผู้นั้นย่อมตกอยู่ในอำนาจของศัตรูและจะเดือดร้อนในภายหลังยังมีเรื่อง

ได้มากมายในโลกที่เรายังไม่รู้และคาดไม่ถึงเราจึงต้องศึกษาความเป็นจริงของชีวิตและเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอการเป็นผู้เตรียมพร้อมอยู่เสมอนั้นสำคัญมากเพราะชีวิตของเรานั้นไม่แน่นอนในวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่แต่วันพรุ่งนี้เราเองก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นโดยเฉพาะการรู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกและชีวิตจะทำให้เราสามารถระคับประคองตนให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นได้หากไม่ตั้งสติให้ดีมัวปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปตามกระแสกิเลสแล้วก็จะทำให้ชีวิตผิดพลาดง่ายพอผิดพลาดแล้วก็ยากที่จะรอดพ้นไปจากความทุกข์ทรมานแต่ถ้ารู้ทันแล้วสร้างบารมีตั้งแต่เกิดชีวิตของเราก็จะปลอดภัยและมีชัยชนะไปข้ามภพข้ามชาติเหมือนดังเรื่องของเตมียกุมารที่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดดังนั้นเราจึงควรศึกษากันเอาไว้ครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าไว้ว่าพระนางจันทาเทวีทรงพระครรภ์ครบถ้วนทศมาศก็ทรงประสูติพระราชกุมารผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะพระเจ้ากาสิกราชเมื่อได้ทรงทราบข่าวจากมหาดเล็กว่าพระอัครมเหสีทรงประสูติพระราชโอรสแล้วก็ทรงปรีดาปราโมทย์พระทัยพร้อมกับดำริว่าลูกเรานะเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดคงไม่เกิดเพียงลำพังผู้เดียวจะต้องมีบริวารติดตามมาด้วยจึงตรัสเรียกเสนาบดีมาเข้าเฝ้าแล้วรับสั่งให้ไปเที่ยวสืบดูว่ามีทารกเกิดพร้อมกับพระโอรสบ้างหรือไม่พระท่านเสนาบดีไปตรวจดูบ้านของหมาดคนไหนก็ล้วนมีทารกที่กำเนิดในวันนั้นทั้งสิ้นจึงรีบกลับมารายงานให้ทรงทราบพระราชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดทำเครื่องประดับสำหรับกุมารของอมาตย์ทั้ง500คนพร้อมกับพระราชาแม่นม500นางให้เลี้ยงดูกุมารเหล่านั้นด้วยแต่สำหรับพระราชกุมารนั้นพระเจ้ากาสิกราชทรงโปรดให้คัดเลือกแม่นมเป็นพิเศษจำนวน64นางแปรทานแด่พระกุมารแต่ละนางล้วนถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่ดีและจะตั้งปราศจากลักษณะจะเป็นโทษ10ประการคือหญิงนั้นต้องไม่มีผิวขาวจนเกินไปด้วยแกลงว่าน้ำนมจะมีรสเปรี้ยวผิวต้องไม่ดำจนเกินไปด้วยแกลงว่าจะมีน้ำนมที่เย็นจัดไม่ผอมแห้งบอบบางเพราะขณะที่พระกุมารนอนบนตักหรือนอนแนบอกดื่มน้ำนมกระดูกอาจทิ่มตำพระกุมารได้หญิงแม่นมต้องไม่อ้วนจนเกินไปจะทำให้พระกุมารพลอยอ้วนตามไปด้วยต้องไปสูงเกินไปเพราะเมื่อนั่งดื่มน้ำนมพระกุมารจะไม่สะดวกต้องไม่เตี้ยเกินไปเพราะมานั่งดื่มน้ำนมพระกุมารจะต้องหดพระศอทำให้ลำบากน้ำนมต้องมีรสไม่จืดเค็มหรือเปรี้ยวเกินไปให้คัดสรรเฉพาะนางที่มีน้ำนมรสหวานกลมกล่อมเท่านั้นต้องมีฐานไม่หย่อนยานให้คัดสรรเฉพาะแม่นมที่มีเต้านมเปล่งปลั่งก็จะได้มีน้ำนมที่ดีหญิงนั้นต้องไม่เป็นโรคหืดหอบอันจะส่งผลให้น้ำนมไม่บริสุทธิ์และประการสุดท้ายหญิงนั้นต้องไม่เป็นโรคไอเรื้อรังเพราะรสของน้ำนมจะจัดเกินไปจะพลอยทำให้พระกุมารเป็นคนขี้โรคไปด้วยเมื่อพระราชกุมารมีพระชนมายุได้1เดือนเหล่าพี่เลี้ยงนางนมก็ช่วยกันตกแต่งพระกายของพระราชกุมารและอัญเชิญขึ้นเฝ้าพระราชบิดาซึ่งกำลังเสด็จออกว่าราชการอยู่ภายในท้องพระโรงเวลานั้นท้องพระองค์เนืองแน่น

ไปได้เหล่าข้าราชบริพารนับพันพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นอราชาธิราชประทับอยู่เหนือพระบัลลังก์ทองทรงวินิจฉัยอรรถคดีต่างๆทรงแวดล้อมด้วยพราหมณ์บุโรหิตและเหล่ามาดเป็นทิวแถวอยู่เบื้องหลังบัลลังก์ทองไล่เรียงกันไปตามด้วยเหล่าแม่ทัพในกองและราชบุรุษองครักษ์รักษาพระองค์ฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชเพียงได้ทอดเห็นพระราชกุมารผู้เป็นที่รักยิ่งก็ทรงดีพระหฤทัยรีบตรงกันไปรับเอาพระกุมารมาจากมือของพี่เลี้ยงนางนมและทรงอุ้มพระกุมารในประทับนั่งบนตักล่องทรงลื่นลมอยู่กับพระกุมารอยู่คู่หนึ่งแต่นั้นจึงทรงโปรดให้มหามาตย์เบิกคดีสำคัญต่อไปขณะนั้นมหาโจรสี่คนถูกราชบุรุษจับมัดไขว้หลังคล้องโซ่ตรวนอย่างแน่นหนานำตัวมายังหน้าพระบัลลังก์ทองพอรับพระราชอาญาโจรทั้งสี่ครั้นถูกคุมตัวเข้าสู่หน้าบัลลังก์ที่วินิจฉัยเห็นสายตานับพันคู่ต่างจับจ้องมายังตนก็ยิ่งสะทกสะท้านสะดุ้งกลัวต่อความตายที่ใกล้จะมาถึงนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนทั่วไปนะจ๊ะว่ายังไม่ได้ทำบุญกุศลครั้นมรณภัยมาเยือนมองไม่เห็นสิ่งใดจะเป็นที่พึ่งได้ก็ย่อมจะหวาดกลัวเป็นธรรมดายิ่งรู้ว่าต้องถูกลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตความสะดุ้งกลัวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทับทวีเหงื่อไหลท่วมกายมือไม้อ่อนไปหมดพระเจ้ากาสิกราชทรงชำเลืองดูมหาโจรทั้งสี่ซึ่งถูกราชบุรุษสั่งให้คุกเข่าลงณเบื้องพระพักเมื่อทรงสดับคำกราบทูลถึงความผิดของพวกมหาโจรจากมหามาตย์แล้วจึงรับสั่งให้ลงพระราชอาญาให้สาสมความผิดโดยให้บอยโจรคนหนึ่งได้หวายหนามแช่น้ำเกลือ 1,000 ครั้งเพียงบอยไม่ถึง100ครั้งเขาก็สิ้นชีวิตแล้วโจรในคนหนึ่งเห็นราชบุรุษจองจำไว้กับโซ่ตรวนแล้วส่งกลับไปขังลืมอยู่ในเรือนจำโจรในคนหนึ่งก็ให้นำไปประหารโดยแทงด้วยคมหอกส่วนโจรคนสุดท้ายนั้นก็ทำทารุณกรรมไม่มากจึงลงโทษอย่างอุกฤษโดยเสียบด้วยหลาประจานไว้หน้าประตูเมืองในการวินิจฉัยคดีนั้นแม้พระราชาจะทรงตัดสินคดีความโดยชอบธรรมคือไม่ได้พิพากษาด้วยความผลผลังทั้งไม่ได้ลำเอียงด้วยอำนาจแห่งอคติใดๆคือไม่ได้ลำเอียงเพราะรักใคร่กันเพราะไม่ชอบหน้ากันเพราะความเขลาหรือรู้เท่าไม่ถึงการและไม่ได้ลำเอียงเพราะความกลัวอำนาจอิทธิพลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้ปราศจากความลำเอียงดังกล่าวแล้วก็ยังไม่ได้ชื่อว่าจะรอดพ้นจากบาปกรรมไม่ได้เพราะการมาหาผู้อื่นให้ถึงแก่ชีวิตก็ดีการทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นให้ทุกข์ทรมานก็ดีล้วนมีวิบากกรรมทั้งสิ้นในวิชาทุกนั้นก็จะต้องกลับคืนสนองตามกฎแห่งกรรมอย่างแน่นอนในระหว่างที่พระราชาทรงวินิจฉัยคดีสั่งลงโทษมหาโจรอยู่นั้นเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนอยู่ในสายตาของพระราชกุมารซึ่งประทับนั่งอยู่บนพระพราวของพระองค์เมื่อพระกุมารได้สดับคำตัดสินลงทันของพระราชบิดาก็ทรงหวาดสะดุ้งในพระสุรเสียงอันกึกก้องมันเกิดความสลดหดหู่พระทัยยิ่งนักจึงทรงดำริขึ้นว่าโอ้หนอพระราชบิดาของเราทำบาปกรรมใหญ่หลวงนักคงไม่พ้นจากการเสวยทุกข์ใหญ่ในมหานรกเพราะเหตุแห่งราชสมบัตินี้เป็นแน่พระเตมียกุมารผู้มีสติปัญญาที่ทรงเห็นเหตุเพียงเท่านี้ก็มองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า

พระทรงสั่งสมบัญญาบารมีมามากจึงดำริว่าหากปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ต่อไปในภายหน้าเมื่อเราได้ครองราชสมบัติก็จะต้องตัดสินคดีความดุจพระราชบิดาและต้องไปเสวยทุกข์ทรมานในมหานรกอีกนี่คือดำริของทารกผู้มีอายุเพียง1 เดือนเท่านั้นนะจ๊ะอายุ1 เดือนสอนตนเองได้อย่างนี้รู้ว่าถ้าประกอบเหตุอย่างนี้จะมีผลเป็นอย่างไรนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากทีเดียวสำหรับพระองค์จะคิดหาวิธีที่จะไม่ต้องมาครอบครองราชบัลลังก์ตั้งที่พระบิดาทรงมั่นหมายเอาไว้อย่างไรนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่79จากตอนที่แล้วอาจารย์เสนกะได้เข้าไปสู่ห้องรับรองซึ่งมีนางอมราเทวีกำลังรอต้อนรับอยู่เพียงได้เห็นใบหน้าของนางก็ถึงกับตื่นตะลึงในความงามเกิดอาการประหม่าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนกระทั่งนางอมราเทวีต้องรีบทักขึ้นก่อนว่ายินดีต้อนรับจ้ะที่ท่านอาจารย์มาเป็นเพื่อนสนทนานะยิ่งได้ยินเสียง

กล่าวต้อนรับจับใจเช่นนี้ตัณหาก็พลันบทบังดวงปัญญาของอาจารย์เสนกะไปเสียสิ้นเกิดอาการประหม่าตอบนางด้วยความตื่นเต้นว่าฉันน่ะก็ยินดีที่หญิงงามเช่นนางให้เกียรติฉันนางอมราฝืนยิ้มแซงยกยออาจารย์เสนกะไปว่าท่านอาจารย์น่ะเป็นถึงราชบัณฑิตผู้เรืองนามใครเล่าที่จะไม่ยินดีรับความกรุณาที่ท่านยื่นให้น่ะ

กล่าวรุกคืบเป็นเชิงขอนอนค้างแรมด้วยสักคืนนางอมราจึงชี้ชวนว่าหากท่านจะพักผ่อนที่นี่นะก็ต้องเปลี่ยนผ้านุ่งและอาบน้ำเสียก่อนดิฉันน่าจะช่วยรดน้ำให้อาจารย์เสนกะก็ทำตามอย่างว่าง่ายตรงไปยังตุ่มน้ำซึ่งตั้งอยู่ในที่ไม่ไกลส่วนน้ำ

จะมีมาอีกเรื่อยๆนะพวกนางจึงค่อยๆเงียบลงแล้วต่างก็เฝ้ารอดูผู้เคราะห์ร้ายรายต่อไปครั้นถึงเวลานัดอาจารย์ปุกุสะก็มาตรงตามเวลานัดหมายโดยไม่ให้คลาดเคลื่อนฝ่ายนางอมราเทวีก็รอต้อนรับด้วยอัธยาศัยอันงามครั้นต่างเจรจาปราศัยด้วยถ้อยคำหวานหูจนอาจารย์ปุกุสะตายใจแล้ว

เฮ้ยนั่นผีหรือคนน่ะอาจารย์เสนกะทั้งเจ็บตัวและเจ็บใจรีบตะโกนตอบเสียงดังลั่นว่าคนโว้ยคนข้าน่ะอาจารย์เสนกะยังไงล่ะว่าแล้วก็ย้อนถามว่าแกล่ะผีหรือคนน่ะอ้าวนั่นท่านอาจารย์เองหรือนึกว่าผีที่ไหนน่ะผมปกุสะขอรับอาจารย์ปกุสะตอบพลางถามด้วยความสงสัยว่าแล้วท่านอาจารย์น่ะมารอผมตั้งแต่เมื่อไหร่ขอรับอาจารย์เสนกะถูกถามเช่นนั้นก็ยิ่งหงุดหงิดใจจึงบอกปัดด้วยอารมณ์ขุ่นว่าจะถามไปทำไมกันเอาเป็นว่า

ให้อาจารย์เสนกะบ่นงึมงำไปคนเดียวหนึ่งคนสองคนสามคนนี่สามคนแล้วรออีกหน่อยเถอะเดี๋ยวก็คงครบชุดแน่ๆอาจารย์เสนกะยังไม่ทันกล่าวจบร่างของอาจารย์เทวินทะก็ร่วงหล่นลงมากลางวงเสียงร้องอึกทึกก็ดังขึ้นอีกอาจารย์เสนกะแม้จะรู้ว่าต้องเป็นอาจารย์เทวินทะโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีแก่ใจถามว่านั่นน่ะเทวินทะใช่ไหมล่ะอาจารย์เทวินทะก็รับว่าใช่จึงเป็นอันว่าอาจารย์ทั้งสี่นั้นแทนที่จะได้ร่วมอภิรมย์กับนางอมราเทวีตามที่ตนปรารถนาแต่ไหนที่สุดก็กลับถูกนางล่อหลอกให้มาตกหลุมพรางที่โชยกลิ่นเหม็นจนสุดจะทนทานที่ร้ายกว่านั้นทุกคนยังต้องเบียดเสียดกันอยู่ในหลุมที่ทั้งมืดทั้งคับแคบโดยที่มองไม่เห็นทางว่าจะรอดไปได้อย่างไรครั้นแล้วอาจารย์ทั้งสามจึงถามอาจารย์เสนกะผู้เป็นหัวหน้าคณะของพวกตนว่าท่านอาจารย์พวกเราจะทำอย่างไรกันดีขอรับอาจารย์เสนกะสงบอารมณ์ได้ก่อนใครแม้จะได้รับความทุกข์ยากไม่น้อยไปกว่าใครแต่ก็สู้ปลอบใจทุกคนว่าพวกท่านอย่าส่งเสียงอึกทึกไปเลยนิ่งๆเสียบ้างเถอะการบ่นน่ะไม่ได้ช่วยอะไรเราได้หรอกทีนี้พวกท่านคงรู้แล้วสินะว่าเพียงแค่ได้รับความอดสูน่ะมันก็ยังพอทนแต่ที่ต้องมาอับจนหนทางรอดนี่สิมันช้ำใจนะอาจารย์ทั้งสามก็พยักหน้าเห็นด้วยแล้วก็ยอมรับชะตากรรมยืนแซวขอตกอยู่ในหลุมนั้นต่างกล้ำกลืนฝืนทนสูดดมกลิ่นอุจจาระไปจนตลอดคืนมีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจเหมือนกันอย่างหนึ่งว่าคงไม่มีราตรีการใดๆในชีวิตนี่ที่จะทุกข์ทนยืดยาวเท่าราตรีนี้แล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าบัณฑิตทั้งสี่แห่งมิถิลานครที่ได้ชื่อว่ามีความฉลาดรอบรู้ยิ่งกว่าใครในพระนครจนได้รับตำแหน่งราชบัณฑิตที่ปรึกษาใกล้ชิดของพระราชาแต่กลับต้องมาเสียทีแก่สตรีสาวสวยเยี่ยงนางอมรานี่แหละที่เขามักพูดว่าผู้หญิงยิ่งสวยยิ่งอันตรายเพราะนางจะใช้ความสวยของนางเป็นอำนาจทำผู้ชายทั้งหนุ่มทั้งแก่ให้ตกหลุมรักนางยอมตนอดทนอยู่ในหลุมรักนั้นด้วยความยินดีต้องลำบากทำงานหาเงินมาปลนเปลือนางจนตลอดชีวิตขาดอิสระที่จะออกบวชไปตลอดชาติหากว่าชายใดที่ยังเป็นโสดก็โปรดอย่าเพิ่งไปตกหลุมรักใครมิเช่นนั้นก็จะเสียโอกาสในการออกบวชต้องเสียทีแก่สตรีเช่นกับบัณฑิตทั้งสี่ที่ตกหลุมรักนางอมราต้องยอมรับชะตากรรมด้วยความเซ่อซ่าของตนอยู่ในคืนอันมืดมิดเช่นนี้ส่วนว่าอาจารย์ทั้งสี่เมื่อถึงรุ่งสางแล้วพวกเขาจะต้องพบกับอะไรอีกนั้นโปรดติดตามต่อ

แต่มาโตที่ขอนแก่นเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งไทยเวียดนามอินเตอร์ตอนเด็กๆแม่จะให้เงินใช้แค่วันละ6สลึงเงินก็ไม่พอใช้แต่ลูกก็ไม่อับจนคิดว่าเราต้องหาเงินเองด้วยการขายของบางครั้งซื้อยาวิตามินซีวิตามินซีอันนี้น่าทึ่งนะเม็ดละ50สตังค์มาขายเม็ดละ1บาทรับน้ำอัดลมมาขายที่บก2แต่2ทุ่มถึงตี5ดูความชาญฉลาดโดยจ้างเด็กๆแถวนั้นให้ขายลูกเลยได้ฉายาว่าหัวหน้าแก๊งหรือเจ้าแม่ตั้งแต่เด็กเวลา7โมงเช้าก็ตั้งวงเป็นเจ้ามือไฮโลในวงไฮโลจะมีแต่ผู้ใหญ่ที่หวังจะมาหลอกเอาเงินเด็กแต่แทนที่ผู้ใหญ่จะโกงเด็กได้แต่กลับถูกเด็กโกงโอ้โหเมื่อกี้แซบตอนนี้แซบถึงแม้จะต้องหาเงินไปด้วยเรียนไปด้วยแต่ลูกก็เรียนได้คะแนนดีมากโมนิดนิดคือ 99% กว่าสงสัยจะเต็ม 100% พ.ศ. 2515ตอนเรียนชั้นป.3 ป.4 อายุได้10ขวบลูกสามารถหาเงินได้โดยไม่ต้องขอพ่อแม่เรียนไม่ต้องขอเงินพ่อแม่มาเรียนหนังสืออีกเลยได้มีเงินทำบุญใส่บาตรและไหว้พระทุกวันไม่ขาดตอนนั้นลูกมีเงินฝากวันละอย่างต่ำ100บาททุกวันพอเรียนจบชั้นป.4 สอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดขอนแก่นชั้นป.5 ได้ที่7แต่ก็เกือบจะไม่ได้เรียนเนื่องจากคุณแม่ไม่อยากให้เรียนต่อเพราะเป็นลูกคนโตต้องเลี้ยงน้อย4คนแต่พอลูกบอกว่าจะให้เงินคุณแม่ 3,000 บาท หัวการค้า เพื่อขออนุญาตเรียนต่อคุณแม่จึงเซ็นอนุมัติอนุญาตให้เรียนต่อได้ผลการเรียนช่วงปฐมถึงมัธยมเชียงลูกไม่เคยถูกลบออกไปจากบอร์ดคนเรียนเก่ง3อันดับแรกเลยม.ศ.1ถึง5ทำกิจกรรมหลายอย่างเช่นเป็นประธานการเชียร์เป็นนักกีฬาหลายประเภทเป็นเชียร์ลีดเดอร์จังหวัดนักยิมนาสติกประจำจังหวัดเนตรนารีรุ่นแรกของอีสานโม้บอกว่าเนี่ยจะเรียนจบมัธยมปลายก็เข้าเรียนในระดับมหาลัยโดยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยชีวิตก็ต้องสู้ตลอดเป็นพนักงานแจกของขายประกันเปิดร้านขายอาหารจนถึงเป็นผู้จัดการคอนโดที่พัทยามีเรื่องแปลกคือว่าตั้งแต่เด็กๆลูกจะชอบมองไปที่ท้องฟ้ามากตามองท้องฟ้าแต่กลับเห็นดวงแก้วในตัวมีความสุขมากเหมือนกลืนลูกอะไรกลมๆอยู่หลังจากนั้นจะมีความรู้สึกอยากจะฝึกสมาธิเรื่อยมาแต่ก็ไม่ทราบว่าจะนั่งแบบไหนดีวันหนึ่งมีพี่มาชวนไปวัดพระธรรมกายได้บอกว่าที่วัดนี่แหละมีนั่งสมาธิมาวัดครั้งแรกตรงกับวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10วันนั้นลูกนั่งนิ่งๆสบายๆใจจดจ่ออยู่กับเสียงพระอาจารย์นำไปเรื่อยๆลูกก็เห็นความสว่างต่อมาก็ได้เห็นองค์พระแก้วใสๆลอยมาเต็มไปหมดไม่ขาดสายสายสว่างตลอดเวลามีความสุขมากๆหลังจากนั้นลูกก็มาวัดทุกวันอาทิตย์มาอยู่ทุดงศุกร์เสาร์อาทิตย์ปฏิบัติธรรมไม่เคยขาดลูกได้ทำบุญเป็นประธานรองแทบจะทุกงานและทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยทำแบบไม่ห่วงชีวิตตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรยอมรับว่าบางครั้งยอมเป็นหนี้เพื่อทำบุญเพราะกลัวว่าตายแล้วไม่ได้บุญไอ้จะเป็นหนี้นะลูกนะอันนี้ยังไม่

กหลักวิชาต้องไม่บีบเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอีกทั้งลูกยังได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญทั้งทำเองแล้วก็บอกบุญทุกอย่างเช่นรอรูปพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญทองคำได้ประมาณ 1 เอ็มทำบุญและบอกบุญสามารถทำการจีดีมากกว่า11 ต้นทำบุญและบอกบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว 1,000 กว่าองค์ลูกบอกบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวได้ทุกวันออกทำหน้าที่ทุกวันพอเลิกงาน16:30ก็ไปทำหน้าที่ต่อจนถึง1:00-2:00บางวันถึงบ้านดึกพอเข้าห้องน้ำสลบไปเลยเหมือนมีอะไรมาทำให้เราหมดสติหายใจไม่ออกบอกไม่ถูกล้มไปเลยแต่ก็นึกถึงหลวงปู่แล้วก็ต้องสัมมาอรหังแล้วก็วูบไปมารู้อีกทีก็สว่างแล้วลูกไปบอกบุญเพราะความมั่นใจในบุญว่ามีอานุภาพจริงเช่นบุญจากการสร้างพระโดยช่วยชีวิตหลายคนในพ้นจากโรคภัยแค่เจ็บมีอยู่รายหนึ่งเป็นผู้หญิงนับถือศาสนาคริสต์ป่วยเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายหมอบอกเธอต้องตายภายใน1 เดือนตอนที่มาพบลูกตัวเธอมีกลิ่นเหม็นมากตัวดำลูกจึงพามากราบมหาธรรมกายเจดีย์และก็สร้างองค์พระธรรมกายให้อธิษฐานต่อหลวงปู่ขอให้หายลูกแนะนำว่าให้นั่งสมาธินั่งครั้งแรกเธอบอกว่าเห็นพระองค์หนึ่งมารออยู่ตรงหน้าลูกถามว่าพระองค์ไหนเหรอเธอบอกไม่รู้จักเหมือนกันลูกจึงหยิบรูปหลวงปู่ให้เธอไว้บูชาพอเธอเห็นนั้นเธอตกใจปนดีใจมากอุทานว่าองค์นี้แหละที่พี่เห็นองค์นี้แหละแล้วเธอก็กลับไปหลังจากนั้น2 วันเธอกลับมาหาลูกหน้าตาเธอดูสดใสขาวผ่องขึ้นมีสีสันไม่ซีดเซียวเหมือนตอนที่พบกันครั้งแรกเธอเล่าว่าเธอไปนั่งสมาธิที่บ้านตลอด2 วัน 2 คืนจะได้เห็นหลวงปู่มาบอกว่ามะเร็งที่เป็นอยู่จะหายแล้วนะเธอมีกำลังใจจึงไปหาหมอที่เคยรักษาหมอตรวจแล้วบอกว่าแปลกนะมะเร็งหายได้โอ้เป็นไปได้อย่างไรเนี่ยอาทิตย์ต่อมาก็พาไปกราบคุณยายอาจารย์ท่านจับที่ไหล่ซ้ายแล้วถามว่าเป็นตรงไหนยายจะช่วยเพราะกลับมาจากว่าเธอก็ไปพบหมออีกหมอถามว่าไปรักษาที่ไหนเธอบอกว่าไม่ได้ไปรักษาที่ไหนหรอกเพื่อนพาไปสร้างพระธรรมกายที่วัดพระธรรมกายแล้วก็นั่งสมาธิเท่านั้นหมองงมากเธอดีใจมากและลูกก็ดีใจมากค่ะปัจจุบันนี้เธอยังมีชีวิตอยู่เจ้าค่ะคำถามทำไมตอนเด็กๆลูกจึงหาเงินได้มากส่งตัวเองเรียนได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินพ่อแม่แต่ก็ไม่สามารถเก็บเงินไว้ได้ต้องถูกคุณพ่อเอาไปเล่นการพนันจนหมดเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรลูกทำหน้าที่จัดเตรียมเสื่อพานสังฆทานและดอกไม้ให้คนมาบูชาเจดีย์ทุกวันจะมีอานิสงส์อย่างไรคะและลูกเคยทำหน้าที่นี้มาในอดีตหรือเปล่าคะเหตุใดลูกมักจะเป็นผู้นำบุกเบิกในการทำสิ่งต่างๆเกือบทุกเรื่องลูกทำบุญอะไรมาคะเหตุใดลูกจึงมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีทั้งที่เพิ่งมาวัดครั้งแรกตอนที่ลูกเป็นลมหมดสติในห้องน้ำเหงื่อการออกเต็มตัวหายใจไม่ออกเหมือนกับมีสิ่งลี้ลับจะมาพรากชีวิตลูกเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่คะและลูกรอดมาได้ด้วยบุญอะไรทำไมผู้หญิงที่เป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายจึงรอดตายหายป่วยได้เจ้าคะทำไมเขาจึงมาเจอลูกเขาได้สร้างบุญกรรมกับลูกมาอย่างไรคะแต่ทำไมเขานั่งสมาธิเห็นหลวงปู่แล้วและหายจากโรคได้แล้วแต่กลับหลุดจากโมฆะออกไปคะการทำบุญโดยการกู้ยืมเงินมาทำบุญซึ่งลูกก็เคยทำจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนคะวิบากกรรมใดทำให้ลูกต้องมาพบกับผู้ชายหลายคนได้อยู่ด้วยกันแต่ไม่มีลูกแต่ละคนในครั้งแรกก็ดูท่าว่าจะดีแต่ก็มีเหตุทำให้อยู่กันไม่ยืดไม่ทราบว่าลูกเคยอธิษฐานจิตเกี่ยวกับการครองตัวเป็นโสดหรือไม่

0: มีลูกอย่างไรหรือเปล่าคะให้ตอบจริงๆเลยลูกลูกเคยคิดว่าจะสร้างบารมีแบบอยู่ตัวคนเดียวไปเรื่อยๆแต่อนิจจสภาพแวดล้อมหลายอย่างไม่เอื้ออำนวยเพราะลูกไม่ได้อยู่กับญาติพี่น้องและแม่บางครั้งก็ท้อใจเลยอยากจะมีคู่ครองท้อพิลึกคนที่มีชีวิตเช่นนี้ควรทำอย่างไรดีคะให้ตอบจริงเหรอลูกเหตุใดชีวิตของลูกในเรื่องการหาทรัพย์การทำงานไม่มีอุปสรรคอันใดแต่การมาวัดสร้างบารมีกลับพบอุปสรรคหลายอย่างจนแทบจะหลุดไปจากหมู่คณะเป็นเพราะวิบากกรรมใดและจะแก้ไขได้อย่างไรคะให้ตอบจริงเหรอลูกลูกได้รู้จักสามีภรรยาคู่หนึ่งมาร่วม10ปีแล้วเรามารู้จักกันที่วัดพระธรรมกายเมื่อ3ปีที่แล้วทั้งสองได้มาชวนลูกเป็นหุ้นส่วนธุรกิจโดยเสนอว่าไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยเพียงแต่ให้ลูกทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับเขาก็พอแล้วแล้วเขาก็ได้แบ่งกำไรให้ลูกตั้งแต่ปีแรกที่มาชวนลูกเป็นหุ้นส่วนจนถึงปัจจุบันนี้เป็นเพราะบุญอะไรของลูกคะโอ้โหสบายจังเลยเนี่ยสามีภรรยาคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับลูกอย่างไรนะอดีตและลูกสามเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้านิยายหน้าหนาวเมื่อตอนเด็กลูกสามารถหาเงินส่งตัวเองเรียนได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินพ่อแม่แต่เก็บเงินไม่อยู่เก็บไม่ได้ต้องถูกคุณพ่อเอาเงินไปใช้เล่นการพนันหมดเพราะที่หาเงินส่งตัวเองได้ยังมีกำลังทางบารมีส่วนตัวอยู่จึงทำให้สามารถหาเงินส่งตัวเองเรียนได้แต่ก็ยังมีเศษกรรมในอดีตคือบางครั้งในอดีตเงินก็ได้มาจากทางมิชอบเช่นเล่นการพนันและกรรมคบคนพาลจึงดึงดูดให้เด็กพ่อที่มีนิสัยเล่นการพนันและเป็นเหตุให้นำเงินของลูกไปเล่นพนันจนหมดจ้าก็เป็นเศษกรรมแล้วได้เงินมาจากความหายนะของเพื่อนมนุษย์มันก็จะหมดไปโดยวิธีการอย่างนั้นการที่พ่อเอาเงินของลูกไปเล่นการพนันก็จะมีวิบากกรรมคือนอกจากจะมีวิบากกรรมส่วนตัวที่เล่นการพนันด้วยเงินตนเองแล้วก็ยังจะมีวิบากกรรมที่นำเงินของลูกไปเล่นการพนันคือเมื่อมีสมบัติส่วนตัวเมื่อใดก็จะถูกพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนำไปใช้เพื่อการพนันจนหมดสิ้นไปเหมือนอย่างที่พ่อทำกับตัวลูกเอาไว้ในชาติปัจจุบันนี้แหละจ้ะพ่อก็จะต้องไปเจอบ้างลูกแค่ให้อโหสิกรรมกับท่านอย่างหมดใจก็ไม่ต้องมีเวรต่อกันแล้วเดี๋ยวนึกว่าเรายกเงินนี้ให้ท่านเป็นการตอบแทนท่านส่วนท่านจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ท่านก็แค่นี้เองคิดว่าตอบแทนท่านเนี่ยเป็นบุญที่ซ้ำไปแต่สิ่งที่เอาไปทำเนี่ยถ้าเป็นการพนันก็เป็นวิบากกรรมของท่านลูกทำหน้าที่จัดเตรียมเสื่อพานสังฆทานและดอกไม้ให้คนมาบูชาเจดีย์ก็จะมีอานิสงส์คือจะมีรูปสมบัติรูปงามทรัพย์สมบัติรวยคุณสมบัติฉลาดติดตัวไปอีกทั้งยังจะมีส่วนบุญที่คนอื่นได้บูชาเจดีย์ด้วยแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่าให้ไปกระทบกระทั่งคนอื่นไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีก็ตามจ้าในอดีตลูกน่ะเป็นคนที่ขวนขวายในบุญแต่ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างความดีจ้าลูกก็มีบุญพิเศษที่ชอบทำหน้าที่ผู้นำบุญติดตัวมาจ้าเพียงแต่ต้องแก้ไขระมัดระวังในการทำหน้าที่เพื่อที่จะไม่ไปกระทบใครให้ใจเศร้าหมองจ้าก็ระมัดระวังเท่านั้นแหละถ้าไม่ระมัดไม่ระวังมันก็จะพลัดพลั้งได้

ที่ลูกเป็นลมหมดสติหน้าห้องน้ำเมื่อมาวัดครั้งแรกเหงื่อการแตกเต็มตัวหายใจไม่ออกเหมือนกับมีสิ่งลี้ลับจะมาพรากชีวิตไปนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาพรากชีวิตลูกจ้าแต่อาการนั้นเกิดจากการอ่อนเพลียที่ลูกไปที่พักผ่อนน้อยเพราะเพลินต่อการทำหน้าที่จ้ะตั้งตีหนึ่งตีสองติดๆกันทุกวันบ่อยๆมันก็เพลียกับพักผ่อนน้อยรอดมาได้ด้วยบุญที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรจ้ะตอนที่ลูกมาวัดครั้งแรกนั้นลูกได้เห็นภาพนิมิตที่ดีก็เพราะมีบุญเกี่ยวกับการนั่งสมาธิมาในอดีตแต่สิ่งที่เห็นนั้นแค่เป็นกุศลนิมิตเท่านั้นแหละจ้าดังนั้นให้ลูกดูไปเฉยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเล่าให้ใครฟังจ้าอย่าเพิ่งเอาไปเล่าใครฟังนะลูกนะดูไปเรื่อยๆก่อนเพื่อที่รักษาประสบการณ์ภายในของเราให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปผู้หญิงคนที่เป็นโรคมะเร็งรอดตายหายป่วยได้เพราะบุญในอดีตที่เคยทำมากับหมู่คณะกับบุญปัจจุบันที่ได้มาทำต่อกับหมู่คณะอีกจ้าแล้วมาเจอลูกได้เพราะในอดีตลูกเคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับเธอบุญนี้จึงดลบันดาลให้มาเจอยอดกัลยาณมิตรอย่างลูกอีกจ้าในชาตินี้เขานั่งสมาธิได้เห็นกุศลนิมิตแต่หลุดจากหมู่คณะไปอีกเพราะแน่ดีก็เคยหลุดออกจากหมู่คณะด้วยการกระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะจนต้องไปนับถือความเชื่ออื่นมาในชาตินี้ก็ซ้ำรอยผังเดิมจ้าก็ไปเกิดอยู่ในนอกบุญยเขตการทำบุญโดยการกู้ยืมเงินมาก็ถือว่ายังไม่ถูกหลักวิชานักคือยังไม่สมบูรณ์นักเรายังถือว่าเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอยู่ยกเว้นในกรณีที่สามารถใช้คืนได้และไม่เกินกำลังอีกทั้งไม่ทำให้ครอบครัวตัวเองเดือดร้อนด้วยจ้ะแต่ถ้าใช้คืนเงินกู้หมดเราก็ได้บุญเต็มที่ถ้าใช้เงินคืนเงินกู้ไม่หมดบุญก็หย่อนลงมาแถมผูกเวรอีกด้วยเจ้านี่ก็ผูกเวรถ้าขอยืมแล้วขอลืมนอกจากผูกเวรแล้วบุญที่ได้ก็จะไปดึงดูดทรัพย์ให้มีสมบัติเกิดขึ้นแต่สมบัตินั้นก็จะวิบัติโดยเราไม่มีโอกาสได้ใช้เลยใช่ไหมมีบุญได้มีทรัพย์แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์แต่ถ้าหากว่าถ้าเจ้าหนี้เขายกหนี้ให้ก็จะต้องไปเป็นบริวารเขาจะมีกินมีใช้ได้ก็โดยอาศัยใบบุญของเขานี่อันนี้ก็ต้องศึกษานะจ๊ะลูกต้องมีคู่ผ่านมากมายแต่ไม่มีลูกเด็กกันเพราะเป็นวิบากกรรมกาเมเจ้าชู้มากในชาติที่เป็นผู้ชายตอนชาติที่เป็นผู้ชายเนี่ยไปใช้ของของเขามาเยอะทำให้ติดนิสัยมีคู่ผ่านเยอะชาตินี้ก็เลยต้องมาให้เขาใช้บ้างจ้ะไม่เกี่ยวกับการอธิษฐานจิตที่จะครองตัวเป็นโสดและไม่มีลูกเป็นวิบากกรรมกาเมลูก ก็จะมีได้ไปเรื่อยๆแหละเพราะว่ายังมีวิบากกรรมอยู่วิบากกรรมและความพึงพอใจในสิ่งเหล่านี้มันยังมีอยู่นะจนกว่าเมื่อใดหักดิบเลิกสิ่งเหล่านี้เลิกหาคู่ในอุดมคติโดยวิธีการเดิมๆแบบนี้และหันมาปฏิบัติทำอย่างจริงจังจนกระทั่งพระธรรมกายภายในอย่างแท้จริงนั่นแหละก็จะหมดจากกรรมนี้จ้าลูกอยากจะคลองตัวเป็นโสดแต่บางครั้งก็อยากจะมีคู่ครองเป็นแบบเบื่อๆยากๆอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทำให้บางครั้งเฮ้อท้อใจก็ให้ทำดังนี้นะจ๊ะคลาใดที่ท้อใจถ้าท้อแล้วให้ถอยซะถอยออกมาเลยแล้วให้คบเพื่อนผู้หญิงที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันเป็นกลุ่มๆที่ชอบประพฤติพรหมจรรย์อย่างแน่วแน่จริงจังต้องเป็นกลุ่มนะจ๊ะอย่าเดียวนะเป็นกลุ่มๆ

ที่ชอบประพฤติพรหมจรรย์อย่างแน่วแน่จริงจังเพื่อสร้างบารมีอย่างเดียวมีศรัทธามีศีลมีทิฏฐิเสมอกันแล้วชวนกันสร้างบารมีอย่างเต็มกำลังโดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดด้วยใจเด็ดเดียวก็จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขแต่ก็ต้องระวังคำพูดให้ดีอย่าให้กระทบกระทั่งกันให้เลือกประโยคที่ทำให้เขารักเราออกมาใช้เยอะๆนี่ประโยคต่างๆนี่มันอยู่ในตัวเรานะจ๊ะเรามีเยอะเราเลือกเอาสิประโยคที่ทำเวลาเราพูดออกมาแล้วทำให้เขารักเราเลือกเอาออกมาใช้เยอะๆเพราะประโยคดีๆเหล่านี้เนี่ยเอามาใช้ฟรีๆได้โดยไม่เสียเงินเลยแล้วอีกทั้งต้องรู้จักอดทนให้อภัยซึ่งกันและกันให้รอยยิ้มกับความรักแล้วก็ปรารถนาดีซึ่งกันและกันชีวิตการสร้างบารมีของลูกก็จะมีความสุขจ้าลูกจะต้องหันกลับมาดูตัวเองว่าต้องกล้าหาญพอถึงจะย้อนกลับมาดูตัวเองเมื่อเราดูในกระจกนั่นแหละว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรไม่ใช่ใช้ในตาของเราไปดูว่าใครมีข้อบกพร่องแต่ถ้าหากเราดูตัวเราเองว่าเรามีข้อบกพร่องเนี่ยเราก็จะแก้ไขข้อบกพร่องตัวของเราเองให้หมดไปก็จะสมบูรณ์ขึ้นปัญหาต่างๆก็จะหมดไปแล้วลูกจะเป็นคนเก่งอยู่แล้วเรียนก็เก่งหาทรัพย์ก็เก่งทำกิจกรรมก็เก่งเป็นผู้นำบุญก็เก่งอะไรๆก็เก่งอยู่แล้วนี่นะจ๊ะแต่เก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องน่ารักด้วยต้องน่ารักด้วยนะจ๊ะความน่ารักนี้เนี่ยลูกก็มีอยู่ในตัวตั้งเยอะแต่ว่าลูกเอาความน่ารักมาใช้เป็นบางช่วงของอารมณ์ชอบเขียมชอบประหยัดในการใช้ความน่ารักมากเกินไปถ้าลูกหัดเป็นคนเย็นนะจ๊ะใจเย็นๆแล้วก็หัดยอมเพราะลูกเราไม่ค่อยจะยอมใครหรอกพอขึ้นชื่อเป็นคนแล้วก็ไม่ยอมเอายอมเนี่ยมาใช้บ้างนะจ๊ะไม่ใช่ยอมแพ้ยอมเพื่อที่จะชนะใจเขาแล้วเขาก็จะรักเราแล้วก็หัดยกย่องซึ่งพูดเป็นลูกพูดเก่งมีความสามารถมากเลยเนี่ยดูสิขายประกันแรงดันเก่งมากค้าขายแรงดันแล้วหัดยืดหยุ่นบ้างก็จะไม่ไปกระทบกับใครใครๆก็จะรักลูกเพราะว่าลูกทำตัวให้น่ารักจ้ะอย่าหงุดหงิดนะลูกนะเพราะถามเตี่ยมาเตี่ยก็ตอบไปเชื่อเตี่ยนะอาหมวยนะแล้วจะดีจ้าสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นหุ้นส่วนการค้ากับลูกและได้แบ่งกำไรให้ลูกอย่างสม่ำเสมอโดยแค่ลูกทำหน้าที่เป็นกำไรมิตรให้เขาเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้เพราะในอดีตและปัจจุบันลูกก็เคยเป็นกำไรมิตรให้เขามาสร้างบารมีด้วยบุญนี้จึงทำให้ลูกไม่ต้องทำงานและก็ได้รับส่วนแบ่งจ้าลูกทั้งสามก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: ก็ขอเจริญพรท่านผู้มีบุญผู้ใคร่ในธรรมทั่วโลกทุกๆท่าน
1: สาธุ
0: วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่พวกเราก็ได้เสียสละเวลาในการเข้าวัดปฏิบัติ

ทำแล้วก็ได้ทำบุญทุกๆบุญจะเป็นบุญจากการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาและบ่ายวันนี้เราก็จะได้มาฟังธรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้สติปัญญาของเราวันนี้ก็อยากจะนำเอาเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกันกับวันอังคารที่1สิงหาคมพุทธศักราช2566ที่จะถึงนี้โดยเฉพาะในช่วงภาคบ่ายนะเป็นวันอาสาฬหบูชาที่พวกเราจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ที่เศียรพระประธานทั้งสององค์ที่เราได้หล่อกันเสร็จสรรพเรียบร้อยองค์หนึ่งก็จะเป็นพระประธานที่ห้องแก้วสารพัดนึก2อีกองค์หนึ่งก็จะไปไว้ที่มหารัตนวิหารคตตรงหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์คราวนี้พอมีพิธีในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็อยากจะนำเอาเรื่องราวของพระบรมสารีริกธาตุนี้มาให้พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้กันว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคำว่าพระบรมสารีริกธาตุคืออะไรกันพระบรมสารีริกธาตุคืออะไรพระบรมสารีริกธาตุเรียกโดยย่อว่าพระบรมธาตุคือพระอัฐิของพระพุทธเจ้า

แต่ถ้าเป็นของสาวกอย่างของท่านพระสารีบุตรเถระของพระมหาโมคคัลลานะเถระหรือของท่านพระมหากัสสปะของท่านพระศิวลีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเรียกกันว่าพระธาตุนี่สำหรับคำจำกัดความนะแต่ว่าบางทีในตำรับตำราหรือที่เรียกกันทั่วๆไปก็จะเรียกรวมว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าคือเติมพระพุทธเจ้าก็มีพระธาตุของพระสาวกอย่างนี้ก็มีแต่อันนี้เป็นการจำกัดความให้รู้ว่าถ้าเรียกบรมสารีริกธาตุหรือบรมธาตุหมายถึงพระของพระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวนี้ดูความเป็นมาว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้เราเจาะไปที่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้นะว่ามีความเป็นมาอย่างไรทำไมพระองค์ถึงมีวัตถุประสงค์อยากจะให้พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นั้นยังปรากฏอยู่หลังจากที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วในเรื่องนี้นั้นมีในปรากฏในอรรถกถาทีฆนิกายมหาวรรคในมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยอยู่ตอนท้ายๆของมหาปรินิพพานสูตรนะพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้าผู้มีพระชนมายุยืนทั้งหลายย่อมติดกันเป็นพืชเช่นกับแท่งทองคำอันนี้ท่านขยายความให้ฟังว่ากระดูกหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ที่ผ่านมานั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะกระจัดกระจายบางพระองค์โดยส่วนใหญ่เป็นพระองค์ที่มีพระชนมายุยืนก็จะเหลือเป็นแท่งเดียวเลยหลังจากนิพพานแล้วนะกระดูกทั้งหลายหรือพระธาตุทั้งหลายก็จะรวมเป็นแท่งท่านบอกเป็นคล้ายๆแท่งทองคำอย่างนั้นเวลาบรรจุไว้ในพระเจดีย์ก็จะเป็นแท่งเดียวเลยส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าหมายถึงสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้ทรงอธิษฐานพระบรมธาตุให้กระจายว่าเราอยู่ได้ไม่นานก็จะปรินิพพานศาสนาของเรายังไม่แพร่หลายไปในที่ทั้งปวงก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรินิพพานแล้วมหาชนถือเอาพระบรมธาตุแม้ขนาดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดทำเจดีย์ในที่อยู่ของตนของตนปรนิบัติจงมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าตัวนี้เป็นคำตอบว่าทำไมพระองค์ถึงอธิษฐานให้บรมธาตุของพระองค์นี้ยังปรากฏอยู่ก็เพื่อว่าจะอนุเคราะห์ประชาชนอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งหลายบุคคลใดก็ตามที่มีโอกาสได้พระธาตุหรือบรมธาตุนั้นเม็ดเล็กๆเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยนะแม้เม็ดเดียวแต่ดูแลเอาใจใส่ทำความเลื่อมใสส่งใจไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าประดุจพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่นั้นบุคคลนั้นก็จะมีสวรรค์เป็นที่ไปเป็นเครื่องตอบว่าพระองค์ยังห่วงนะคำว่าห่วงนี้ไม่ได้ห่วงแบบชาวโลกนะเหมือนห่วงลูกห่วงหลานอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ห่วงว่าประชาชนสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่มาในภายหลังไม่มีโอกาสเจอพระองค์อย่างน้อยได้เห็นพระธาตุบรมธาตุของพระองค์แล้วมีจิตเลื่อมใสเขาก็จะสามารถปิดประตูอบายภูมิไปสวรรค์ได้บ้างเพราะว่าโอกาสที่คนมันจะตกนรกนะมันเยอะเหลือเกินที่ท่านเคยเปรียบเทียบไว้ว่าคนไปสวรรค์เท่ากับเขาโคคนไปนรกเนี่ยเท่ากับขนโคก็คือขนวัวทั้งตัวนี่ไม่รู้มันมีกี่ร้อยกี่แสนกี่ล้านเส้นถ้าเทียบกับมนุษย์ที่ไปนรกเท่ากับขนโคแต่ถ้าเทียบกับคนที่ไปสวรรค์แค่เขาโคไปได้แค่2คนถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ก็คือ2ต่อแสนหรือ2ต่อล้านประมาณนั้นดังนั้นถ้าหากคนใดก็ตามที่เขามาในภายหลังแล้วมีโอกาสได้บรมธาตุนี้ไปทำการสักการะบูชาก็จะเป็นเหตุทำให้เขาสามารถปิดประตูอบายภูมิไปสู่สวรรค์ได้ตามที่ท่านบอกในข้อความนี้ว่าบางองค์ที่มีพระชนมายุพระพุทธเจ้าบางองค์ที่มีพระชนมายุยืนก็จะเป็นแท่งเดียวบางองค์ก็กระจัดกระจายเขานี่ในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกนั้นท่านก็กล่าวไว้แล้วก็สรุปรวบรวมมาอันนี้พอเป็นแนวทางคร่าวๆนะว่ารายนามพระพุทธเจ้าก็แล้วก็พระชนมายุและลักษณะการประดิษฐานพระบรมมรรมสารีริกธาตุซึ่งสรุปจากพระสุตตันตปิฎกคุตตกนิกายพุทธวงศ์ในรัตน

จงกรมกันเราจะเห็นได้ว่าถ้าพระพุทธเจ้าองค์ที่มีพระชนมายุยืนโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่กระจัดกระจายอย่างเช่นพระทีปังกรพุทธเจ้านี่ในยุคนั้นพระองค์มีพระชนมายุถึง 100,000 ปี 100,000 ปีนะพระพุทธเจ้าจะมาบังเกิดเนี่ยก็อายุอยู่ประมาณเนี่ย 100,000 ปีเต็มที่แล้วเพราะว่าถ้ามันมากกว่านี้มนุษย์มันสอนยากแล้ว 100,000 ปีพระสัตถูของพระองค์36โยชน์ปฏิสถานณนันทารามคือมีพระสถูปเดียวเลยในยุคนั้นหลังจากที่ปรินิพพานไปแล้วพระโกณฑัญญะพุทธเจ้าแสนปีมีพระสถูปสูง7โยชน์ปฏิสถานณนันทารามแม้คนละยุคกันแต่ก็มีชื่ออารามตรงที่ปฏิสถานนั้นเหมือนกันพระมังคละพุทธเจ้า9แสนปีพระสถูปสูง30โยชน์ปฏิสถานณพระราชอุทยานเวสสระพระสุมนพุทธเจ้าเนี่ย90,000ปีนะไม่ใช่90,000ปีอย่างมังคละพุทธเจ้าก็90,000ปีพระพุทธสุมนพุทธเจ้าเนี่ยก็90,000ปีพระสถูปสูง4โยชน์ปฏิสถานณอังคารามพระเรวัตพุทธเจ้านี่ 60,000 ปีเนี่ย 60,000 ปีบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปเนี่ยเริ่มแผ่กระจายแต่ละพระองค์ไม่เหมือนกันบางองค์ก็อธิษฐานให้แผ่กระจายบางองค์ก็จะเป็นก้อนเดียวแล้วก็ในตัวเลขตัวนี้ไม่ได้

เราไม่ได้จัดว่าอายุไขในแต่ละยุคนะเพราะว่าบางทีพระพุทธเจ้าในแต่ละกัปเนี่ยก็มีองค์เดียวบ้างสององค์บ้างสามองค์สี่องค์สูงสุดคือห้าองค์อันนี้เราไม่ได้ไปแยกว่าแต่ละองค์เกิดในกัปไหนกัปไหนแต่พยายามให้เห็นว่าบางองค์เป็นแท่งเดียวบางองค์กระจัดกระจายนะแผ่กระจายพระโพธิโสภิตาพุทธเจ้า 90,000 ปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปเห็นไหมแม้แต่ 90,000 ปีเอาแต่ทำไมถึงแผ่กระจายล่ะเพราะอายุไขก็เยอะนี่ทำไมไม่อยู่เป็นแท่งเดียวก็บอกแล้วว่าแล้วแต่ว่าในกัปนั้นๆพระพุทธเจ้าพระองค์

กระจายไปก็ได้เรายังไม่ได้ไปแยกย่อยถึงขนาดนั้นว่าแต่ละองค์นั้นเกิดในกัปไหนบ้างพระอโนมาทัสสีพุทธเจ้าแสนปีพระสถูปสูง20โยชน์ประดิษฐานณธรรมารามเห็นไหมแสนปีเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้อธิษฐานให้กระจายปฐุมพุทธเจ้าหรือพระปฐุมพุทธเจ้านี่แสนปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปพระนารถาพุทธเจ้า 90,000 ปีพระสถูปสูง4โยชน์ประดิษฐานณสุทัศนนครพระปฐมุตตรพุทธเจ้าแสนปีพระสถูปสูง12โยชน์ประดิษฐานณนันทารามพระสุเมธพุทธเจ้า 90,000 ปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปพระสุชาตาพุทธเจ้า 90,000 ปีพระสถูปสูง3ขาบุตรประดิษฐานณเสลารามพระปิยทัสสีพุทธเจ้า 90,000 ปีพระสถูปสูง3โยชน์ประดิษฐานณอัสสัทธารามพระอัฏฐัสสีพุทธเจ้าหมื่นแสนปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปพระธรรมทัสสีพุทธเจ้าแสนปีพระสถูปสูง3โยชน์ไม่กล่าวถึงสถานที่ประดิษฐานอันนี้ในตำรานั้นไม่ได้กล่าวเอาไว้พระสิทธัตถะพุทธเจ้าในแสนปีพระสถูปสูง4โยชน์ประดิษฐานณอโนมารามพระติสสะพุทธเจ้าแสนปีพระสถูป3โยชน์ประดิษฐานณนันทารามพระปุตสาพุทธเจ้า 90,000 ปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปพระวิปัสสีพุทธเจ้า 80,000 ปีพระสถูปสูง7โยชน์ประดิษฐานณสุมิตตารามพระสิกขีพุทธเจ้า 70,000 ปีพระสถูป3โยชน์ประดิษฐานณอัสสารามพระเวสสภูพุทธเจ้า 60,000 ปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปพระกกุสันธพุทธเจ้า 40,000 ปีพระสถูปสูง1ขาวุฒิประดิษฐานณเขมารามพระโกนาคมนะพุทธเจ้า 30,000 ปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปพระกัสสปะพุทธเจ้า 20,000 ปีพระสถูปสูง1โยชน์ประดิษฐานณเสตพยารามแล้วก็พระโคดมพุทธเจ้าของเรานี้80ปีพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่กระจายไปโอ้โหแต่ละพระองค์ 100,000 บ้าง 90,000 70,000 60,000 เนาะ 20,000 นี่เขาต่ำแต่ของเรานี่แค่80ปีก็ถือว่าพระชนมายุถ้าเทียบแล้วก็ถือว่าน้อยดังนั้นถ้าเกิดมองในกัปนี้นะพระโสดมพุทธเจ้าของเรานี่ก็จะเป็นองค์ที่4แล้วดังนั้นก็จะเริ่มมาตั้งแต่กกุสันธพุทธเจ้าเนี่ย 40,000 ปีแล้วก็มาโกนาคานะพุทธเจ้าใน 30,000 ปีกัสสปะพุทธเจ้า 20,000 ปีมาโคดมพุทธเจ้าของเรา80ส่วนไปถึงยุคของศรีอริยเมตไตรพุทธเจ้าก็จะขึ้นไปอีกนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบางองค์ก็กระจายบางองค์ก็ไม่กระจายอย่างเช่นในมหาปรินิพพานสูตรนี้จะได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้เกี่ยวกับเรื่องของพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็มีการทำพิธีถวายพระเพลิงเมื่อถวายพระเพลิงเสร็จข่าวการถวายพระเพลิงก็แพร่กระจายไปกษัตริย์ในแว่นแคว้นต่างๆก็อยากจะครอบครองอยากจะได้พระบรมสารีริกธาตุนี้ไปเอาไว้เป็นเครื่องสักการะบูชาพระราชาแห่งแคว้นมคธพนามว่าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้เราก็เป็นกษัตริย์จึงควรจะรับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองคือรู้ความสำคัญว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีพระชนชีพอยู่แล้วแต่ถ้าได้พระบรมสารีริกธาตุมาทำการบรรจุเอาไว้ในพระธาตุในเจดีย์ทำการฉลองทำการสักการะบูชาก็จะได้บุญใหญ่อยู่ก็ส่งทูตไปแต่วิธีการส่งนั้นน่ะด้วยความตนเองเป็นกษัตริย์ก็ใช้นามอำนาจด้วยความเป็นกษัตริย์ว่าเราก็กษัตริย์เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันดังนั้นพวกเจ้ามัลละที่ปกครองกรุงกุสินาราเนี่ยจะต้องแบ่งให้มาซะดีๆนี่เหมือนกึ่งคูๆไปอย่างนั้นนะอย่าลืมว่ากุสินาราเนี่ยเป็นแคว้นเล็กเป็นเมืองเล็กแม้พระอานนท์เองตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานก็ยังบอกพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าน่าจะไปปรินิพพานในแคว้นใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆแต่พระพุทธเจ้าก็ยังยืนยันว่าจะปรินิพพาน

ที่แคว้นนี้เมืองนี้พวกเจ้าฤาษีผู้ครองกรุงเวสาลีนิสระได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้พวกเราก็เป็นกษัตริย์จึงควรจะรับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองมาแล้วพวกเจ้าฤาษีแห่งเมืองเวสาลีก็เป็นเมืองใหญ่ก็ส่งทูตไปเหมือนกันพวกเจ้าถูรีผู้ปกครองกรุงอันรับประกาศได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้พวกเราก็เป็นกษัตริย์จึงควรจะรับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสรุปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองก็ใช้วิธีการคล้ายๆกันหมดเลยพวกเจ้าสักยะแห่งกรุงกบิลพัทได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพญาติผู้ประเสริฐสุดของพวกเราพวกเราควรจะรับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองนี่เป็นในพญาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแห่งกรุงกบิลพัทนะก็ส่งทูตไปกับเขาเหมือนกันนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไปปรินิพพานที่กรุงกุสินาราดังนั้นถือว่าพระบรมสารีริกธาตุที่ของพระพุทธเจ้าในกรุงกุสินารานั้นเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของเจ้ามัลละแห่งกรุงกุสินาราแห่งแคว้นกุสินาราเขาพวกเจ้าโกริยะนี้เป็นฝ่ายพระมารดาของพระพุทธเจ้าละผู้ครองกรุงรามคามได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีพระทรงเป็นกษัตริย์แม้พวกเราก็เป็นกษัตริย์จึงควรจะรับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองพราหมณ์ผู้ปกครองกรุงเวสสทีปกะได้สดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงส่งทูตไปถึงเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าแม้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นกษัตริย์เราเป็นพราหมณ์นี่คือในยุคนั้นบางแคว้นเนี่ยพราหมณ์เขาก็เป็นใหญ่นะปกครองแคว้นเขาได้เหมือนกันอย่างแคว้นอัลปกะเนี่ยแคว้นเวสสทีปกะเนี่ยนะพวกพราหมณ์ก็บอกเอ้าพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์เราก็เป็นพราหมณ์นี่ก็ถือว่าเชื้อสายไม่แตกต่างกันมากเราก็ควรจะได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงปาวาได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าแม้พระผู้มีพระภาคเป็นกษัตริย์แม้พวกเราก็เป็นกษัตริย์จึงควรจะได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองคือมัลละเนี่ยบางกลุ่มนะเป็นเชื้อตระกูลมัลละเหมือนกันแต่บางกลุ่มนั้นปกครองในกรุงกุสินาราแต่บางกลุ่มก็แยกไปปกครองในกรุงปาวาแต่เป็นเชื้อสายมัลละเหมือนกันเมื่อทูตจากเมืองต่างๆกราบทูลอย่างนี้พวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราได้ตรัสตอบกับหมู่คณะทูตเหล่านั้นดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในเขตบ้านเมืองของเราพวกเราจะไม่ให้ส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุโอ้ดูนะขนาดที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เป็นสมบัติของใครนะแต่ว่ามาปรินิพพานมาถวายพระรับเพลิงในกรุงกุสินาราเจ้าของแคว้นนี่ใช้สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของแคว้นไม่ยอมให้ใครเลยถึงขังกันทีเดียวแม้จะเป็นพวกเมืองต่างๆ8เมืองเนาะที่ทำการรวมตัวกันมาจะมาขอนี่ไม่อยากจะให้เมื่อพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราได้ตรัสอย่างนี้โทนพราหมณ์นี่เป็นอาจารย์ที่สอนพวกที่ปกครองบ้านเมืองทั้งหลายนี่นะจะเรียกว่าเป็นอาจารย์ที่เคารพนับถือของเจ้าเมืองในแต่ละแคว้นนั่นแหละเป็นเหมือนอาจารย์ที่คอยสอนศิลปะอะไรต่างๆให้มากมายก็ทำให้เกรงใจพรณพามเมื่อพรณพามได้กล่าวกับหมู่คณะทูตเหล่านั้นดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดฟังคำชี้แจงข้าพเจ้าหน่อยหนึ่งเถิดพระพุทธเจ้าของพวกเรา

ถือหลักขันติธรรมไม่ควรที่จะประหัตประหารกันเพราะส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอุดมบุคคลขอให้ทุกฝ่ายพร้อมใจกันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนพระสถูปจะได้แพร่กระจายไปยังทิศต่างๆมีประชาชนจำนวนมากผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักขุนี่โทนพราหมณ์เห็นแต่ละคนนี่อึงกันมาเพราะแต่ละคนแต่ละท่านก็มีแสนยานุภาพมีกำลังอาหารมีอาวุธยุทโธปกรณ์นี่นี่ถ้าไม่ให้ก็จะมาการรบกันแต่ดูแล้วมารบกันเพื่ออะไรจะรบกันเพื่อแย่งพระบรมสารีริกธาตุหรือถ้าป้าไปแล้วก็คือแย่งกระดูกพระพุทธเจ้ามันดูไม่เหมาะนะมันดูไม่เหมาะอึงกันมาอย่างนั้นแต่ละคนแต่ละท่านก็ใช้วิธีการเหมือนข่มขู่เพราะรู้อยู่ว่ากษัตริย์แคว้นกรุงกุสินาราเนี่ยเขาเป็นเมืองเล็กมันก็อึงกันมาอย่างนั้นแต่ละคนก็จ้องที่จะประหัตประหารกันเพื่อแย่งกันโทนพราหมณ์เห็นท่าไม่ดีบอกพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็สนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนมีความอดทนนะค่อยๆเจรจากันเราคิดดูนะแต่ละคนแต่ละท่านในยุคนั้นนะเนี่ยมีแสนยานุภาพมีกำลังไพร่พลต่างๆตั้ง8เมืองพร้อมที่จะประหัตประหารกันน่ะจะเรียกเป็นสงครามแปดทัพเลยก็ได้ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะจะวุ่นวายขนาดไหนนี่ขนาดว่าประเทศเราปัจจุบันดูดีนี่แค่8พรรคกับอีก1พรรคเนี่ยมันก็ยังแย่งกันยังไม่ลงตัวเนี่ยมันยังอึงกันอยู่เลยนี่ไม่รู้ว่ามันจะได้3ไอ้คนที่3จีบในวันไหนเลยนี่เราเห็นว่ามันนี่ขนาดว่ามันไม่มีวิทยุอุปกรณ์นะจะห้ามหันกันนะแต่ยุคนั้นเนี่ยโอ้โหไม่รู้มันจะห้ามหันกันขนาดไหนพราหมณ์เห็นท่าไม่ดีก็ให้สติแต่ละคนบอกเอาอย่างนี้กันแล้วกันก็ง่ายๆเลยแบ่งมันแปดส่วนสิหมู่คณะทูตเหล่านั้นตอบว่าท่านพราหมณ์ถ้าเช่นนั้นท่านนั่นแหละจงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันให้เรียบร้อยดังนั้นก็เลยตกลงกันเขาเรียกว่ามีคนกลางมีคนกลางมาไกลเกลี่ยมาตัดสินให้บอกงั้นทนพราหมณ์เป็นกรรมการกลางกันแล้วกันทนพราหมณ์รับสั่งแล้วแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันให้เรียบร้อยแล้วจึงได้กล่าวกับหมู่คณะทูตเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดให้ธนานี้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสร้างพระสถูปปัญจุธนานเรียกตุมพระนะธนานก็เรียกว่าตุมพระและทำการฉลองพวกเขาจึงได้มอบธนานให้กับโทนพราหมณ์คือโทนพราหมณ์เนี่ยก็ใช้ธนานเป็นการแบ่งเป็น8ส่วนไอ้เครื่องตักหรือธนานที่ตักเนี่ยตุมพระเนี่ยพอตักเสร็จแล้วก็จะได้เป็นเครื่องระลึกว่าไหนท่านนานนี้ไม่ได้สัมผัสกับบรมสากับพระบรมสารีกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วข้าพเจ้าขอท่านนานนี้เถิดเพื่อจะได้เอาไปสร้างเป็นพระสถูปเอาไว้บูชาเป็นเครื่องสักการะคือไม่ได้กราบท่านนานนะแต่เป็นเครื่องระลึกว่าอ๋อท่านนานนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำกิจกรรมในการตักหรือตวงหรือแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นเป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ในช่วงที่แบ่งนี่พระโทนพราหมณ์เขาก็มือไวนี่เขาก็แอบเอาพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าไว้ที่ศีรษะเนี่ยไว้มวยผมคิดว่าเสร็จเราแน่ที่ไหนได้พระอินทร์เห็นแล้วพระอินทร์ก็เลยมาเอาอัญเชิญขึ้นไปต่อบางพวกก็คิดมากเอ๊ะพระอินทร์ผิดศีลข้อ2มั้ยนะลักขโมยนี่ขโมยของพราหมณ์ที่จริงก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าบรมสารีริกธาตุพระเจ้าไม่ได้มอบหมายให้ใครเป็นของกลางนะเป็นของกลางดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเมื่อพระอินเหมือนกับพราหมณ์เอาไปเก็บไว้บนมวยผมพระอินทร์ก็เอาไปต่อเท่านั้นเองก็เหมือนแม่น้ำเนี่ยอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาอย่างเงี้ยไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของกลางเราก็ไปตักไปดื่มไปอาบไปอะไรได้อย่างนี้ไงพวกเจ้าโมริยะผู้ครองกรุงปิพีวันได้ทรงสดับว่าพระผู้มีพระภาคปรินิพพานในกรุงกุสินาราจึงทรงส่งทูตไปถึงพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงกุสินาราว่าพระผู้มีภาคทรงเป็นกษัตริย์แม้พวกเราก็เป็นกษัตริย์จึงควรจะได้รับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุบ้างจะได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองคือพวกเจ้าโมริยะข่าวไปถึงช้าเหลือเกินโอ้ข่าวสารกว่าจะไปถึงเขาแบ่งกันไปเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วก็ส่งทูตมาตอนหลังสุดเลยพวกเจ้ามาละผู้ครองกรุงกุสินาราตอบว่าบัดนี้ไม่มีส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุพระบรมสารีริกธาตุได้แบ่งกันหมดแล้วพวกท่านจงนำเอาพระอังคารก็คือแบ่งพระธาตุ

กันเสร็จสรรยังเหลือขี้เถ้านะยังเหลือขี้เถ้าไปจากที่นี้เถิดพวกทูตเหล่านั้นจึงนำเอาพระอังคารไปจากที่นั้นอย่างน้อยไม่ได้อะไรได้ขี้เถ้าไปก็ยังดีละเขาเรียกว่าติดไม้ติดมือไหนๆก็เสียเวลามาแล้วก็คงเป็นอย่างนั้นคิดอย่างนั้นเวลานั้นพระราชาแห่งแคว้นมคธพนามว่าอาชาตตรูเวทีหิบุตรทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงราชคฤห์พวกเจ้าฤาวีผู้ครองกรุงเวสาลีทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและการฉลองในกรุงเวสาลีพวกเจ้าสักยะชาวกระบินลพัทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและการฉลองในกรุงกบิลพัทพวกเจ้าถูลีผู้ครองกรุงอัลลปกะทรงสร้างพระสถูปบรรจุบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงอัลลปกะพวกเจ้าโกริยะผู้ครองกรุงรามคามทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงรามคามพราหมณ์ผู้ครองกรุงเวทธีปกะสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทำการฉลองในกรุงเวทธีปกะพวกเจ้ามัลละผู้ครองกรุงปาวาทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทำการฉลองในกรุงปาวาพวกเจ้ามละผู้ครองกรุงกุสินาราทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทำการฉลองในกรุงกุสินาราแม้โทนพราหมณ์ก็สร้างพระสถูปบรรจุพัฒนานและทำการฉลองพวกเจ้าโมริยะผู้ครองกรุงปิพิวันทรงสร้างพระสถูปบรรจุพระอังคารและทำการฉลองในกรุงปิพิวันเห็นไหมแม้ได้ขี้เท่าไปแต่ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสก็เขาก็เอาไปสร้างเป็นพระสถูปเหมือนกันรวมเป็นพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ8แห่งนะ8เมืองนะ8แคว้น8เมืองนะไม่ได้เหมือนไม่ได้เป็น8พรรคในปัจจุบันนี้พระสถูปที่บรรจุธนานนะคือของตุมพระบวกของโทนพราหมณ์ก็เป็น9เป็นแห่งที่9และพระสถูปที่บรรจุพระอังคารหรือที่เท่านะนะก็เป็นแห่งที่10การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุและการสร้างพระสถูปเคยมีมาแล้วอย่างนี้นี่คือในเนื้อหาที่มีปรากฏอยู่ในมหาปรินิพพานสูตรนั้นนะก็จะมีปรากฏพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักขุซึ่งเป็นบุคคลประเสริฐมี8ทนานประชาชนบูชากันอยู่ในชมชนทวีป7ทนานพระราชาเผ่าพญาพญาพญาพระราชาเผ่านาคบูชาอยู่ในรามคาม1ทนานเทพชั้นดาวดึงบูชาพระเขี้ยวแก้วองค์1ส่วนพระเขี้ยวแก้วอีกองค์1บูชากันอยู่ในคันธราชบุรีอีกองค์หนึ่งบูชากันในแคว้นของพระเจ้ากาลิงคะอีกองค์หนึ่งพระราชาเผ่านาคบูชาอยู่คือพระเกี้ยวแก้วเนี่ยจะมีอยู่4นะก็คือข้างบน2ข้างล่าง2ดังนั้นพระอินทร์เอาขึ้นไปที่ดาวดึงนะที่จุฬามณีดาวดึงนั้น1องค์ก็จะอยู่ที่คันธราชบุรีเนี่ยในโลกมนุษย์1องค์แล้วก็ไปอยู่ที่แคว้นของพระเจ้ากาลิงคะนี่1องค์แล้วไปพญานาคก็ไปบูชาไว้อีก1องค์ถ้าในคัมภีร์นี้ก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าพระเขี้ยวแก้วพระเจ้าจะมีเหลือปรากฏอยู่ในโลก2ซี่นะ2พระองค์ก็นี่มาดูเรื่องของสันฐานและสีของพระบรมสารีริกธาตุว่าจะมีสันฐานและสีเป็นอย่างไรในเรื่องนี้มีปรากฏอยู่ในขุนกานิกายอัปทานนะพุทธวังสะจริยาปิฎกเรื่องของทาตุภาชนียกถาว่าด้วยการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแต่ในทาตุภาชนียกถานี้ท่านจะแบ่งละเอียดออกไปในเนื้อความบางส่วนก็จะบอกว่าจะมีพระบรมสารีริกธาตุพระเจ้าถึง16ทนานแต่ในมหาปรินิพพานสูตรบอกไว้เพียงแค่8ทนานเราก็ยึดในมหาปรินิพพานสูตรนั้นว่าเป็น8ทนานเป็นหลักเพราะว่าในทาตุภาชนิจกถาท่านจะเหมือนเอามาแยกย่อยเป็น องค์เล็กองค์ใหญ่เนี่ยมันก็เลยกระจายออกเป็นถึง16ทนานเราจะตัดตอนมาถึงในส่วนของสันฐานนะคือขนาดแล้วก็สีของพระบรมสารีริกธาตุเลยพระบรมสารีริกธาตุ7อย่างคือพระอุณหิตพวกนี้ก็คือตรงบริเวณกรอบหน้าหรือตรงหน้าผากของพระพุทธเจ้าตรงข้อต่อระหว่างมวยผมเส้นผมเราจะเห็นเป็นโค้งคล้ายๆเขาเรียกว่ากรอบหน้าอย่างนั้นนะเป็นกรอบหน้าตรงนั้นบริเวณกระดูกตรงนั้นท่านบอกว่าเป็นพระอุณหิตพระอุณหิตหนึ่งพระธาตุหรือธาตุพระธาตุธาตุทั้ง4พระธาตุธาตุก็คือฟันนั่นแหละหรือว่าพระเขี้ยวแก้วทั้ง4และพระรากขวัญก็คือไหปลา

านะทั้งเจ็ดส่วนนี้ไม่แตกคือจะเป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่เลยพระบรมสารีริกธาตุที่เหลือแตกออกจากกันพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่เท่ากับเมล็ดถั่วเขียวเนี่ยขนาดเป็นขนาดใหญ่สุดนะทำไมยังเราบอกขนาดใหญ่สุดยังเท่าเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้นเองหรืออย่าลืมว่าพระองค์ปรารถนาอยากให้กระจายไปมากที่สุดก็อธิษฐานให้เป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่อย่างใหญ่สุดเขาบอกขนาดเมล็ดถั่วเขียวบางแห่งก็แปลว่าขนาดเมล็ดถั่วแตกแต่ในคัมภีร์นี้ทาตุภาชนิยกถานี้ท่านแปลว่าขนาดเมล็ดถั่วเขียวขนาดกลางเท่ากับเมล็ดข้าวสารหักเนี่ยถ้าดูไปมันก็เหมือนนะเหมือนคล้ายๆในภาพเนี่ยก็จะเหมือนเมล็ดข้าวสารจริงๆนะก็จะมีขนาดที่เป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดหักนะนี่ขนาดกลางขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดนะเมล็ดพันธุ์ผักกาดนี้เป็นสันฐานหรือขนาดของพระบรมสารีริกธาตุส่วนสีล่ะมีสีต่างๆกันพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่มีสีเหมือนทองคําโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นขนาดใหญ่จะออกเป็นสีคล้ายทองคำขนาดกลางมีสีเหมือนแก้วมุกดาก็คือออกใสๆเรียกแก้วมุกดาขนาดเล็กมีสีเหมือนดอกมะลิเนี่ยนี้เราจะเห็นเราจะมองภาพดอกมะลิออกว่าออกสีขาวๆนวลๆขนาดเล็กเนี่ยขนาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยแม้ขนาดเล็กเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็จริงแต่ก็จะมีสีออกคล้ายสีของดอกมะลิดังนั้นในมหารัตนนิพพานสูตรท่านก็เลยสรุปนะสรุปข้อความสำหรับผู้ที่จะบูชาพระบรมสารีริกธาตุสรุปว่าด้วยพระเดชแห่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นแผ่นดินใหญ่นี้ประดับด้วยนักพรตผู้ประเสริฐพระบรมสารีริกธาตุของพระผู้มีพระภาคของพระผู้มีพระจักสูนี้ชื่อว่าอันสาธุชนสักการะกันดีแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ใดอันจอมเทพจอมนาคและจอมคนบูชาแล้วอันจอมมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดบูชาแล้วเหมือนกันท่านทั้งหลายจงประนมมือไหว้พระบรมสารีริกธาตุองค์นั้นๆพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นบุคคลหาได้ยากโดยใช้เวลาถึง100กัปพระทน40พระองค์พระเกศาและพระโลมาทั้งหมดเหล่าเทพนำไปองค์ละองค์บูชาสืบๆกันไปในจักรวาลนี่ท่านก็บอกว่าเนี่ยที่เห็นปรากฏในโลกนี้ที่เป็นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเราก็พึงทำการสักการะบูชาเถิดเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่นาคแต่พระอินทร์หรือแต่บุคคลผู้สูงสุดทั้งหลายแต่กษัตริย์ต่างๆพวกนี้เขาก็ยังสักการะบูชาท่านก็บอกว่าพวกทวยเทพนี่ก็แบ่งสรรปันส่วนกันไปเอาไปบูชากันคราวนี้เวลาเมื่อเราได้พระบรมสารีริกธาตุมาแล้วเราไปไหว้กันตามพระเจดีย์หรือการที่เราเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุในพระเจดีย์หรือแม้การที่เราจะมาบรรจุไว้ในองค์พระประธานนั้นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรก่อนที่เราจะเข้าใจตรงนี้ต้องมาทำความเข้าใจเรื่องเจดีย์กันซะก่อนเจดีย์นั้นมีกี่อย่างในอัตถกถาการลิงคโพธิชาดกนี้มีเนื้อหาที่ให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องเจดีย์ความพิสดารว่าพระตถาคตเสด็จจาริกไปตามชนบทเพื่อประโยชน์จะทรงสงเคราะห์เวไนยสัตว์ชาวกรุงสาวัตถีต่างถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นไปยังพระเชตวันไม่ได้ปูชนียสถานอย่างอื่นไว้ที่ประตูพระกันตกุฎีด้วยเหตุนั้นเขามีความประโมทกันอย่างยิ่งคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในพระเชตวันอยู่ตลอดเวลาแม้จะจำพรรษาในพระเชตวันใน25พรรษาก็ตามแต่บางช่วงบางคราพระองค์ก็จะเสด็จออกจากพระเชตวันเพื่อเดินทางไปโปรดประชาชนตามแคว้นตามเมืองต่างๆเสด็จออกไปประชาชนมาก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่ถือดอกไม้ธูปเทียนมาแล้วนี่ทำยังไงล่ะก็พากันเอาไปวางไว้ที่หน้ากุฏิพระพุทธเจ้าแม้พระองค์ไม่อยู่ก็บูชากุฏิว่างั้นเถอะนะบูชานึกน้อมใจไปถึงพระพุทธเจ้าท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีทราบเห็นแล้วจึงไปยังสำนักพระอานนทเถระในเวลาที่พระตถาคตเสด็จ
มาพระเจ

วันกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อพระตถาคตเสด็จหลีกจาริกไปพระวิหารนี้ไม่มีปัจจัยมนุษย์ทั้งหลายไม่มีสถานที่บูชาด้วยของหอมเล็กหน่อไม้เป็นต้นขอโอกาสเถิดท่านเจ้าข้าขอท่านจงกราบทูลความเรื่องนี้แด่พระตถาคตแล้วจงรู้ที่ที่ควรบูชาสักแห่งหนึ่งตอนนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากที่ไปแสดงธรรมโปรดประชาชนตามแว่นแคว้นต่างๆแล้วอนาถาบิณฑิกะรู้ข่าวก็รีบปารภเหตุเรื่องนี้เข้าไปปรึกษากับท่านพระอานนท์เถระว่าเอ๊ะทำยังไงดีนะลองกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดูสิว่าถ้าพระองค์ไม่ได้อยู่ที่วัดเนี่ยแล้วเราจะมีสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในการที่สักการะบูชาแทนกันได้ไหมพระอานนท์เถระรับว่าดีละแล้วทูลถามพระตถาคตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเจดีย์มีกี่อย่างนี่ก็ถามพระพุทธเจ้าเลยว่าเจดีย์สถานที่สักการะบูชาเนี่ยมีกี่อย่างพระศาสดาตรัสตอบว่ามี3อย่างอานนท์พระอานนท์เถระทูลถามว่า3อย่างอะไรบ้างพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าธาตุเจดีย์1บริโภคหรือปริโภคเจดีย์1อุทเทสิกะเจดีย์1ในอรรถกถาตรงนี้ได้บอกว่ามีอยู่3อย่างแต่บางแห่งท่านไปเพิ่มอย่างที่4เข้ามาก็คือเรื่องของธรรมะเจดีย์นี่แต่ในอรรถกถาตรงนี้นะเราเอาแค่3อย่างตรงนี้เค้าเรียกทั้งธาตุเจดีย์ก็ดีปริโภคเจดีย์หรือบริโภคเจดีย์ก็ดีอุทเทสิกะเจดีย์ก็ดีทั้ง3ส่วนนั้นมีขยายความว่าอย่างไรในอรรถกถานิธิกันทสูตรเนี่ยท่านได้ขยายความเจดีย์ทั้ง3ส่วนนี้เอาไว้ว่าอย่างนี้บรรดาเจดีย์ทั้ง3นั้นโพธิพฤกษ์ชื่อว่าบริโภคเจดีย์อ๋อต้นโพหรือสถานที่พระผู้มีพระภาคทรงประทับทรงใช้เนี่ยคำว่าบริโภคไม่ได้หมายถึงกินหรือขบฉันนะหมายถึงว่าสถานที่ใช้สอยอย่างต้นโพเป็นต้นเนี่ยเป็นต้นโพสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าเป็นบริโภคเจดีย์เป็นสถานที่ควรสักการะบูชาประเภทหนึ่งเป็นเจดีย์ประเภทหนึ่งพระพุทธปฏิมาชื่อว่าอุทธิสกะเจดีย์หรืออุทเทสกะเจดีย์อ้อพระพุทธรูปนี่ก็จัดเป็นเจดีย์ประเภทหนึ่งชื่อว่าอุทเทสิกะเจดีย์หรืออุทธิสกะเจดีย์เป็นชื่อเดียวกันนะพระสถูปที่มีห้องบรรจุพระธาตุชื่อว่าธาตุเจทัวธาตุกะเจดีย์ส่วนเจดีย์ที่เราสร้างที่เป็นพระสถูปก็ดีที่คนไทยมาให้ความจำกัดกันว่าถ้าไม่มียอดแหลมเรียกพระสถูปอันนี้มียอดแหลมเรียกว่าเจดีย์อะไรก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามถ้าเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุตรงนั้นเรียกกันว่าธาตุกะเจดีย์หรือธาตุเจดีย์นี่ก็เป็นการขยายความแล้วการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธรูปนี้มีมาเมื่อไหร่คือเราจะได้รู้ว่าอ๋อการที่เราจะบรรจุกันในวันที่1สิงหาคมที่จะถึงเนี่ยวันอาสาฬบูชาเนี่ยนะเรามีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่วันดีคืนดีก็พากันมาคิดกันเองว่าเดี๋ยวเราก็เอามาจุตรงนั้นตรงนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างนี้การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระพุทธรูปนั้นมีปรากฏอยู่ในอรรถกถามัชฌิมนิกายอุปริปันธาสวิภังควรรคอรรถกถาทักขิณาวิภังคสูตรในทักขิณาวิภังคสูตรอันนี้ตัดตอนมานะถามว่าก็เมื่อพระตถาคตปรินิพพานแล้วอาจเพื่อจะถวายทานแด่พระสงฆ์สองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขหรือตอบว่าอาจคือเขาตั้งคำถามขึ้นมาว่าก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะทำบุญกับสงฆ์สองฝ่ายคือฝ่ายภิกษุณีสงฆ์กับฝ่ายพระภิกษุสงฆ์สามารถโดยมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเนี่ยสามารถทำได้ไหมคราวนี้เขาก็ตอบว่าได้อย่างไรก็พึงตั้งพระพุทธรูปที่มีพระบรมธาตุเห็นไหมดังนั้นท่านบอกว่าก็พึงตั้งพระพุทธรูปที่มีพระบรมธาตุนั่นแสดงว่าพระพุทธรูปในยุคก่อนนั้นนิยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ในพระพุทธรูปในฐานะประมุขของสงฆ์สองฝ่ายในอาสนะวางตั้งถวายวัตถุทั้งหมดมีทักขิโนทกเป็นต้นแด่พระศาสดาก่อนคำว่าทักขิโนทกหมายถึงน้ำเราเหมือนนิมนต์พระพุทธเจ้าไปเป็นองค์ประธานเลยในการทำบุญจากนั้นก็จะถวายน้ำถวาย

อาหารถวายอะไรหรือว่าถวายเครื่องรองรับคล้ายๆพระสงฆ์แต่ถวายพระพุทธรูปก่อนแล้วถวายพระสงฆ์สองฝ่ายทานเป็นอันชื่อว่าถวายสงฆ์สองฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยประการฉะนี้นี่คือเหตุที่มาที่ไปที่มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ในองค์พระพุทธรูปและวิธีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบางคนบอกแล้วโยมสามารถอัญเชิญได้ไหมโยมอยากรู้ว่าทำไมพระบรมสารีริกธาตุในโลกนี้มันเยอะเหลือเกินบางคนได้มาเป็นโอ้โหเป็นโถใหญ่ๆบางคนหายากยากท่านมีวิธีการนะมีวิชาในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถามว่าเราทุกคนสามารถอัญเชิญได้หรือไม่ที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุนั้นมาปรากฏหรือเสด็จมาถึงเราก็ตอบว่าทุกคนสามารถทำได้โดยวิธีการท่านบอกก็ทำอย่างนี้หนึ่งจัดที่บูชาให้สะอาดคือเช็ดทำความสะอาดโต๊ะหมู่หรือจะเป็นแท่นที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยให้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยไม่มีฝุ่นละอองอะไรต่างๆเลยนะตั้งพานมะลิบูชาอันนี้บ่งเรียกว่าถ้ามีถ้ามันไม่มีจะเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้ไหมก็ได้ 3. นำน้ำสะอาดใส่ขันสำริดตั้งไว้หน้าที่บูชาอันนี้ตามวิธีโบราณเนี่ยท่านก็ใช้วิธีการเอาขันสำริดหรือขันน้ำเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำไปเพราะเมื่อพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาท่านจะเสด็จมาลอยอยู่บนน้ำที่ในขันสำริดนั้นนี่เราจะเอาแบบโบราณแบบนี้ก็ได้แต่ในปัจจุบันนี้นะนิยมนำพระอบเปล่ามาตั้งแทนจะเป็นพระอบไม้หอมพระอบทองเหลืองพระอบแก้วอะไรก็ได้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยขัดให้เงาเอาไปวางไว้ที่โต๊ะหมู่จะตั้งขันสำริดใส่น้ำตามแบบโบราณก็ได้จะตั้งพระอบก็ได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดอาบน้ำอาบท่าให้สะอาดสะอ้าน 5. ทำจิตใจให้ปลอดโปร่งทำสมาธิเห็นไหมสมาทานศีล 5ถ้าสมาทานศีล 8ได้เป็นการดีนี่เขาบอกวิธีการนะท่านใดสนใจที่อยากจะอาราธนาพระบรมสารีริกธาตุมาลองดูว่าพรรษานี้นี่นะเราจะเริ่มต้นตั้งแต่วัดอาสารหาบูชาก็ได้ทดลองดูที่ว่าเรามีบุญวาสนาบารมีที่จะให้พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมาหาเราได้ไหมนี่ทำตามวิธีการนี้นะเจ็บระลึกถึงพระพุทธคุณตั้งนโม3จบแล้วสวดสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสเนี่ยก็สวดอิติปิโสปะคะวาเนี่ยถึงโลกัสสาติเลยนะจากนั้นก็สวดเสร็จแล้วก็สวดคาถาอัญเชิญพระธาตุดังนี้กันก็มีโบราณอาจารย์ท่านแต่งเป็นพระคาถาเพื่อสวดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุดังนี้อัจฉะตักเคปานุเปตังพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคโตสมิอ่านว่าคโตสมินะตัวนี้มหันตาผินนมุขคามัชชิมาผินนตันทุลาหรือตันดูลาก็ได้ตังกิงทอนางมนโทเนี่ยถ้าออกเสียงเป็นบาลีเป็นตันทุลาเพราะว่าเสียงดอเด็กในภาษาบาลีไม่มีแต่ถ้าออกเสียงเป็นสังสกฤตเลยไปยืมเอาสังสกฤตออกมาเลยกลายเป็นว่าตันดูลาภาษาไทยก็เลยมาใช้ตามหลักของภาษาสันสกฤตก็เลยใช้คำว่าตันดูลาเหมือนกันพินนตันดูลาขุทธกาสาสัพมัตตาเอวังทาตุโยสัพพัทธาเนอาคัตฉันตุสีเสเมปตันตุแม้เป็นพระคาถาแต่ก็มีความหมายแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจได้ว่าตั้งแต่นี้ไปข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตพระบรมสารีริกธาตุขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่วหักขนาดกลางมีลักษณะคล้ายข้าวสารหักขนาดเล็กมีลักษณะคล้ายเมล็ดพันธุ์ผักกาดพระบรมสารีริกธาตุดังกล่าวมานี้มีประดิษฐานอยู่ในทุกแห่งขออัญเชิญเสด็จมาประดิษฐานณศีรษะของข้าพเจ้านี่เป็นคำแปลจากความหมายนี้แม้เราจะแปลว่าเป็นการขอให้ตกมาบนศีรษะแต่เป็นลักษณะของการแสดงความเคารพแต่บางคนบางท่านก็เสด็จมาที่ศีรษะจริงๆก็มีนะเวลาเสด็จมาก็จะเป็นแสงวูบมาก็มีหรือจะมีเสียงหรือเป็นแสงคล้ายๆฟ้าแลบอะไรต่างๆก็มี
างคนก็เห็นบางเกิดขึ้นบรมสารีริกธาตุตกอยู่ที่สระก็มีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเราตั้งขันน้ำเอาไว้หรือตั้งพระองค์เอาไว้พระองค์ก็จะเป็นเสด็จอยู่ตรงนั้นเพราะรู้เจตนาของเราว่าเราต้องการให้พระองค์ไปอยู่ในนั้นแต่นี่เป็นพระคาถาที่สำหรับท่องอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเมื่อเราอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาแล้วหรือบางทีอย่างเราได้มาร่วมพิธีในงานอัญเชิญแม้เรายังไม่มีพระบรมสารีริกธาตุเป็นของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะกล่าวคำสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุได้เหมือนกันท่านมีคำบูชาพระบรมสารีริกธาตุว่าดังนี้นะอหังวันทามิสาลิลิสาลีริกธาตุโยอหังวันทามิสัพปโสบางทีเราก็จะได้ยินคำว่าอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพปโสแต่ถ้าจะมุ่งเน้นไปที่พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คืออหังวันทามิสาลิลิกธาตุโยอหังวันทามิสัพปโสแปลโดยความหมายเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรข้าพเจ้าขอไหว้พระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายข้าพเจ้าขอไหว้โดยประการทั้งปวงคือไหว้ด้วยความเคารพศรัทธานอบน้อมอย่างสุดหัวใจนี่ก็เรียกว่านอบน้อมด้วยประโดยประการทั้งปวงนี่เป็นให้เราเห็นว่าที่มาที่ไปของบรมสารีริกธาตุเป็นมาอย่างไรนะมีลักษณะสันฐานสีสันอย่างไรเราจะอัญเชิญมาได้อย่างไรเราเมื่ออัญเชิญมาแล้วจะมีคำสักการะบูชาอย่างไรต่อไปนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของอานิสงส์แห่งการบูชาพระบรมสารีริกธาตุว่าบูชาแล้วจะมีพลานิสงส่งผลบุญให้กับบุคคลนั้นอย่างไรวันนี้เนื้อหาสาระอาจจะยาวหน่อยก็เลยเร็วไปนิดนึงนะอานิสงส์บูชาพระบรมสารีริกธาตุในเรื่องนี้มาปรากฏมีปรากฏอยู่ในขุททกนิกายอัปทานภาคหนึ่งทาตุปูชกะเถราประทานประวัติและอดีตชาติของพระทาตุปูชกะเถระแปลเป็นภาษาไทยคือพระเถระผู้บูชาพระธาตุพระทาตุปูชกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า

สูงสุดเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ข้าพเจ้าได้เก็บพระธาตุของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งดวงอาทิตย์นั้นไว้บูชาตลอด5ปีเหมือนบำรุงพระองค์ผู้ทรงเป็นนรชนผู้สูงสุดซึ่งยังทรงพระชนอยู่ในกัปที่94นับจากกัปนี้ไปข้าพเจ้าได้บูชาพระธาตุไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการบำรุงพระธาตุคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมก8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ทำให้สำเร็จแล้วดังนี้แหละคือพระทาตุปุจกะเถระเนี่ยท่านมีโอกาสได้พระธาตุมาแล้วก็ทำการน้อมสักการะบูชาพระธาตุนั้นอยู่5ปีจากนั้นละจากโลกนี้ไปคือตายจากโลกนี้ไปท่านบอกไม่เคยไปเกิดในทุกขติ

อยู่5ปีนั้นในชาติปัจจุบันนี้กลับมาเกิดเป็นผู้ชายแล้วมีความศรัทธาได้ออกบวชจนกระทั่งได้บรรลุเป็นปฏิบัติธรรมได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีคุณวิเศษก็คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6นี่อานิสงส์จากการบูชาพระธาตุหรือพระบรมสารีริกธาตุอยู่5ปีนะ

กำเนิดยักษ์และได้รับยศตามลำดับข้าพเจ้าคิดว่ายศที่เราได้แล้วเป็นของได้ยากหนอเป็นของที่รุ่งเรืองยากเกิดขึ้นได้ยากเมื่อโภคะของเรามีอยู่พระสุคตผู้มีพระจักขุก็เสด็จดับขันธปรินิพพานเสร็จแล้วคือแท้จริงแล้วเนี่ยพระปัจจุปัฏฐานเถระเนี่ยนะท่านก็เคยเป็นพระเป็นนักบวชมาก่อนแต่ด้วยวิบากกรรมทำให้ท่านไปเกิดเป็นยักษ์ไปเกิดเป็นยักษ์แต่ไปเกิดเป็นยักษ์ในช่วงเวลาที่พระอัฏฐทัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วจึงไม่มีโอกาสได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยรู้สึกว่า มันตัดพ้อมันเสียดายเหมือนก็เคยได้ยินแต่ยักษ์รุ่นพี่ๆเขาเล่าให้ฟังโอ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยย้อนพระองค์อยู่อย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยรู้สึกแหมเสียดายอย่างนี้เป็นต้นนะก็เลยรู้สึกแม้เราจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์มีโภคะมีอะไรต่างๆแต่เมื่อไม่ได้ไปน้อมสักการะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันเหมือนขาดสิ่งที่สำคัญในชีวิตไปสาวกนามว่าสาครรู้ความดำริของข้าพเจ้าแล้วท่านประสงค์จะช่วยเหลือข้าพเจ้าจึงมายังสำนักของข้าพเจ้าตอนนั้นแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหัตสีนั้นประเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่ก็ยังเหลือพระอรหันต์สาวกชื่อว่าพระสาครเถระพระสาครเถระรู้ว่ายักษ์ตนนี้มีความรู้สึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้เจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยากจะโปรดนะอยากจะช่วยให้ยักษ์นี้มีโอกาสได้บุญจึงได้เดินทางไปหายักษ์แล้วก็ได้กล่าวว่าท่านจะเศร้าโศกไปทำไมหนออย่ากลัวเลยท่านจงประพฤติธรรมเถิดท่านผู้มีปัญญาดีพระพุทธเจ้าทรงประทานวิชาสมบัติแก่ชนทั้งปวงเนืองๆว่านี่ไงบอกอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเพราะพระพุทธเจ้านั้นแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วแต่พระองค์ก็ยังเคยเรียกว่าประธานวิชาสมบัติหรือสมบัติที่จะทำให้เกิดความแจ่มแจ้งเอาไว้พระองค์ให้สติหรือให้ข้อธรรมหลักธรรมเอาไว้ว่าหากผู้ใดพึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกยังดำรงพระชนอยู่ก็ดีนี่อันนี้ภาษาคอนนำมากล่าวบอกกับยักษ์ตนนี้นะบอกกับพระเจ้าจะยังพระชนคือยังมีชีวิตอยู่ก็ดีพึงบูชาพระธาตุแม้ประมาณเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดของพระพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ดีท่านบอกพระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ก็ดีหรือได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุเม็ดเล็กเม็ดเดียวเท่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ยพระองค์ปรินิพพานไปแล้วนะเมื่อจิตที่เลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันบุญก็มีผลมากเสมอกันนี่ไงคือแม้พระองค์จะมีพระชนชีพหรือนิพพานแล้วหากบุคคลนั้นมีจิตเลื่อมใสเสมอกันบุญก็มีเสมอกันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าความศรัทธาเลื่อมใสของเราที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานแล้วเนี่ยเรากระทำการสักการะบูชาบุญนั้นก็มีค่าเหมือนกับพระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่เพราะฉะนั้นท่านจงสร้างพระสถูปบูชาพระธาตุของพระชินเจ้าเถิดนั่นไปบอกยักษ์สร้างพระสถูปเพื่อจะได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุแสดงว่าท่านพระสาครเถระท่านคงจะมีพระบรมสารีริกธาตุแล้วจะนำไปมอบให้กับยักษ์ตนนี้ข้าพเจ้าได้ฟังคำพูดของท่านสาครแล้วได้สร้างพุทธสถูปบำรุงพระสถูปชั้นเลิศของพระมุนีอยู่5ปีคือองค์แรกก็บำรุงอยู่5ปีเหมือนกันนะดูแลอยู่5ปีแล้วก็สิ้นชีวิตแต่ท่านนี้เขาบอกว่า5ปีเหมือนกัน5ปีบางคนจะไปคิดมากโอ้โหเรานะบูชามา5ปีแล้วเราจะไปเลยหรือเปล่านี่นะจะไปคิดขนาดนั้นบางทีเราอาจจะได้15ปี20ปีแต่นี่จังหวะเขาคงมีอายุไขเขาประมาณนั้นพอดีคนละ5ปีไม่ใช่ว่าโอ้บูชาแล้ว5ปีจะต้องตายเดี๋ยวไปคิดมากกันแบบนั้นอีกนะเพราะเรานี่บูชาพระเจดีย์กันมาตั้งกี่ปีแล้วตั้งแต่20 30ปีแล้วยังไม่เห็นตายเลยนะแล้วยิ่งบุญมากขึ้นมากขึ้นทุกวันอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวไปบูชาพระธาตุแล้วจะอยู่ได้อีก5ปีเดี๋ยวจะไปคิดมากกันอย่างนั้นแต่ในเนื้อหาตอนเนี้ยยักษ์ตนนี้ท่านก็ได้ดูแลนะสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระสถูปที่ตนเอง

างขึ้นในพระไตรปิฎกตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าท่านสร้างใหญ่แค่ไหนนะจะสร้างใหญ่โตแค่ไหนอาจจะเป็นขนาดที่เอาไว้ในบ้านในวิมานตนเองได้หรือจะไปสร้างไว้นอกวิมานอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏแต่ก็รู้เขาเรียกว่าเป็นพระสถูปที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้เจริญที่สุดในโลกทรงองค์อาจกว่านรชนด้วยผลกรรมนั้นข้าพระองค์จึงเสวยสมบัติได้บรรลุอรหัตผลแล้วคือท่านบอกว่าหลังจากที่ท่านดูแลอยู่อย่างเนี้ย5ปีจากนั้นละจากโลกนั้นไปท่านก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์จบจนกระทั่งตั้งแต่ยุคของพระอัสสรัตสีเนี่ยนะมาถึงยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้นะท่านจึงได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านบอกในกลับท่านเลยย้อนให้กลับไปดูว่าในกลับที่107นับจากกลับนี้ไปได้ไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ4ชาติพระนามว่าภูริปัญญาสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปัจจุปัฏฐานสัญญกะเถระได้ภาสิทธิกถาเหล่านี้ดังนั้นท่านถึงบอกว่าหลังจากที่ท่านได้ทำการสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุอยู่5ปีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติแล้วก็มีโอกาสได้ไปเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไปมีปัญญามากมายไก่กองเลยนะแล้วมาชาติปัจจุบันกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ผู้ชายแต่ชายแมนๆนะจากนั้นก็มีความศรัทธาเลื่อมใสเพราะมีสายบุญหรือมีความศรัทธามีพื้นมาจากในอดีตชาติของท่านอยู่แล้วพอมาเจอพระพุทธศาสนามาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในองค์ปัจจุบันนี้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสและออกบวชเมื่อออกบวชแล้วท่านก็ประพฤติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีฤทธานุภาพนะเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์ที่ถึงพร้อมไปด้วยปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ซึ่งปฏิสัมภิทา4นี่เราคงได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยก็คงได้ฟังได้ว่าการขยายความว่าปฏิสัมภิทา4มีอะไรบ้างวิโมกข์8มีอะไรบ้างอภิญญาก็มีอะไรบ้างนะถ้าเรายังไม่มีโอกาสยังไม่เข้าใจก็ไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพราะว่าเวลาเราก็มีโอกาสได้ฟังย่อๆกันเพียงเท่านี้แต่อย่างไรก็ตามนะเมื่อเรามีโอกาสเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแม้พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์นั้นยังมีปรากฏอยู่ในโลกแม้ในประเทศไทยของเรานี้ก็มีหลากหลายผู้คนที่สามารถอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาเสด็จมาอย่างเป็นความอัศจรรย์บางคนบางท่านก็บอกว่ามันเยอะแยะไปหมดเลยมันใช่ของจริงหรือก็จะจริงไม่จริงอยู่ที่การพิสูจน์ของเราเองก็ได้นี่เราบอกไปแล้วในวิธีการอัญเชิญวิธีการสักการะบูชาถ้าเราอัญเชิญมาแล้วมาด้วยตัวของเราเองเราเห็นด้วยตัวของเราเองด้วยตาของเราเองเกิดความศรัทธาเลื่อมใสแต่ถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จมาก็แสดงว่าความสะอาดบริสุทธิ์ทางกายวาจาใจของเราอาจจะยังไม่ถึงหรือยังไม่มีบุญวาสนาบารมีที่จะได้เห็นจากการอัญเชิญด้วยตัวของเราเองก็ไม่เป็นไรเพราะวันที่1นะวันอาสาหบูชา1สิงหาคมพุทธศักราช2566นี่นะอาสาหบูชานี้ก็อยากเชิญพวกเราได้มาร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเอาไปบรรจุเอาไว้ที่เศียรขององค์พระประธานทั้งสององค์ดังนั้นก็อย่าพลาดโอกาสบุญใหญ่ที่จะถึงใกล้ๆนี้เอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการก็ขอให้บุญรักษาทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอความปรารถนา นั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะตลอดชีวิตของเรานั้นต้องประสบพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเพราะใดๆในโลกล้วนอนิจจังมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปเราต้องมีสติรับรู้เท่าทันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นมิฉะนั้นแล้วเราจะต้องจมอยู่ในทะเลแห่งทุกข์ไปตลอดกาลในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้บอกหลักวิชาที่เราจะได้รับมือกับโลกธรรม8ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
1: การทำใจหยุดใจนิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตเราตราบใดที่เรายังมีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็อยู่บนโลกใบนี้โลกที่เต็มไปด้วยโลกธรรม8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีคนสรรเสริญบ้างนินทาบ้างมีสุขบ้าง

ทุกข์บ้างธรรม8ประการนี้มีอยู่เป็นของประจำโลกนี้ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องเจอธรรม8ประการเมื่อเจอแล้วอารมณ์ของปุถุชนย่อมหวั่นไหวยินดีบ้างยินร้ายบ้างเป็นเหตุให้ใจของเรากระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาและส่วนมากมักจะเอ็นเอียงมาสู่ธรรมที่เป็นฝ่ายลบคือฝ่ายความทุกข์มีเสื่อมลาภเสื่อมยศคนนินทาแล้วก็มีความทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนั้นการฝึกสมาธิทำใจให้หยุดให้นิ่งจะทำให้ใจของเรามีหลักของชีวิตมีหลักของจิตใจถ้าเราจับหลักได้วางใจเป็นที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็จะหายไปเลยความทุกข์มันมีอยู่ทุกขั้นตอนของชีวิตมีอยู่ทุกวันการฝึกสมาธิฝึกใจให้หยุดนิ่งจะทำให้เราหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้มาก

ชมคะการฝึกสมาธิทุกวันคือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะรับมือกับโลกธรรม8ที่เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตและยังเป็นดั่งเกราะกำบังลูกศรแห่งทุกข์ที่ซัดสาดเข้ามาในชีวิตอย่างไม่หยุดยั้งดังนั้นเราต้องหมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันจะเป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งมนุษยสมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลาง

ทางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เราว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมปวิญญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราว่าตรงบริเวณกลางท้อง

ตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตขนาดประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ท่านนึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายหรือทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่น

เห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเลยจ้ะทำความเพียรให้กระกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบแคบ

จะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆ

ให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกโซนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆ

บริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้และจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเอง

แตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุ

ได้เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปเรียนธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้
1: บุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นที่ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: ดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานในทางสถานีนะคะรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกค่ะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองนะคะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้ค่ะคุณยุพาวันดิตวุฒิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการ
1: คุณผู้ชมคะกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านนั้นกำลังจะได้สร้างมหาทานบารมีร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านนั้นได้ทำตามหลักวิชาคือรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดค่ะพร้อมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านช่วยคุมบุญและขอให้ชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
0: ค่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะที่ผู้มีบุญทั่วโลกจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีด้วยการถวายภัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ค่ะเราก็จะได้มีเรื่องราวหรือว่าข้อคิดอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกเพื่อเป็นการเตรียมกายวาจาใจของทุกท่านให้พร้อมในการที่จะสั่งสมบุญให้มีความปลื้มปิติใจนะคะวันนี้ค่ะได้นำเรื่องราวอานิสงส์การสร้างสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของผู้ประพฤติธรรมมาฝากคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตค่ะเป็นชีวประวัติการสร้างบารมีของพระอรหันตเถระองค์หนึ่งซึ่งท่านมีนามว่าพระโสนะโกลิวิสะเถระค่ะ
1: ซึ่งเรื่องราวของท่านนะคะก็มีอยู่ว่าในกาลสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอโนมัทสีท่านบังเกิดในตระกูลที่มีฐานะดีตระกูลนึงค่ะเมื่อเติบโตขึ้นมาก็มีครอบครัวมีบุตรธิดาคฤหบดีนั้นไม่มีความตระหนี่ให้ทานเป็นประจำเพราะว่ามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะอีกทั้งยังขวนขวายในการสร้างบุญอย่างต่อเนื่องอีกด้วยทำหมดทุกบุญจนกระทั่งถึงวันหนึ่งค่ะท่านก็ได้คิดว่าพระบรมศาสดาและหมู่ภิกษุสงฆ์นี้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควรสนับสนุนให้ท่านนั้นได้รับความสะดวกสบายในการประพฤติธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะท่านสังเกตเห็นพระบรมศาสดาและภิกษุสงฆ์มักจะเดินจงกรมเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถในการบำเพ็ญเพียรท่านจึงได้สร้างที่จงกรมอันงดงามมีการโบกฉาบด้วยปูนขาวตกแต่งให้สวยงามพื้นก็ราบเรียบสม่ำเสมอแล้วก็ได้เอาดอกไม้โปรยลงบนพื้นที่จงกรมเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ค่ะ
0: อีกทางนะคะยังได้ปรับบรรยากาศค่ะให้มีกลิ่นหอมแล้วก็มีการจัดแจงประทีปธูปเทียนดอกไม้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ได้ถวายภัตตาหาร อันประณีตในวันฉลองศาลาที่จงกรมค่ะรวมทั้งทายธรรมด้วยนะคะคันพระพุทธองค์ทรงรับแล้วประทับนั่งณถ้ำกลางหมู่ภิกษุสงฆ์ค่ะแล้วก็มองไปในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าด้วยพระญาณอันบริสุทธิ์ก็ได้เห็นมหาสมบัติใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นกับอุบาสกท่านนี้ค่ะพระพุทธองค์ทรงปรารถนาให้อุบาสกนั้นได้รับรู้ถึงผลแห่งการสร้างบุญใหญ่จึงตรัสพุทธพยากรณ์ว่าดูก่อนอุบาสกท่านมีจิตเริ่มใสในเราตถาคตและหมู่สงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศได้ตั้งใจสร้างสถานที่เพื่อสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติธรรมของผู้แสวงหาพระนิพพานมหานิสงส์อันไม่มีประมาณจะบังเกิดขึ้นกับท่านท่านจะรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอด 30,000 กัปจักได้เป็นท้าวสักกะเทวราชจะรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอด 30,000 กัปจักได้เป็นท้าวสักกะเทวราชผู้เป็นใหญ่กว่าถวยเทพชั้นดาวดึงตลอด 25 กัปและจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง 77 ครั้งและจะมีวิมานอันประเสริฐที่วิสุกรรมเทพบุตรเนรมิตให้
1: พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่าจะได้ครอบครองนครที่เจริญรุ่งเรืองมีเสียงอึกทึกด้วยเสียง10อย่างต่างๆกันมีผู้คนคับข้างแค่ช่วงไก่บินตกก็ยังหนาแน่นไปด้วยผู้คนในกับจะนับจะประมาณมิได้แต่กับนี้จะมีพระราชาครองแผ่นดินมีฤทธิ์มากทรงพระนามว่าโอกากราชในครั้งนั้นท่านจักได้เสวยโภคสมบัติอันเป็นของมนุษย์มิใช่น้อยในภพที่เกิดเมื่อท่านเคลื่อนจากกายนั้นแล้วจักไปสู่เทวโลกแม้เป็นว่าโสนะเป็นผู้ปรารภความเพียร มีใจแน่วแน่ตั้งความเพียรไว้ในศาสนาของพระบรมศาสดาพระนามว่าโคดมสามารถกำหนดรู้อสวะทั้งปวงแล้วจักไม่มีอสวะจักบรรลุนิพพานอันเกษม
0: พอท่านได้ฟังคำพยากรณ์อย่างนั้นนะคะก็เกิดมหา

0: นามปรากฏว่าโกติกันนะเพราะว่าทรงใช้เครื่องประดับหูมีค่าประมาณโกฏหนึ่งท่านนั้นก็ได้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไปฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาจึงออกบวชค่ะและก็ตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาท่านเจริญสมถาวิปัสสนาไม่นานด้วยอำนาจแห่งบุญที่สั่งสมมาอย่างเต็มบริบูรณ์ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะคะเราก็จะได้เห็นค่ะว่าความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตทั้งที่เป็นทิพยสมบัติมนุษย์สมบัติหรือแม้กระทั่งนิพพานสมบัตินั้นล้วนมาได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญค่ะหนังเรื่องราวของพระโสณโกฏินิวิสเถระวิสะเถระค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและในอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกค่ะอย่าลืมนะคะที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะร่วมสนุกสนานบุญบันเทิงกันค่ะด้วยการคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น

ังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญท่านหรบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบรับประทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: เรียนเชิญท่านธรบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านธรบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่ายังลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: ระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อะทินาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อะทินาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมา

0: พระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังส

0: รามิระยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพุติยัน

เรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกะเลมิตรพรศรีเจริญสุดใจหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพภาคะนมการังกะโรมะเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: อิมานี้เหรอใช่ไหมอิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สะปะริวารานิ
1: สะปะริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สะปะริวารานิ
1: สะปะริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุ

0: สงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ

0: ธุเรียนเชิญท่านธรบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: อันตมยางบินดาปาตาธาตุปฏิโกลปัจ

0: ั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน

0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ไปเขียนพระทหารแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ครับ

0: ในขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC นะคะขอให้ทุกท่านนั้นปลื้มปิติและน้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านนั้นกำลังน้อมถวายด้วยมือของตนเองและในช่วงนี้ค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยมีเมนูภัตตาหารดังนี้ค่ะต้มยำขาหมูน้ำใสผัดฉ่าปลาคังผัดผักโขมไฟแดงเป็ดพะโล้พริกน้ำส้มและน้ำพริกไข่ปูผักหลากหลายค่ะ
1: ค่ะสำหรับเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพนะคะก็มีต้มยำเห็ดรวมน้ำใสค่ะผัดชาเต้าหู้ทอดผัดผักโขมไฟแดงนะคะเป็ดพะโล้เจตุ่นยอดคะน้าค่ะสำหรับเมนูขนมหวานก็จะเป็นลอดช่องน้ำกะทิค่ะ
0: แม่อ่านไปก็ปลื้มนะคะเพราะว่าเป็นเมนูโปรดหมดเลย ค่ะก็พระภิกษุนะคะได้ฉันภัตตาหารเราก็มีความสุขกายสุขใจนะคะแล้วก็ได้บุญใหญ่ด้วยค่ะสำหรับสาธุชนท่านใดนะคะที่มีภัตตาหารมาถวายก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันค่ะโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้เลยค่ะหรือว่าจะสะดวกนะคะร่วมในการบริจาคนะคะขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะที่ donate.dkcmin.org และ line oa@dhammakaya ค่ะหรือก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลข0971696455และ0944919916ค่ะหรือช่องทางการร่วมบุญออนไลน์นะคะผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยค่ะเลขที่บัญชี1521202087นะคะชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายก็สามารถที่จะร่วมสนับสนุนบุญกันได้นะคะตลอดช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ค่ะนะคะตอนนี้ทางบ้านก็คึกคักนะคะส่งข้อความกันมาร่วมอนุโมทนาบุญกันมากมายเลยนะคะก็เอาข้อความมาอ่านเป็นกำลังใจในการที่จะสั่งสมบุญร่วมกันนะคะหลายท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความกันมาก ำลังพยายามหาข้อความที่เข้ากติกาคือติดแฮชแท็กวิสาขบูชาอยู
0: ่เพราะว่าพรุ่งนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่เราจะ
1: เจอแล้วหนึ่งข้อความคุณรพีบุญสุพันนียารัตตะบุญรัตตบันดุนะคะไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะก็บอกว่าอนุโมทนาบุญทุกเมนูค่ะแล้วก็แฮชแท็กวันวิสาวันสำคัญโลกแล้วก็แฮชแท็กวิสาขบูชาอันนี้ถูกต้องนะคะแล้วก็หลายท่านเลยนะคะส่งมาแต่ว่ายังไม่ได้แฮชแท็กนะคุณพันนีโรสนะคะบอกว่าขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุนะคะแล้วก็บางท่านก็ส่งสติกเกอร์ส่งอีโมจิมานะคะคุณสมนึกสถินสถิรพันธ์นะคะส่งเหมือนแบบสติกเกอร์อีโมจิแบบบายๆมาเหมือนทักทายนี่นะคะก็ทักทายกันนะคะคุณณภัทรชีช้างนะคะบอกว่าขอกราบอนุโมทนาบุญในทุกๆบุญกับคณะสงฆ์ท่านเจ้าภาพและสาธุชนผู้บุญทุกท่านทั่วโลกด้วยค่ะสาธุสาธุท่านนี้บอกว่าคุณสำราญไกเอี่ยมนะคะบอกว่าสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกท่านด้วยค่ะวิสาขะแล้วก็แฮชแท็กวิสาขบูชาแฮชแท็กวันสำคัญสากลโลกแฮชแท็กวิสาขะวิสาขเดย์ก็คือภาษาอังกฤษ
0: มาครบเลยนะคะมาดูทาง

0: ทาง Facebook กันบ้างนะคะที่ GBN by DMC ค่ะก็มีหลายท่านนะคะที่มาเล่นปฏิบัติตามกติกากันนะคะสำหรับคุณสิริพิพัฒน์ค่ะบอกว่าสาธุค่ะแล้วก็ติด Hashtag วันวิสาขบูชานะคะรวมถึงอีกหนึ่งท่านนะคะที่เห็นก็คือคุณสุพันษาทองมามุนีค่ะติด Hashtag มาก่อนเลย Hashtag วันวิสาขบูชานะคะแล้วก็บอกว่าสาธุค่ะนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านนะคะที่ได้มาร่วมติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญกันทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพรสุขคุณเอมออนนี่คุณอ้อยนะคะรวมถึงคุณวราพรก็บอกว่าสาธุค่ะอาหารจัดประณีตน่ารับประทานมากๆเลยค่ะ
1: ค่ะนะคะก็มาสั่งสมบุญกันได้นะคะในช่วงเวลาที่คณะพระภิกษุสงฆ์ค่ะท่านได้ขบฉันภัตตาหารนะคะเราก็จะได้ไปรับชมธรรมะเพื่อประชาชนค่ะเพื่อเป็นข้อคิดแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามของพวกเราด้วยค่ะ

การศึกษาเล่าเรียนจะเพียงเพื่อแสวงหาทรัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายไปมีชีวิตรอดต่อไปได้แม้มีชีวิตรอดแต่ยังไม่ปลอดภัยส่วนความรู้ทางธรรมเราไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้ชีวิตก็ไม่ปลอดภัยทั้งภายในอบายและภายในสังสารวัฏเหมือนอาหารแต่เราไม่รับประทานก็ตายความรู้ทางธรรมถ้าไม่ศึกษาก็ตายเช่นกันคือตายจากกุศลความดีหนทางจากหนทางของพระนิพพานบางทีอาจต้องไปรับทุกข์ทรมานในอบายภูมิสิ้นกาลนานเพราะฉะนั้นการศึกษาทางธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญและจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ต้องอาศัยพระธรรมกายภายในวันเราก็ถึงพระรัตนตรัยภายในได้ศึกษาวิชาธรรมกายเราจะรู้เรื่องโลกและชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสิ่งที่เป็นความลับก็จะถูกเปิดเผยออกมาและไม่มีสิ่งใดจะเป็นความลับสำหรับผู้รู้แจ้งภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในกุกุตัชาดกความว่าผู้ใดรู้ไม่เท่าทันเหตุที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันผู้นั้นย่อมตกอยู่ในอำนาจของศัตรูและจะเดือดร้อนในภายหลังยังมีเรื่องอะไรมากมายในโลกที่เรายังไม่รู้และคาดไม่ถึงเราจึงต้องศึกษาความเป็นจริงของชีวิตและเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอการเป็นผู้เตรียมพร้อมอยู่เสมอนั้นสำคัญมากเพราะชีวิตของเรานั้นไม่แน่นอนในวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่แต่วันพรุ่งนี้เราเองก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นโดยเฉพาะการรู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกและชีวิตจะทำให้เราสามารถระคับประคองตนให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นได้หากไม่ตั้งสติให้ดีมัวปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปตามกระแสกิเลสแล้วก็จะทำให้ชีวิตผิดพลาดได้ง่ายพอผิดพลาดแล้วก็ยากที่จะรอดพ้นไปจากความทุกข์ทรมานแต่ถ้ารู้ทันแล้วสร้างบารมีตั้งแต่เกิดชีวิตของเราก็จะปลอดภัยและมีชัยชนะไปข้ามภพข้ามชาติเหมือนดังเรื่องของเตมียกุมารที่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดดังนั้นเราจึงควรศึกษากันเอาไว้ครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าไว้ว่าพระนางจันทาเทวีทรงประคันครบถ้วน

สมาธิก็ทรงประสูติพระราชกุมารผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะพระเจ้ากาสิกราชพระได้ทรงทราบข่าวจากมหาดเล็กว่าพระอัครมเหสีทรงประสูติพระราชโอรสแล้วก็ทรงปรีดาปราโมทย์พระทัยพร้อมกับดำริว่าลูกเรานะเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดคงไม่เกิดเพียงลำพังผู้เดียวจะต้องมีบริวารติดตามมาด้วยจึงตรัสเรียกเสนาบดีมาเข้าเฝ้าแล้วรับสั่งให้ไปเที่ยวสืบดูว่ามีทารกเกิดพร้อมกับพระโอรสบ้างหรือไม่ประธานเสนาบดีไปตรวจดูบ้านของหมาดคนไหนก็ล้วนมีทารกที่กำเนิดในวันนั้นทั้งสิ้นจึงรีบกลับมารายงานให้ทรงทราบพระราชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดทำเครื่องประดับสำหรับกุมารของอมาตย์ทั้ง500คนพร้อมกับพระราชาแม่นม500นางให้เลี้ยงดูกุมารเหล่านั้นด้วยแต่สำหรับพระราชกุมารนั้นพระเจ้ากาสิกราชทรงโปรดให้คัดเลือกแม่นมเป็นพิเศษจำนวน64นางแปลทานแด่พระกุมารแต่ละนางล้วนถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่ดีและจะตั้งปราศจากลักษณะจะเป็นโทษ10ประการคือหญิงนั้นต้องไม่มีผิวขาวจนเกินไปด้วยแกลงว่าน้ำนมจะมีรสเปรี้ยวผิวต้องไม่ดำจนเกินไปด้วยแกลงว่าจะมีน้ำนมที่เย็นจัดไม่ผอมแห้งบอบบางเพราะขณะที่พระกุมารนอนบนตักหรือนอนแนบอกดื่มน้ำนมกระดูกอาจทิ่มต่ำพระกุมารได้หญิงแม่นมต้องไม่อ้วนจนเกินไปจะทำให้พระกุมารพลอยอ้วนตามไปด้วยต้องไม่สูงเกินไปเพราะเมื่อนั่งดื่มน้ำนมพระกุมารจะไม่สะดวกต้องไม่เตี้ยเกินไปเพราะเมื่อนั่งดื่มน้ำนมพระกุมารจะต้องหดพระศอต้องไม่ลำบากน้ำนมต้องมีรสไม่จืดเค็มหรือเปรี้ยวเกินไปให้คัดสรรเฉพาะนางที่มีน้ำนมรสหวานกลมกล่อมเท่านั้นต้องมีฐานไม่หย่อนยานให้คัดสรรเฉพาะแม่นมที่มีเต้านมเปล่งปลั่งก็จะได้มีน้ำนมที่ดีหญิงนั้นต้องไม่เป็นโรคหืดหอบอันจะส่งผลให้น้ำนมไม่บริสุทธิ์และประการสุดท้ายหญิงนั้นต้องไม่เป็นโรคไอเรื้อรังเพราะรสของน้ำนมจะจัดเกินไปจะพลอยทำให้พระกุมารเป็นคนขี้โรคไปด้วยเมื่อพระราชกุมารมีพระชนมายุได้1เดือนเหล่าพี่เลี้ยงนางนมก็ช่วยกันตกแต่งพระกายของพระราชกุมารและอัญเชิญขึ้นเฝ้าพระราชบิดาซึ่งกำลังเสด็จออกว่าราชการอยู่ภายในท้องพระโรงเวลานั้นท้องพระโรงเนืองแน่นไปด้วยเหล่าข้าราชบริพารนับพันพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นราชาธิราชประทับอยู่เหนือพระบัลลังก์ทองประสมินิจฉัยอรรถคดีต่างๆทรงแวดล้อมด้วยพระรามบุโรหิตและเรามาเป็นทิวแถวอยู่เบื้องหลังบัลลังก์ทองไล่เรียงกันไปตามด้วยเหล่าแม่ทัพนายกองและราชบุรุษองครักษ์รักษาพระองค์ฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชเพียงได้ทอดเห็นพระราชกุมารผู้เป็นที่รักยิ่งก็ทรงดีพระหฤทัยรีบตรงกันไปรับเอาพระกุมารมาจากมือของพี่เลี้ยงนางนมและทรงอุ้มพระกุมารในประทับนั่งบนตักล่องทรงลื่นลมอยู่กับพระกุมารอยู่คู่หนึ่งแต่นั้นจึงทรงโปรดให้มหาหมาดเบิกคดีสำคัญต่อไปขณะนั้นมหาโจร4คนถูกราชบุรุษจับมัดไขว้หลังคล้องโซ่ตรวนอย่างแน่นหนานำตัวมายังหน้าพระบัลลังก์ทองพอรับพระราชอาญาโจรทั้ง4ครั้นถูกคุมตัวเข้าสู่หน้าบัลลังก์ที่วินิจฉัยเห็นสายตานับพันคู่ต่างจับจ้องมายังตนก็ยิ่งสะทกสะท้านสะดุ้งกลัวต่อความตายที่ใกล้จะมาถึง
นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคน

ทั่วไปนะจ๊ะว่ายังไม่ได้ทำบุญกุศลครั้นมรณภัยมาเยือนมองไม่เห็นสิ่งใดจะเป็นที่พึ่งได้ก็ย่อมจะหวาดกลัวเป็นธรรมดายิ่งรู้ว่าต้องถูกลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตความสะดุ้งกลัวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทับทวีเหงื่อไหลท่วมกายมือไม้อ่อนไปหมดพระเจ้ากาสิกราชทรงชำเลืองดูมหาโจรทั้งสี่ซึ่งถูกราชบุรุษสั่งให้คุกเข่าลงณเบื้องพระพักตร์เมื่อทรงสดับคำกราบทูลถึงความผิดของพวกมหาโจรจากมหาหมาดแล้วจึงรับสั่งให้ลงพระราชอาญาให้สาสมความผิดโดยให้บอยโจรคนหนึ่งด้วยหวายหนามแช่น้ำเกลือ 1,000 ครั้งเพียงบอยไม่ถึง100ครั้งเขาก็สิ้นชีวิตแล้วโจรอีกคนหนึ่งเห็นราชบุรุษจองจำไว้กับโซ่ตรวนแล้วส่งกลับไปขังลืมอยู่ในเรือนจำโจรอีกคนหนึ่งก็ให้นำไปประหารโดยแทงด้วยคมหอกส่วนโจรคนสุดท้ายนั้นก็ทำทารุณกรรมไม่มากจึงลงโทษอย่างอุกฤษโดยเสียบด้วยลาประจานไว้หน้าประตูเมืองในการวินิจฉัยคดีนั้นแม้พระราชาจะทรงตัดสินคดีความโดยชอบธรรมคือไม่ได้พิพากษาด้วยความผลผลังทั้งไม่ได้ลำเอียงด้วยอำนาจแห่งอคติใดๆคือไม่ได้ลำเอียงเพราะรักใคร่กันเพราะไม่ชอบหน้ากันเพราะความเขลาหรือรู้เท่าไม่ถึงการและไม่ได้ลำเอียงเพราะความกลัวอำนาจอิทธิพลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้ปราศจากความลำเอียงดังกล่าวแล้วก็ยังไม่ได้ชื่อว่าจะรอดพ้นจากบาปกรรมไม่ได้เพราะการมาหาผู้อื่นให้ถึงแก่ชีวิตก็ดีการทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นให้ทุกข์ทรมานก็ดีล้วนมีวิบากกรรมทั้งสิ้นในไม่ช้าทุกนั้นก็จะต้องกลับคืนสนองตามกฎแห่งกรรมอย่างแน่นอนในระหว่างที่พระราชาทรงวินิจฉัยคดีสั่งลงโทษมหาโจรอยู่นั้นเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนอยู่ในสายตาของพระราชกุมารซึ่งประทับนั่งอยู่บนพระพราวของพระองค์เมื่อพระกุมารได้สดับคำตัดสินลงทันของพระราชบิดาก็ทรงหวาดสะดุ้งในพระสุรเสียงอันกึกก้องมันเกิดความสลดหดหู่พระทัยยิ่งนักจึงทรงดำริขึ้นว่าโอ้หนอพระราชบิดาของเราทำบาปกรรมใหญ่หลวงนักคงไม่พ้นจากการเสวยทุกข์ใหญ่ในมหานรกเพราะเหตุแห่งราชสมบัตินี้เป็นแน่พระเตมียกุมารผู้มีสติปัญญาที่ทรงเห็นเหตุเพียงเท่านี้ก็มองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าเพราะทรงสั่งสมบัญญาบารมีมามากจึงดำริว่าหากปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ต่อไปในภายหน้าเมื่อเราได้ครองราชสมบัติก็จะต้องตัดสินคดีความด้วยพระราชบิดาและต้องไปเสวยทุกข์ทรมานในมหานรกอีกนี่คือดำริของทารกผู้มีอายุเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นนะจ๊ะอายุหนึ่งเดือนสอนตนเองได้อย่างนี้รู้ว่าถ้าประกอบเหตุอย่างนี้จะมีผลเป็นอย่างไรนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากทีเดียวสำหรับพระองค์จะคิดหาวิธีที่จะไม่ต้องมาครอบครองราชบัลลังก์ดังที่พระบิดาทรงมั่นหมายเอาไว้อย่างไรนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก

ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

แม้บุญเล็กน้อยก็ให้อธิษฐานการทำบุญนิดทำบุญหน่อยก็อธิษฐานอย่าให้ได้พบคนพาล

ครั้งหนึ่งลูกถูกเขาตั้งฉายาว่าเป็นดาวเจดีเนื่องจากว่าลูกตื่นตีสี่ครึ่งเพื่อมาทำหน้าที่เตรียมเสือพานสังฆทานและดอกไม้สำหรับคนที่ต้องการมาบูชามหาธรรมกายเจดีทุกวันแต่ก่อนนู้นเนาะเดี๋ยวนี้มาหรือเปล่าก็ไม่รู้พอตกเย็นหลังเลิกงานก็มาทำอีกทำอย่างนี้เป็นเวลาถึง3ปีลูกเห็นคนอื่นเขาเขียนเคสสตี้กันลูกก็เลยอยากที่จะเล่าเรื่องตัวเองบ้างลูกเป็นคนจังหวัดอุดรเกิดที่อุดรแต่มาโตที่ขอนแก่นเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งไทยเวียดนามอินเตอร์ตอนเด็กๆแม่จะให้เงินใช้แค่วันละ6สลึงเงินก็ไม่พอใช้แต่ลูกก็ไม่อับจนคิดว่าเราต้องหาเงินเองด้วยการขายของบางครั้งซื้อยาวิตามินซี วิตามินซีอันนี้น่าทึ่งนะเม็ดละ50สตังค์มาขายเม็ดละ1บาทรับน้ำอัดลมมาขายที่บก2แต่2ทุ่มถึงตี5ดูความชาญฉลาดโดยจ้างเด็กๆแถวนั้นให้ขายลูกเลยได้ฉายาว่าหัวหน้าแก๊งหรือเจ้าแม่ตั้งแต่เด็กเวลา7โมงเช้าก็ตั้งวงเป็นเจ้ามือ

ไฮโลในวงไฮโลจะมีแต่ผู้ใหญ่ที่หวังจะมาหลอกเอาเงินเด็กแต่แทนที่ผู้ใหญ่จะโกงเด็กได้แต่กลับถูกเด็กโกงโอ้โหเมื่อกี้แซบตอนนี้แสบถึงแม้จะต้องหาเงินไปด้วยเรียนไปด้วยแต่ลูกก็เรียนได้คะแนนดีมากโมนิดนิดคือ 99% กว่าสงสัยจะเต็ม 100% พ.ศ. 2515ตอนเรียนชั้นป.3 ภาษีอายุได้10ขวบลูกสามารถหาเงินได้โดยไม่ต้องขอพ่อแม่เรียนไม่ต้องขอเงินพ่อแม่มาเรียนหนังสืออีกเลย oh. ได้มีเงินทำบุญใส่บาตรและไหว้พระทุกวันไม่ขาด oh. ตอนนี้ลูกมีเงินฝากวันละอย่างต่ำ100 บาททุกวัน oh. เรียนจบชั้นป.4 สอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดขอนแก่นชั้นป.5 ได้ที่7แต่ก็เกือบจะไม่ได้เรียนเนื่องจากคุณแม่ไม่อยากให้เรียนต่อเพราะเป็นลูกคนโตต้องเลี้ยงน้อย4คนแต่พอลูกบอกว่าจะให้เงินคุณแม่ 3,000 บาทหัวการค้าเพื่อขออนุญาตเรียนต่อคุณแม่จึงเซ็นอนุมัติอนุญาตให้เรียนต่อได้ผลการเรียนช่วงประถมถึงมัธยมเชื่องลูกไม่เคยถูกลบออกไปจากบอร์ดคนเรียนเก่ง3อันดับแรกเลยม.ศ.1 ถึง 5 ทำกิจกรรมหลายอย่างเช่นเป็นประธานการเชียร์เป็นนักกีฬาหลายประเภทเป็นเชียร์ลีดเดอร์จังหวัดนักยิมนาสติกประจำจังหวัด เนตรนารีรุ่นแรกของอีสาน โม้บ่าวเนี่ย จะเรียนจบมัธยมปลาย ก็เข้าเรียนในระดับมหาลัยโดยเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยชีวิตก็ต้องสู้ตลอดเป็นพนักงานแจกของขายประกันเปิดร้านขายอาหารจนถึงเป็นผู้จัดการคอนโดที่พัทยามีเรื่องแปลกคือว่าตั้งแต่เด็กๆลูกจะชอบมองไปที่ท้องฟ้ามากตามองท้องฟ้าแต่กลับเห็นดวงแก้วในตัวมีความสุขมากเหมือนกลืนลูกอะไรกลมๆอยู่หลังจากนั้นจะมีความรู้สึกอยากจะฝึกสมาธิเรื่อยมาแต่ก็ไม่ทราบว่าจะนั่งแบบไหนดีวันหนึ่งมีพี่มาชวนไปวัดพระธรรมกายได้บอกว่าที่วัดนี่แหละมีนั่งสมาธิมาวัดครั้งแรกตรงกับวันพระขึ้น15 ค่ำเดือน 10วันนั้นลูกนั่งนิ่งๆสบายๆใจจดจ่ออยู่กับเสียงพระอาจารย์นำไปเรื่อยๆลูกก็เห็นความสว่างต่อมาก็ได้เห็นองค์พระแก้วใสๆลอยมาเต็มไปหมดไม่ขาดสายสายสว่างตลอดเวลามีความสุขมากๆหลังจากนั้นลูกก็มาวัดทุกวันอาทิตย์มาอยู่ทุดงศุกร์เสาร์อาทิตย์ปฏิบัติธรรมไม่เคยขาดลูกได้ทำบุญเป็นประธานรองแทบจะทุกงานและทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยทำแบบไม่ห่วงชีวิตตัวเองว่าจะเป็นอย่างไรยอมรับว่าบางครั้งยอมเป็นหนี้เพื่อทำบุญเพราะกลัวว่าตายแล้วไม่ได้บุญอาจจะเป็นหนี้นะลูกนะอันนี้ยังไม่ถูกหลักวิชาต้องไม่เบียดเบียนตนเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นอีกทั้งลูกยังได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญทั้งทำเองแล้วก็บอกบุญทุกอย่างเช่นรอรูปพระเดชพระคุณพระมงคลเทพนิธิทองคำได้ประมาณ1 เอ็มทำบุญและบอกบุญสามารถทำการดีมากกว่า11 ต้นทำบุญแล้วบอกบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว 1,000 กว่าองค์ลูกบอกบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวได้ทุกวันออกทำหน้าที่ทุกวันพอเลิกงาน 4:30 ก็ไปทำหน้าที่ต่อจนถึง1:00 ถึง 2:00บางวันถึงบ้านดึกพอเข้าห้องน้ำสลบไปเลยเหมือนมีอะไรมาทำให้เราหมดสติหายใจไม่ออกบอกไม่ถูกล้มไปเลย

ลูกไปบอกบุญเพราะความมั่นใจในบุญว่ามีอนุภาพจริงเช่นผู้จัดการสร้างพระได้ช่วยชีวิตหลายคนให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บมีอยู่รายหนึ่งเป็นผู้หญิงนับถือศาสนาคริสต์ป่วยเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายหมอบอกเธอต้องตายภายใน1เดือนตอนที่มาพบลูกตัวเธอมีกลิ่นเหม็นมากตัวดำลูกจึงพามากราบมหาธรรมกายเจดีย์และก็สร้างองค์พระธรรมกายให้อธิษฐานต่อหลวงปู่ขอให้หายลูกแนะนำว่าให้นั่งสมาธินั่งครั้งแรกเธอบอกว่าเห็นพระองค์หนึ่งมาลอยอยู่ตรงหน้าลูกถามว่าพระองค์ไหนเหรอเธอบอกไม่รู้จักเหมือนกันลูกจึงหยิบรูปหลวงปู่ให้เธอไว้บูชาพอเธอเห็นนั้นเธอตกใจปนดีใจมากอุทานว่าองค์นี้แหละที่พี่เห็นองค์นี้แหละแล้วเธอก็กลับไปหลังจากนั้น2วันเธอกลับมาหาลูกหน้าตาเธอดูสดใสขาวผ่องขึ้นมีสีสันไม่ซีดเซียวเหมือนตอนที่พบกัน

ท่านจับที่ไหล่ซ้ายแล้วถามว่าเป็นตรงไหนยายจะช่วยเพราะกลับมาจากว่าเธอก็ไปพบหมออีกหมอถามว่าไปรักษาที่ไหนเธอบอกว่าไม่ได้ไปรักษาที่ไหนหรอกเพื่อนพาไปสร้างพระธรรมกายที่วัดพระธรรมกายแล้วก็นั่งสมาธิเท่านั้นหมองงมากเธอดีใจมากและลูกก็ดีใจมากค่ะปัจจุบันนี้เธอยังมีชีวิตอยู่เจ้าค่ะคำถามทำไมตอนเด็กๆลูกจึงหาเงินได้มากส่งตัวเองเรียนได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินพ่อแม่แต่ก็ไม่สามารถเก็บเงินไว้ได้ต้องถูกคุณพ่อเอาไปเล่นการพนันจนหมดเป็นเพราะวิบากกรรมอะไรลูกทำหน้าที่จัดเตรียมเสื่อพานสังฆทานและดอกไม้ให้คนมาบูชาเจดีย์ทุกวันจะมีอานิสงส์อย่างไรคะและลูกเคยทำหน้าที่นี้มาในอดีตหรือเปล่าคะเหตุใดลูกมักจะเป็นผู้นำบุกเบิกในการทำสิ่งต่างๆเกือบทุกเรื่องลูกทำบุญอะไรมาคะ

ได้แล้วแต่กลับหลุดจากหมู่คณะออกไปคะการทำบุญโดยการกู้ยืมเงินมาทำบุญซึ่งลูกก็เคยทำจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนคะวิบากกรรมใดทำให้ลูกต้องมาพบกับผู้ชายหลายคนได้อยู่ด้วยกันแต่ไม่มีลูกแต่ละคนในครั้งแรกก็ดูท่าว่าจะดีแต่ก็มีเหตุทำให้อยู่กันไม่ยืดไม่ทราบว่าลูกเคยอธิษฐานจิตเกี่ยวกับการครองตัวเป็นโสดหรือไม่มีลูกอย่างไรหรือเปล่าคะให้ตอบจริงๆเลยลูกลูกเคยคิดว่าจะสร้างบารมีแบบอยู่ตัวคนเดียวไปเรื่อยๆแต่อนิจจาสภาพแวดล้อมหลายอย่างไม่เอื้ออำนวยเพราะลูกไม่ได้อยู่กับ

ลูกสามารถหาเงินส่งตัวเองเรียนได้โดยไม่ต้องอาศัยเงินพ่อแม่แต่เก็บเงินไม่อยู่เก็บไม่ได้ต้องถูกคุณพ่อเอาเงินไปใช้เล่นการพนันหมดเพราะที่หาเงินส่งตัวเองได้ยังมีกำลังทานบารมีส่วนตัวอยู่จึงทำให้สามารถหาเงินส่งตัวเองเรียนได้แต่ก็ยังมีเศษกรรมในอดีตคือบางครั้งในอดีตเงินก็ได้มาจากทางมิชอบเช่นเล่นการพนันและกรรมคบคนพาลจึงดึงดูดให้ได้พ่อที่มีนิสัยเล่นการพนันและเป็นเหตุให้นำเงินของลูกไปเล่นพนันจนหมดจ้าก็เป็นเศษกรรมแล้วได้เงินมาจากความหายนะของเพื่อนมนุษย์มันก็จะหมดไปโดยวิธีการอย่างนั้นการที่พ่อเอาเงินของลูกไปเล่นการพนันก็จะมีวิบากกรรมคือนอกจากจะมีวิบากกรรมส่วนตัวที่เล่นการพนันด้วยเงินตนเองแล้วก็ยังจะมีวิบากกรรมที่นำเงินของลูกไปเล่นการพนันคือเมื่อมีสมบัติส่วนตัวเมื่อใดก็จะถูกพ่อแม่หรือญาติพี่น้องนำไปใช้เพื่อการพนันจนหมดสิ้นไปเหมือนดังที่พ่อทำกับตัวลูกเอาไว้ในชาติปัจจุบันนี้แหละจ้ะพ่อก็จะต้องไปเจอบ้างลูกแค่ให้อโหสิกรรมกับท่านอย่างหมดใจก็ไม่ต้องมีเวรต่อกันแล้วเดี๋ยวนึกว่าเรายกเงินนี้ให้ท่านเป็นการตอบแทนท่านส่วนท่านจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ท่านก็แค่นี้เองคิดว่าตอบแทนท่านเนี่ยเป็นบุญได้ซ้ำไปแต่สิ่งที่เอาไปทำเนี่ยถ้าเป็นการพนันก็เป็นวิบากกรรมของท่านลูกทำหน้าที่จัดเตรียมเสื่อพานสังฆทานและดอกไม้ให้คนมาบูชาเจดีย์ก็จะมีอานิสงส์คือจะมีรูปสมบัติรูปงามทรัพย์สมบัติรวยคุณสมบัติฉลาดติดตัวไปอีกทั้งยังจะมีส่วนบุญที่คนอื่นได้บูชาเจดีย์ด้วยแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่าให้ไปกระทบกระทั่งคนอื่นไม่ว่าจะมีเจตนาหรือไม่มีก็ตามจ้าในอดีตลูกน่ะเป็นคนที่ขวนขวายในบุญแต่ไม่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างความดีจ้าลูกก็มีบุญพิเศษที่ชอบทำหน้าที่ผู้นำบุญติดตัวมาจ้าเพียงแต่ต้องแก้ไขระมัดระวังในการทำหน้าที่เพื่อที่จะไม่ไปกระทบใครให้ใจเศร้าหมองจ้าก็ระมัดระวังเท่านั้นแหละถ้าไม่ระวังมันก็จะพลัดพลั้งได้ตอนที่ลูกเป็นลมหมดสติหน้าห้องน้ำเมื่อมาวัดครั้งแรกเหงื่อการแตกเต็มตัวหายใจไม่ออกเหมือนกับมีสิ่งลี้ลับจะมาพรากชีวิตไปนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมาพรากชีวิตลูกจ้าแต่อาการนั้นเกิดจากการอ่อนเพลียที่ลูกไปที่พักผ่อนน้อยเพราะเพลินต่อการทำหน้าที่จ้าตั้งที่หนึ่งที่สองติดๆกันทุกวันบ่อยๆมันก็เพลียกับพักผ่อนน้อยรอดมาได้ด้วยบุญที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรจ้าตอนที่ลูกมาวัดครั้งแรกนั้นลูกได้เห็นภาพนิมิตที่ดีก็เพราะมีบุญเกี่ยวกับการนั่งสมาธิมาในอดีตแต่สิ่งที่เห็นนั้นแค่เป็นกุศลนิมิตเท่านั้นแหละจ้าดังนั้นให้ลูกดูไปเฉยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเล่าให้ใครฟังจ้าอย่าเพิ่งเอาไปเล่าใครฟังนะลูกนะดูไปเรื่อยๆก่อนเพื่อที่รักษาประสบการณ์ภายในของเราให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปผู้หญิงคนที่เป็นโรคมะเร็งรอดตายหายป่วยได้เพราะบุญในอดีตที่เคยทำมากับหมู่คณะกับบุญปัจจุบันที่ได้มาทำต่อกับหมู่คณะอีกจ้าแล้วมาเจอลูกได้เพราะในอดีตลูกเคยทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับเธอบุญนี้จึงดลบันดาลให้มาเจอยอดกัลยาณมิตรอย่างลูกอีกจ้าในชาตินี้เขานั่งสมาธิได้เห็นกุศลนิมิตแต่หลุดจากหมู่คณะไปอีกเพราะในอดีตก็เคยหลุดออกจากหมู่คณะด้วยการกระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะจนต้องไปนับถือความเชื่อ

ื่ออื่นมาในชาตินี้ก็ซ้ำรอยผังเดิมจ้าก็ไปเกิดอยู่ในนอกบุญญาเขตการทำบุญโดยการกู้ยืมเงินมาก็ถือว่ายังไม่ถูกหลักวิชานักคือยังไม่สมบูรณ์นักเพราะยังถือว่าเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอยู่ยกเว้นในกรณีที่สามารถใช้คืนได้และไม่เกินกำลังอีกทั้งไม่ทำให้ครอบครัวตัวเองเดือดร้อนด้วยจ้ะแต่ถ้าใช้คืนเงินกู้หมดเราก็ได้บุญเต็มที่ถ้าใช้เงินคืนเงินกู้ไม่หมดบุญก็หย่อนลงมาแถมผูกเวรอีกด้วยตอนนี้ก็ผูกเวรถ้าขอยืมแล้วขอลืมนอกจากผูกเวรแล้วบุญที่ได้ก็จะไปดึงดูดทรัพย์ให้มีสมบัติเกิดขึ้นแต่สมบัตินั้นก็จะวิบัติโดยเราไม่มีโอกาสได้ใช้เลยจ้ะมีบุญได้มีทรัพย์แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์แต่ถ้าหากว่าถ้าเจ้าหนี้เขายกหนี้ให้ก็จะต้องไปเป็นบริวารเขาจะมีกินมีใช้ได้ก็โดยอาศัยใบบุญของเขานี่อันนี้ก็ต้องศึกษานะจ๊ะโลกต้องมีคู่ผ่านมากมายแต่ไม่มีลูกเด็กกันเพราะเป็นวิบากกรรมกาเมเจ้าชู้มากในชาติที่เป็นผู้ชายตอนชาติที่เป็นผู้ชายเนี่ยไปใช้ของของเขามาเยอะทำให้ติดนิสัยมีคู่ผ่านเยอะชาตินี้ก็เลยต้องมาให้เขาใช้บ้างจ้าไม่เกี่ยวกับการอธิษฐานจิตที่จะครองตัวเป็นโสดและไม่มีลูกเป็นวิบากกรรมกาเมลูก ก็จะมีได้ไปเรื่อยๆแหละเพราะว่ายังมีวิบากกรรมอยู่วิบากกรรมและความพึงพอใจในสิ่งเหล่านี้มันยังมีอยู่นะจนกว่าเมื่อใดหักดิบเลิกสิ่งเหล่านี้เลิกหาคู่ในอุดมคติโดยวิธีการเดิมๆแบบนี้แล้วหันมาปฏิบัติทำอย่างจริงจังจนกระทั่งว่าทำกายภายในอย่างแท้จริงนั่นแหละก็จะหมดจากกรรมนี้จ้าลูกอยากจะคล้องตัวเป็นโสดแต่บางครั้งก็อยากจะมีคู่ครองเป็นแบบเบื่อๆยากๆอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาทำให้บางครั้งเฮ้อท้อใจก็ให้ทำดังนี้นะจ๊ะคลาใดที่ท้อใจถ้าท้อแล้วให้ถอยซะถอยออกมาเลยแล้วให้คบเพื่อนผู้หญิงที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันเป็นกลุ่มๆที่ชอบประพฤติพรหมจรรย์อย่างแน่วแน่จริงจังต้องเป็นกลุ่มนะจ๊ะอย่าเดียวนะเป็นกลุ่มที่ชอบประพฤติพรหมจรรย์อย่างแน่วแน่จริงจังเพื่อสร้างบารมีอย่างเดียวมีศรัทธามีศีลมีทิฏฐิเสมอกันแล้วชวนกันสร้างบารมีอย่างเต็มกำลังโดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างนั้นอย่างเด็ดขาดด้วยใจเด็ดเดียวก็จะดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขแต่ก็ต้องระวังคำพูดให้ดีอย่าให้กระทบกระทั่งกันให้เลือกประโยคที่ทำให้เขารักเราออกมาใช้เยอะๆในประโยคต่างๆนี่มันอยู่ในตัวเรานะจ๊ะเรามีเยอะเราเลือกเอาสิประโยคที่ทำเวลาเราพูดออกมาแล้วทำให้เขารักเราเลือกเอาออกมาใช้เยอะๆเพราะประโยคดีๆเหล่านี้เนี่ยเอามาใช้ฟรีๆได้โดยไม่เสียเงินเลยแล้วอีกทั้งต้องรู้จักอดทนให้อภัยซึ่งกันและกันให้รอยยิ้มกับความรักแล้วก็ปรารถนาดีซึ่งกันและกันชีวิตการสร้างบารมีของลูกก็จะมีความสุขจ้าลูกจะต้องหันกลับมาดูตัวเองว่าต้องกล้าหาญพอถึงจะย้อนกลับมาดูตัวเองเหมือนเราดูในกระจกนั่นแหละว่าเรามีข้อบกพร่องอะไรไม่ใช่ใช้ในตาเราไปดูว่าใครมีข้อบกพร่องแต่ถ้าหากเราดูตัวเราเองว่าเรามีข้อบกพร่องเนี่ยเราก็จะแก้ไขข้อบกพร่องตัวของเราเองให้หมดไปก็จะสมบูรณ์ขึ้นปัญหาต่างๆก็จะหมดไปแล้วลูกจะเป็นคนเก่งอยู่แล้วเรียนก็เก่งหาทรัพย์ก็เก่งทำกิจกรรมก็เก่งเป็นผู้นำบุญก็เก่งอะไรๆก็เก่งอยู่แล้วนี่นะจ๊ะแต่เก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องหน้ารักด้วย

ข้างหน้าน่ารักด้วยนะจ๊ะความน่ารักนี้เนี่ยลูกก็มีอยู่ในตัวตั้งเยอะแต่ว่าลูกเอาความน่ารักมาใช้เป็นบางช่วงของอารมณ์ชอบเขียมชอบประหยัดในการใช้ความน่ารักมากเกินไปถ้าลูกหัดเป็นคนเย็นนะจ๊ะใจเย็นเย็นแล้วก็หัดยอมเพราะลูกเราไม่ค่อยจะยอมใครหรอกพอขึ้นชื่อเป็นคนแล้วก็ไม่ยอมเอายอมเนี่ยมาใช้บ้างนะจ๊ะไม่ใช่ยอมแพ้ยอมเพื่อที่จะชนะใจเขาแล้วเขาก็จะรักเราแล้วก็หัดยกย่องซึ่งพูดเป็นลูกพูดเก่งมีความสามารถมากเลยเนี่ยดูสิขายประกันแรงต่างเก่งมากค้าขายแรงต่างแล้วหัดยืดหยุดบ้างก็จะไม่ไปกระทบกับใครใครๆก็จะรักลูกเพราะว่าลูกทำตัวให้น่ารักจ้ะอย่าหงุดหงิดนะลูกนะเพราะถามเตี่ยมาเตี่ยก็ตอบไปเชื่อเตี่ยนะอมวยนะแล้วจะดีจ้าสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นหุ้นส่วนการค้ากับลูกและได้แบ่งกำไรให้ลูกอย่างสม่ำเสมอโดยให้ลูกทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรให้เขาเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้เพราะในอดีตและปัจจุบันลูกก็เคยเป็นกัลยาณมิตรให้เขามาสร้างบารมีโดยบนนี้จึงทำให้ลูกไม่ต้องทำงานและก็ได้รับส่วนแบ่งจ้าลูกทั้งสามก็เป็นกองเสบียงของหมู่คณะมาจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า

0: การมีส่วนร่วมสมโภชพระประธานคือมหาอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ผู้สร้างย่อมได้เกิดในตระกูลโสมมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสเมื่อถึงการปฏิบัติธรรมย่อมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุธรรมได้โดยฉับพลัน
1: นี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆค่ะที่จะได้ร่วมสมโภชองค์พระประธานบุญใหญ่ที่ไม่อยากให้ใครพลาดเพราะพระประธานองค์นี้จะสถิตอยู่คู่กับวัดพระธรรมกายบอสตันและเมืองบอสตันเมืองแห่งการศึกษาและปัญญาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจไปตราบนานเท่านาน
2: ติดต่อสอบถามได้ที่อุบาสิกาแจ็คกี้บอสตันโทร202-550-4328สามารถร่วมบุญได้ที่ On Sale TD Bank Account 826-498-0498 อีเมล dmcbt65@gmail.com สุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
3: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

พิธีกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรยงยศเจริญสุดใจ

0: ุทธัสสะ
1: อิมานิมะยังพันเต
0: อิมานิมะยังพันเต
1: ตันดุลานิ
0: ตันดุลานิ
1: สะปะริวารานิ
0: สะปะริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ตันดุลานิ
0: ตันดุลานิ
1: สะปะริวารานิ
0: สะปะริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลละนานเทอญ
0: ตลอดกาลละนานเทอญ
2: สาธุ
0: ลำดับต่อไปจะเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทธรรมนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านธนบดีได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ณบดีผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระอันเป็นอริยะประเพณีสืบต่อไปนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านได้หลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ตั้งใจจะเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลมาถวายปัตตาหารเป็นสังฆทานณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะในโลกมนุษย์ที่เราอาศัยอยู่นี้ผู้คนมักวัดความยิ่งใหญ่และฐานะของบุคคลกันด้วยทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์บริวารและอำนาจวาสนาแต่แท้ที่จริงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระสัพพัญญูได้ทรงชี้แจงให้เห็นว่าทรัพย์และยศอันเป็นของชาวโลกเหล่านั้นไม่อาจแม้นำติดตัวไปเป็นที่พึ่งในสัมปรายภพเบื้องหน้าได้เลยแม้แต่น้อยอุปมาดังการเดินทางหากเราใช้ชีวิตอยู่ในมาตุภูมิเราย่อมใช้สกุลเงินของชาติตนเพื่อแลกเปลี่ยนปัจจัย4ในการดำรงชีพได้แต่เมื่อจำเป็นต้องเดินทางไกลข้ามไปยังต่างแดนทรัพย์นั้นย่อมไร้ความหมายจำต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงินตราของประเทศนั้นๆฉันใดการเดินทางสู่วัฏสงสารอันยาวไกลก็ฉันนั้นพระพุทธองค์ทรงประจักษ์แจ้งว่ามีเพียงบุญอันเกิดจากการสั่งสมคุณงามความดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นที่จะเป็นเสมือนสกุลเงินแห่งปรโลกเป็นเครื่องชี้วัฏฐานะและเป็นเสบียงทิพย์ในโลกหน้าฐานะทางโลกที่เราเกียรสร้างอาจใช้สอยอำนวยความสะดวกได้เพียงชั่วอายุไขไม่เกิน100 ปีแต่ฐานะทางสังคมในปรโลกไม่ว่าจะเป็นทุกขติภูมิหรือสุขติภูมิล้วนยาวนานเป็นล้านล้านปีท่านฐานะบดีทั้งหลายทรัพย์ทุกบาททุกสตังค์ที่ท่านหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายที่ท่านได้ตัดสินใจสละออกเพื่อจะเตรียมพัตตาหารน้อมถวายเป็นสังฆทานในวันนี้คือการทำหน้าที่ของนักเดินทางผู้ชาญฉลาดท่านได้แปลเปลี่ยนโลกียทรัพย์ที่เปราะบางให้กลายเป็นอริยทรัพย์อันมั่นคงคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพัตตาหารถวายข้าวสารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทําในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานะบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตถวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพานให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรพระ

ุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึง

0: พระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไปนะ

0: เรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
2: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบต่อไปกราบนิมนต์ครับ
3: ขอกราบ

0: เอาค่ะส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์นะคะติดตามรับชมค่ะผ่านทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com นะคะที่เดียวจบค่ะครบทุกแพลตฟอร์มโดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มนะคะเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็เลือกรับชมได้ตามความต้องการค่ะกดไอคอนต่างๆที่ปรากฏที่หน้าเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom นะคะระบบจะลิงก์ไปในแพลตฟอร์มนั้นๆโดยอัตโนมัติแล้วก็เมื่อติดตามรับชมแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันรวมไปถึงส่งช่องทางในการติดตามรับชมแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญกับเราด้วยค่ะ
1: และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455และ0944919916ค่ะหรือร่วมบุญออนไลน์ได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087ค่ะหรือจะทางผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะที่ donate.dkcmen.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE @dhammakaya ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะในส่วนของงานบุญต่างๆค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมงานตักบาตรทั่วไทยค่ะปีพุทธศักราช2569นะคะจะมีพิธีตักบาตรพระ 1,118 รูปในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณตลาดฟ้าเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็มีตักบาตรพระ 10,000 รูปนะคะในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอันนี้ก็จะเป็นตักบาตรแบบนานาชาติด้วยนะคะเพราะว่าจะมีหลายเชื้อชาติเลยในแถวนั้นนะคะได้มีโอกาสมาสร้างสมบูรณ์ร่วมกันอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะและอีกข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเรียนเชิญร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาค่ะกับพิธีทอดผ้าป่าและต่อเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นนะคะณทุดงคสถานพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีโดยสามารถร่วมบุญออนไลน์ได้นะคะผ่านธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี110112271ชื่อบัญชีทุดงคสถานพัฒนานิคมนะคะหรือว่าจะโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะที่หมายเลข0891309091และ0919151549นะคะหรือสะดวกทาง LINE ก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้ในขณะนี้เลยค่ะ
0: ค่ะวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนะคะวัดพระธรรมกายก็จัดกิจกรรมงานบุญนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมค่ะเริ่มพิธีกรรมนะคะตั้งแต่เวลา 6:15 นต้องบอกว่าปีนี้มีพิธีกรรมเยอะเลยตลอดทั้งวันด้วยนะคะถ้าในสะดวกช่วงเวลาไหนก็เลือกไปสั่งสมบูรณ์กันได้เวลา 6:15 นเป็นพิธีเวียนปัทักษิณพิธีวันทาเจดีณพระมหาธรรมกายเจดีนะคะก็จะเป็นพิธีของอุบาสกนะคะทั้ง11ท่านที่จะอุปสมบทอุทิศชีวิตค่ะเวลา 7:15 นจะเป็นพิธีขอขมาและก็มอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึกเวลา 9:00 นนะคะจะเป็นพิธีบรรพชาสามเณรอุบาสก11ท่านอันนี้จะเปลี่ยนสถานที่ไปณอุโบสถพระไตรปิฎกค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัตรเป็นพระอุปัชฌาย์ค่ะต่อจากนั้นในเวลา 9:30 นะคะก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมร่วมกันนะคะของพุทธศาสนิกชนที่มาสั่งสมบุญที่วัดนะคะแล้วก็จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานตรงนี้จัดที่ห้องแก้วสารพัดนึก1 11:00 นก็จะเสร็จพิธีกรรมต่อเนื่องด้วยพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตค่ะของสามเณรอุบาสก11รูปแล้วก็สามเณรปริยธรรม8รูปนะคะณอุโบสถพระไตรปิฎกค่ะก็จะเริ่มพิธีกรรมตั้งแต่เวลา 12:20 จะเป็นพิธีถวายบาตรผ้าไตรแล้วก็จตุปัจจัยเทยธรรมแด่สามเณรนะคะจากนั้นก็จะเริ่มพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ค่ะต่อด้วยในเวลา 17:30 นะคะก็จะเป็นพิธีกล่าวคำถวายกับปิยพันธ์ค่ะ
1: ค่ะและต่อเนื่องในภาคเย็นนะคะกับพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารโคตรค่ะพิธีกรรมเริ่มต้นนะคะนี่ ริ่มตั้งแต่18:30

0: 30นาทีนะคะก็จะมีการแปลอักษรณลานธรรมนะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์ค่ะ19นาฬิกานะคะหลวงพ่อทัพตาชีโวท่านประธานส่งเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำจุดประทีปคมเอกต่อด้วยพิธีกล่าวคำบูชาวิสาขประทีปพิธีจุดวิสาขประทีปปฏิบัติธรรมจากนั้นนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตาเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ค่ะและปิดท้ายกันในช่วงพักค่ำนะคะกับพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรให้ครบเป้าหมาย 8,415 ล้านจบณมหารัตนวิหารคดค่ะ
1: ค่ะนะคะตอนนี้เมื่อเช้านี้ก็เห็นโคมวิสาขประทีปนะเต็มในส่วนของมหารัตนวิหารคดแล้วนะคะเตรียมงาน
0: เตรียมแล้ว
1: การเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงวิสาขบูชาเนี่ยมันก็ใกล้ๆช่วงฤดูฝนก็ต้องเตรียมไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้สั่งสมบุญกันอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็ใจใส่ๆกันด้วยอีกหนึ่งบุญนะคะที่จะมาประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ผู้บริหารค่ะรุ่นที่16นะคะก็จะอบรมค่ะระหว่างวันที่3มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0967953472 0835599565ค่ะก็เป็นผู้บริหารนะคะท่านใดพอจะมีเวลาในช่วงนี้ก็สามารถที่จะไปอบรมนะคะในหลักสูตรนี้ต้องบอกว่าหลักสูตรนี้เนี่ยอบรมออกมาแล้วเป็นผู้บริหารที่ใจบุญนะคะเป็นผู้บริหารที่บอกว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนเลยที
0: ่เรานำพาองค์กรนะคะเศรษฐกิจกับจิตใจไปควบคู่กันค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยเทธรรมเป็นสังฆทานก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมและพบกันใหม่ในการถ่ายทอดสดครั้งต่อไปคุณสุชาดาระยะอินดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมงานสถานี GBN by DMC ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่พุทธบุตรล้านนาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เพื่อส่งเสริมให้ชายไทยได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดาและศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะระหว่างวันที่13ถึง25พฤษภาคมธุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ระยะสั้นพุทธบุตรล้านนาบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีชายไทยให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน12ท่านโดยในวันแรกธรรมทายาทได้เข้ามารายงานตัวสัมภาษณ์พร้อมทั้งตรวจร่างกายเพื่อประเมินความพร้อมจากนั้นธรรมทายาทได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนเข้ารับการอบรมก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตัดปลอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาทโดยมีพ่อแม่ผู้ปกครองและหมู่ญาติเดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญอย่างคับคั่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติและน้ำตาแห่งความสุขของครอบครัว

ร่วมเวียนพระทักษิณร่วมกับนาคธรรมทายาททั้ง12ท่านโดยนาคทุกท่านต่างแปรแถวเดินเวียนขวาด้วยความสงบเสงี่ยมและสง่างามเพื่อแสดงความเคารพสูงสุดต่อพระรัตนตรัยจากนั้นได้ร่วมกันน้อมจิตประกอบพิธีวันทาเจดีย์อย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางกระแสบุญอันศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำขอขมาผู้ปกครองเพื่อกล่าวคำขอขมาในสิ่งที่เคยกระทำผิดพลาดล่วงเกินเพื่อขออโหสิกรรมจากท่านผู้มีพระคุณและขอลาบวชเพื่อเอาบุญนี้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองและหมู่ญาติซึ่งพิธีกรรมนี้เป็นไปเพื่อความปลอดกังวลเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของชีวิตพรหมจรรย์ของเหล่านาคธรรมทายาทจะเหมือนเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณะที่สดใสดีงามสว่างไสวบนหนทางการสร้างบารมีที่มีแต่ความสงบซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติของเหล่านาคธรรมทายาทผู้ปกครองคณาญาติและท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้เผยให้เห็นใบหน้าและแววตาที่เปี่ยมสุขกันทุกคนพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองและหมู่ญาติก็ได้มอบบาตรและผ้าไตรแด่นาคธรรมทายาท

บทของนาคธรรมทายาทณวัดวิเวกวนารามโดยได้รับความเมตตาจากพระครูศรีปัญญาวุฒิเจ้าคณะตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดวิเวกวนารามเป็นพระอุปชาเมื่อพระธรรมทายาททั้ง12รูปได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นเนื้อนาบุญให้กับผู้ปกครองและญาติโยมได้ร่วมทำบุญตักบาตรครั้งแรกกับพระธรรมทายาทบวชใหม่โดยหลังจากนี้พระธรรมทายาททุกรูปก็จะได้รับการฝึกฝนจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงภายในทุดงคสถานล้านนาเพื่อเรียนรู้ชีวิตของสมณะรวมทั้งได้ฝึกสติฝึกกิจวัตรตามหลักความดีสากล5ประการทั้งยังได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขัดเกลานิสัยรับฟังธรรมในหัวข้อธรรมะต่างๆจากพระอาจารย์รวมทั้งได้ฝึกนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในและออกบิณฑบาตเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมและเป็นอายุพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดคลาสเรียนพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมเพื่อเผยแผ่คำสอนในพระพุทธศาสนาและแนวทางการฝึกสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่นค่ะสำหรับบรรยากาศในการจัดคลาสเรียนเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองมีชาวท้องถิ่นผู้ที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิติพลยานาคุตโตได้แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อ The Three Level of Benefit หรือประโยชน์3ระดับซึ่งเป็นหลักธรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยพระอาจารย์ได้อธิบายว่าเป้าหมายสูงสุดของทุกชีวิตคือความสุขและพระพุทธศาสนาได้วางกรอบประโยชน์ไว้3ระดับเปรียบเสมือนชั้นของอาคารได้แก่ระดับที่1ประโยชน์ในปัจจุบันคือการสร้างชีวิตที่ดีในโลกนี้ด้วยความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์สุจริตและการดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมเพราะความสำเร็จที่แท้จริงต้องตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและสะอาดระดับที่2ประโยชน์เบื้องหน้าคือการมองข้ามกรอบของชีวิตนี้ออกไปสั่งสมบุญกุศลด้วยทานศีลและภาวนาเปรียบเสมือนการออมทรัพย์ทางจิตวิญญาณเพื่อให้ชีวิตพบหน้ามีเงื่อนไขที่ดียิ่งขึ้นและระดับที่3ประโยชน์อย่างยิ่งคือเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นคือพระนิพพานการหลุดพ้นจากวัฏฏะอย่างสิ้นเชิงด้วยการฝึกสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องและลึกซึ้งซึ่งสิ่งที่จะทำให้หลักธรรมนี้งดงามและแตกต่างคือการที่พระพุทธศาสนาไม่บังคับให้ทุกคนเดินในระดับเดียวกันแต่เปิดกว้างให้แต่ละคนเลือกระดับที่เหมาะกับวิถีชีวิตและความพร้อมของตนเองโดยไม่มีการตัดสินหรือกดดันและทั้ง3ระดับนี้ต่างก็นำพาชีวิตให้มีความสุขที่แท้จริงได้ทั้งสิ้นภายหลังจบคลาสเรียนพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากโดยชาวท้องถิ่นระบุว่าเนื้อหาธรรมะเข้าใจง่ายสามารถนำไปแก้ปัญหาและลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้จริงอีกทั้งการทำสมาธิยังช่วยให้จิตใจมีพลังและมีสติในการทำงานมากขึ้นพร้อมตั้งใจจะเดินทางมาฝึกสมาธิร่วมกับทางวัดพระธรรมกายเท็กซัสในคลาสต่อไปอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทางพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 15:45 นธุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549 ค่ะ
ขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง18ถึง30

สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถ้าเราฝึกลูกของเราศิษย์ของเราทำความสะอาดและจัดระเบียบเป็นเท่านั้นแหละพอใครมาขอร้องให้อนุนี่โอ้ยเรื่องนี้ไม่ยากนี่คุณก็ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆค่ะที่จะชวนทุกคนเนี่ยมาหยุดคิดทบทวนใจและเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงค่ะกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรานำเสนอหัวข้อธรรมะค่ะที่หลายๆคนอาจจะเคยเจอเวลาคนมาขอความช่วยเหลือนะคะเราจะช่วยอย่างไรเพื่อไม่ให้โดนเอาเปรียบวันนี้ค่ะหลวงพ่อทัตตชิโวท่านได้เมตตามาชี้แนะเคล็ดลับง่ายๆค่ะที่จะทำให้การช่วยนั้นเห็นคุณค่าทั้งกับผู้ให้และก็ผู้รับค่ะในเรื่องช่วยอย่างไรไม่ให้โดนเอาเปรียบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับฟังธรรมะพร้อมๆกันเลยค่ะ

เพราะเรื่องที่พรรคพวกมาขอร้องนั่นนะส่วนมากก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกก็เรื่องเกี่ยวกับงานกับเรื่องปัจจัย4ที่ตัวเองหรือคนคนนั้นต้องเกี่ยวข้องจริงๆมีแค่นี้เองในชีวิตมนุษย์ทั่วๆไปเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องอะไรก็เรื่องหนาวร้อนหิวกระหายอึฉี่อีกนั่นแหละ

เขายังทำไม่ถูกเพราะหนาวร้อนหิวกระหายอึจีที่เขาดูแลไม่เป็นผิดวิธีทำให้สุขภาพเขาเสียและอันที่สองก็เรื่องของการทำความสะอาดจัดระเบียบปัจจัย4หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่เขามีเขายังทำไม่เป็นก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายมันเปลืองหรือมันเสียหายง่ายเมื่อเขาไม่เป็นเขาก็เลยมีเรื่องสารพัดที่จะมาขอร้องเราแล้วไงล่ะถ้าเราฝึกลูกของเราสิทธิ์ของเราทำความสะอาดและจัดระเบียบเป็นเท่านั้นแหละพอใครมาขอร้องให้อนุนี่โอ้ยเรื่องนี้ไม่ยากนี่คุณก็ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะอะไรเพราะคุณพ่อคุณแม่สอนฉันมาอย่างนี้ฉันก็อายุเช่นเดียวกับคุณบ้างละฉันก็ไม่ได้วิเศษอะไรแล้วคุณก็มาหาฉันอ๋อฉันไม่วิเศษแต่ว่าฉันทำสิ่งเหล่านี้ได้ที่คุณมาว่านั่นแหละทำไมฉันทำได้ก็พื้นฐานก็แม่กับพ่อฉันก็ปูให้ฉันมาอย่างเงี้ยว่าตั้งแต่หัวยันเท้าทำความสะอาดให้เป็นเข้าของเครื่องใช้ทุกหลังที่เกี่ยวข้องก็ทำให้มันถูกวิธีคือสะอาดก็ทำถูกวิธีระเบียบก็ถูกวิธีเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่มงคุณมาขอร้องฉันน่ะได้ฉันจะบอกวิธีให้หรือว่ายังทำไม่เป็นอีกมาเลยไปทำด้วยกันไปทำด้วยกันเดี๋ยวนี้พาทำเลยถ้าพาทำแล้วไม่เอาโอไม่เอาก็ไม่ต้องเอาถ้าพาทำแล้วเอางั้นคบกันได้พาทำแล้วไม่เอาเอ๊ะนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่คนรักดีฉันโอเควันนี้เขารีบมีจะรีบไปธุระเอาได้อาจจะช่วยตามให้แต่กี่ทีก็ไม่เอาสักทีเขาเองก็ไม่รักดีเป็นชอบโยนภาระให้คนอื่นคนอย่างนี้ต้องตัดทิ้งครับแต่ก่อนจะจัดทิ้งเอาสิคุณอยากดีใช่ไหมก็ทำอย่างนี้อย่างนี้เรามีทางออกให้เขาแล้วแล้วเขาไม่เอาอย่างนี้ตัดทิ้งได้ครับเพราะเราให้วิธีแก้ไขแล้วเขาไม่เอาแล้วอะไรควรจะแก้ไขไม่เริ่มจากสะอาดกับระเบียบจากหัวยันเท้าจากปัจจัย4ที่ตัวเองมีโดยทั่วไปเอาแค่นี้ก่อนแล้วจะลงตัวง่ายๆในอีกสารพัดเรื่องที่มีอยู่ในโลกฝากด้วย

หลักในการช่วยเหลือคนเพื่อไม่ให้โดนเอาเปรียบ 1. มองปัญหาของคนที่มาขอร้องส่วนใหญ่เป็นเรื่องของพื้นฐานในชีวิตเช่นการดูแลปัจจัย 4. อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเรื่องส่วนตัวอย่างหนาวร้อนหิวกระหายการรักษาสุขภาพความสะอาดและการจัดระเบียบสิ่งของ2. หลักการช่วยเหลือโดยไม่ให้เสียเปรียบถ้าเขายังทำไม่เป็นเราก็สอนหรือพาทำถ้าเขายอมเรียนรู้และทำตามถือว่าครบได้ถ้าเขาไม่ทำซ้ำๆถือว่าไม่ใช่คนรักดีต้องรู้จักปรับทิ้ง 3. เคล็ดลับง่ายๆเริ่มต้นฝึกจากเรื่องความสะอาดและระเบียบตั้งแต่ตัวเองจนถึงของใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อมีพื้นฐานตรงนี้จะจัดการเรื่องอื่นๆได้ง่ายและไม่ต้องโยนภาระให้คนอื่นเพราะฉะนั้นเวลาช่วยใครอย่าช่วยแค่ทำแทนแต่ให้เขาทำเป็นด้วยถ้าเขาเรียนรู้และพัฒนาก็ไปต่อด้วยกันได้แต่ถ้าไม่เอาไม่รักดีควรรู้จักวางไม่อย่างนั้นค่ะเราจะถูกเอาเปรียบซ้ำๆสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องช่วยอย่างไรไม่ให้โดนเอาเปรียบซึ่งหลวงพ่อทัตตาชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดเพื่อไม่ให้เราถูกเอาเปรียบเพราะว่าการช่วยคนนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเพื่อให้เราเนี่ยไปช่วยทำแทนค่ะแต่เราเนี่ยต้องแนะนำแล้วก็พาเขาทำให้เป็นถ้าเขาเรียนรู้และสามารถทำตามได้ก็สามารถคบกันต่อไปได้อีกค่ะแต่ถ้าเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสอนแล้วสอนอีกเขาไม่ทำก็ต้องปล่อยวางไปค่ะแค่เรื่องง่ายๆในเรื่องของความสะอาดความเป็นระเบียบก็สามารถจัดการปัญหาต่างๆได้มากมายแค่นี้เราก็จะไม่โดนเอาเปรียบแล้วค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสุสิทธิ์นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ฟังความประทับใจจากลูกศิษย์ค่ะผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์และก็นำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเราได้รับเกียรติจากลูกศิษย์ท่านนึงค่ะที่ท่านได้เดินตามรอยบนเส้นทางธรรมและได้แรงบันดาลใจ

จากครูบาอาจารย์จากแรงศรัทธาในคำสอนของครูบาอาจารย์ยึดถือและยึดมั่นคำสอนสู่เส้นทางการบวชอย่างที่ตั้งใจค่ะเรื่องราวการสร้างบารมีและแรงบันดาลใจจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

ตั้งแต่เข้าวัดมาเข้าวัด26ใช่มั้ยบรรจุจริงๆก็28ก็ประมาณ40ปีนะเอานับง่ายๆเลยประมาณ40ปีตอนเข้ามาวัดใหม่ๆเนี่ยระบบการบวชของบาศกก็มีพี่บาศกประมาณสักหลัก10เนาะอยู่ในวัดก็จะนอนกันที่อาคารมหาพรหมเป็นเขาเรียกว่าโรงนอนก็นอนเรียงกันเนี่ยนะนอนกับพี่ๆก็ประทับใจศรีราชาวัดของพี่ๆสมัยก่อนที่ก่อนจะมาบวชเนี่ยนะแล้วก็งานบวชของที่วัดเนี่ยก็สมัยก่อนพี่บาศกคนใดที่หลวงพ่อให้อนุญาตให้บวชในแต่ละปีเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่แบบเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากนะฮะทุกคนจะตื่นเต้นโมทนาแม้แต่เจ้าภาพเลยนะพอรู้ข่าวนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากๆอ่ะแล้วก็ทุกคนจะดีใจ

เอ๊ะว่าวันนี้บวชแล้วอะไรเงี้ยทำให้เรามาพอเรามาเข้าวัดก็คือทำให้เราตั้งใจว่าเราก็อยากบวชแบบพี่บาศพมั่งมันก็ตั้งใจตั้งแต่นั้นมาจนเนี่ยจนอยู่มาปัจจุบันก็เป็นลำดับมาแต่ว่าในสมัยเนี้ยเนื่องจากมันมีภารกิจมีงานอะไรบางอย่างก็ทำให้การบวชของบาศพเนี่ยขาดช่วงไปอยู่ช่วงหนึ่งตั้งแต่หลังหลวงพี่หมอปองเนาะปี51เนี่ยมันก็ขาดช่วงมาเนื่องจากวัดเรามีวิกฤตเลยหลายอย่างแล้วเมื่อถึงเวลาพร้อมเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเป็นคนบอกเองอะไรเงี้ยก็เลยก็แตนบายกันมาตั้งแต่51มาจนถึงปัจจุบันนะว่างเว้นมาประมาณ17ปีนะก็เป็นสิ่งที่เรารอคอย

อายุ63เนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงช่วงละ21ปีอยู่บ้านเนี่ย21ปีมาอยู่วัด42ปีหมายความว่าวัดเนี่ยอยู่วัดเนี่ย2ใน3ของชีวิตที่มาอยู่ที่วัดเนี่ยนะแล้วก็ที่เราก็ไม่เคยหายไปไหนนะใน40กว่าปีนี้เราก็อยู่แล้วมันก็วันนี้มันก็ประสบความสำเร็จเหมือนกับเราประสบความสำเร็จว่าเราได้ทำสิ่งที่เราตั้งใจสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็ดีใจว่าโอ้ดีใจไปกับเราด้วยอะไรเงี้ยดีใจลึกๆอีกอันหนึ่งก็ว่าเดี๋ยวเราได้กลับไปเป็นน้องแล้วอะไรเงี้ยคือเราเป็นพี่มานานเป็นพี่มานานจนเดี๋ยวเราบวชเป็นพระเราก็คือไปเป็นนวกะแล้วก็ไปเป็นน้องเขาละอะไรแต่พี่หลวงพี่หลายๆองค์นั่นบอกก็บวชมาก็เป็นว่าพระผู้ใหญ่นี่แหละพระเถระเนี่ยบอกโอ้เราต้องเป็นนวกะเราต้องเป็นน้องก็สบายใจเราจะได้เป็นน้องละที่บอกอะเห็นหลวงพ่อเห็นอะไรเห็นครูบาอาจารย์เห็นการสร้างบุญของหมู่คณะเนี่ยเราคิดว่าเราเจออะไรที่มันดีที่สุดแล้วอะแล้วเราจะไปไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถพูดได้เลยกับตัวเองว่าตั้งแต่อยู่วัดมาเนี่ยไม่เคยมีสักครั้งเดียวเลยที่จะมีความคิดน้อยใจหรือจะออกไปจากวัดไม่เคยมีเลยในหัวเลยนะไม่เคยมีที่จะน้อยใจหรือคิดที่จะออกไปจากวัดออกไปจากหมู่คณะเนี่ยไม่เคยมีความคิดนี้เลยเราเห็นว่าครูบาอาจารย์ดีที่สุดแล้วหมู่คณะดีที่สุดแล้วสร้างบุญได้มากที่สุดแล้วแล้วเราจะไปไหนอีกอ่ะนะเราจะไปหาอะไรอีกล่ะใช่ไหมครับอย่างที่บอกก็คือประทับใจในหมู่คณะของเรามากเลยว่านับว่าเป็นบุญของทุกๆคนเลยที่ว่าได้มาเจอครูบาอาจารย์เช่นคุณยายหลวงพ่ออะไรต่างๆเนี่ยเป็นผู้ที่แบบทำอะไรแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันน่ะแล้วก็ทำอะไรที่เป็นงานพระพุทธศาสนาจริงๆเป็นอะไรที่จริงๆถือว่าพวกเราอ่ะโชคดีมากๆเลยที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นว่าก็นึกว่าทุกคนเนี่ยทุกท่านเนี่ยเป็นคนที่มีบุญมากๆถึงได้มาเจอหมู่คณะแบบนี้แล้วท่านก็เป็นคนมีบุญมากๆอีกเช่นกันที่ว่าท่านก็คิดเองอะไรเองได้แล้วก็รักบุญทุ่มเทกับบุญเป็นสิ่งที่เราประทับใจตลอดเพราะเราทำงานในเรื่องของเจ้าภาพมาตลอดเราประทับใจตลอดอยู่แล้วในความทุ่มเทในการสร้างบุญในการรักบุญของทุกคนก็อยากให้ทุกคนเนี่ยบอกกับทุกคนว่าทุกคนคิดถูกแล้วมาถูกทางแล้วไม่ต้องไปไหนเดินต่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมครับสาธุครับ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณวันชัยพัทรโกมลค่ะรองผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลที่ท่านนะคะได้มาเล่าประสบการณ์การทำงานและแรงบันดาลใจที่ได้จากครูบาอาจารย์ค่ะพี่วันชัยได้เล่าว่าได้อยู่บนเส้นทางธรรมนี้นะคะมาตลอดกว่า40ปีค่ะจากแรงศรัทธาแล้วก็ความดีของครูบาอาจารย์ความศรัทธานี้นะคะทำให้พี่วันชัยค่ะอยากบวชตั้งแต่แรกวันนี้ค่ะได้บวชสมกับความตั้งใจถือเป็นความสำเร็จสูงสุดค่ะเพราะตลอดระยะเวลาที่อยู่วัดนะคะพี่วันชัยไม่เคยคิดถอยหรือออกห่างจากเส้นทางนี้นะคะเพราะว่าทางที่ดีที่สุดค่ะคือการยึดมั่นในคำสอนของครูบาอาจารย์และความดีที่ท่านทำให้เห็นเป็นแบบอย่างถึงแม้ว่าจะต้องรอคอยมายาวนานค่ะแต่สุดท้ายก็คุ้มค่าและก็สำเร็จค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่วันชัยมากๆนะคะกับความตั้งใจบวชในครั้งนี้สาธุในครั้งหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจจากลูกศิษย์ท่านใดกันต่อห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

เออเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมีได้ดูหลวงพ่อเป็นหลักก็เราจะสร้างบารมีกับท่านเนี่ยเราก็ต้องว่าตามท่านผมอุบาสกอำนวยศิริมงคลรัตน์ครับต้องถือว่าคณะกรรมการชมรมพุทธเป็นกัลยาณมิตรให้เพราะว่าเป็นป้ายคัทเอาท์อย่างใหญ่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเราก็เห็นก็ฝึกสมาธิก็น่าสนใจเราก็เลยได้มาสมัครแล้วก็ได้เข้ามาเข้าวัดไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวัดมาก่อนเลยแหละต้องบอกเลยพอมาเสร็จนี่โกนหัววันแรกเลยมึงตกใจเลยมันก็ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมซึ่งเราอาจจะไม่เคยมาก่อนความมีเป็นระเบียบความอะไรต่ออะไรนะฮะก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคิดว่าถ้าไม่โกนผมก่อนนะน่าจะออกไปนะเพราะว่าเราไม่เคยเราก็อยู่บ้านเราก็สบายสบายอันนี้มามันก็คนหมู่มากมันก็ต้องมีระเบียบวินัยนะฮะมันก็เข้มขึ้นมาทันทีจากที่เราสบายสบายมันเข้มขึ้นมาก็อยู่กดด้วยอะไรด้วยก็เป็นการทดสอบจิตใจของเราแล้วพร้อมกับว่าเราก็ต้องมุ่งมั่นว่ามาออกจากบ้านมาแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จประทับใจเรื่องธรรมะที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังนะครับแล้วก็มีพี่ๆกัลยาณมิตรหลังจากที่เราศึกแล้วทําหน้าที่ว่าให้มาวัดต่อนะอะไรเงี้ยก็ทําให้เรายังได้มาพอคุ้นเคยกับวัดอยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่ก็ชวนต้นเดือนมาบูชาเท่าพระแล้วมีอยู่คนก็ประทับใจว่าพี่เขาก็รับบุญเยอะคงเหนื่อยเพลียกลางวันเนี่ยก็ไปพักผ่อนอยู่บนเรือนไทยเราขึ้นไปนะพี่เขานั่งคงนั่งขัดสมาธิแล้วก็เพลียจัดคงนอนหรือล้มลงไปเนี่ยทั้งไอ้ท่าขัดสมาธิเนี่ยอยู่อย่างนี้เลยเราก็โอ้ว่าพี่เขาก็ทุ่มเทแล้วเราก็รู้ว่าภายในวัดนี้ก็มีอุบาสกอะไรเงี้ยมาช่วยงานวัดมาสร้างบารมีอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราเนี่ยคุ้นเคยการสร้างบารมีทำให้เราไม่ห่างไปกัลยาณมิตรนี่ก็สำคัญมาก

อุบาสกก็ต้องถือศีล8เป็นหลักปฏิบัติธรรมก็ต้องเป็นหลักใน2อย่างนี้คือหลักสำคัญเพราะถ้าเราไม่ถือศีล8เราไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะย่อหย่อนไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เราเนี่ยก็อาจจะสร้างบารมีได้ไม่เต็มที่ก็ได้จำว่าหลวงพ่อท่านให้หลักเอาไว้มีธรรมะของหลวงพ่อมีอยู่3อย่างคือมีพระมีพ่อมีภารกิจนะครับแล้วก็ทำงานควบคู่กันไปสร้างบารมีกันไปปฏิบัติธรรมกันไปอะไรเงี้ยที่เราเกาะกลุ่มกันได้ก็เพราะว่ามีธรรมะมีบรรยากาศแล้วก็วัดนี้ก็คือสะอาดสงบอะไรเงี้ยทำให้ทุกคนส่วนใหญ่เข้ามาก็ประทับใจนะฮะพี่ๆก็ทำหน้าที่การมิตรอย่างดีอะไรเงี้ยให้ความคุ้นเคยโดยพื้นฐานนะหมู่คณะเขามีกิจวัตรกิจกรรมอะไรเราก็ต้องทำตามนั้นแหละเพราะว่านั่นก็คือว่าจิตใจเนี่ยมันหน่วงเหนียวขอเคลียร์อยู่เรื่องงานเรื่องบุญโดยตรงนะฮะแล้วก็กิจวัตรเช่นเช้าขึ้นมาเราก็ต้องตื่นมาสวดมนต์มาปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยการที่จะอยู่ได้มั่นคงเนี่ยมันก็ต้องโยนิโสก็เรียกว่าโยนิโสมนสิการแล้วต้องพิจารณาให้เป็นเนี่ยพิจารณาแล้วให้เป็นคุณต่อการสร้างบารมีถ้ามันไม่เป็นคุณต่อการสร้างบารมีเราก็ต้องรู้ว่าอย่าไปพิจารณามันเยอะอย่าไปอยู่กับมันเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็อันที่สองก็คือว่าปฏิบัติธรรมสองอย่างนี้สำคัญที่สุดถึงแม้เรามีโยนิโสแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันก็มีอุปสรรคเยอะมันก็อาจจะอยู่ลำบากหลวงพ่อท่านเน้นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนี้สำคัญที่สุดให้เราเก่งแค่ไหนแน่แค่ไหนนะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่นะสักวันเราก็คลายไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวทำให้หลุดไปได้อะไรเงี้ยเป้าหมายก็คือเราก็ต้องสร้างบารมีให้ตลอดรอดฝั่งนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาเนี่ยเราก็เคยเห็นพี่ๆเขาได้บวชสมัยก่อนพี่ๆบวชเนี่ยคล้ายๆว่าเป็นไอดอลเป็นต้นแบบให้เราว่าโอ้พี่เขาบวชกันเนี่ยเขาสงบเขาสง่างามอะไรเงี้ยการบวชอุทิศชีวิตก็หมายถึงว่าเราเอาบุญบารมีของเราเนี่ยเป็นเดิมพันถ้าเราบวชได้ทั้งชีวิตเราจะได้อีกเท่าหนึ่งมันการบวชที่มันสูงส่งในมุมมองของพี่นะเพราะว่าเราเคยเห็นพี่เข้ามาเราก็รู้สึกว่าเป็นการบวชที่สูงส่งเราก็ต้องทั้งกายวาจาทั้งใจเนี่ยเราก็ต้องเข้มงวดฝึกซ้อมตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่ว่าท่านก็บอกว่าอย่างน้อยก็คือข้างนอกมันบวช1ชั้นแล้วเป็นตอนผ้ากาสาวพัสแต่ข้างในเนี่ยถ้าบวชได้มากขึ้นมีธรรมะที่เราปฏิบัติได้เนี่ยนะญาติโยมที่เขามาโมทนากับเราเนี่ยเขาก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมีได้ดูหลวงพ่อเป็นหลักก็เราจะสร้างบารมีกับท่านเนี่ยเราก็ต้องว่าตามท่านท่านจะดูงานหยาบด้วยคือเมื่อตัวเราจะพร้อมแต่ถ้า งานหยาบยังไม่พร้อมอาจจะ10ปี20ปีที่เรากำลังเผยแผ่ไปเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะบวชอย่างเงี้ยไม่มีเลยถึงแม้ทุกคนจะ11คนจะพร้อมเนี่ยไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้เลยก็ดีใจนะว่าเราได้บวชถึงเวลาเราแล้วแต่ก็อาจจะเราผ่านการเวลามาเยอะแล้วยังไม่ใช่หนุ่มๆมาแล้วก็เลยก็ดีใจฮะว่าเราก็

สองที่ทำให้ลูกได้รู้เป้าหมายของการสร้างบารมีว่าชีวิตของมนุษย์เกิดมาเพื่อการสร้างบารมีเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้ได้โอกาสมาฝึกฝนตนเองมีธรรมะทั้งหลายที่จะสั่งสอนตนเองทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเองและผู้อื่นลูกขอกราบขอบคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองครับ

สวัสดีค่ะผู้ชมคะตลอดชีวิตของเรานั้นต้องประสบพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายเพราะใดๆในโลกล้วนอนิจจังมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์ปะปนกันไปเราต้องมีสติรับรู้เท่าทันถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นมิฉะนั้นแล้วเราจะต้องจมอยู่ในทะเลแห่งทุกข์ไปตลอดกาลในเรื่องนี้คุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาชี้บอกหลักวิชาที่เราจะได้รับมือกับโลกธรรม8ไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ

จะต้องเจอธรรม8ประการเมื่อเจอแล้วอารมณ์ของปุถุชนย่อมหวั่นไหวยินดีบ้างยินร้ายบ้างเป็นเหตุให้ใจของเรากระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาและส่วนมากมักจะเอ็นเอียงมาสู่ธรรมที่เป็นฝ่ายลบคือฝ่ายความทุกข์มีเสื่อมลาภเสื่อมยศคนนินทาแล้วก็มีความทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนั้นการฝึกสมาธิทำใจให้หยุดให้นิ่งจะทำให้ใจของเรามีหลักของชีวิตมีหลักของจิตใจถ้าเราจับหลักได้วางใจเป็นที่มีทุกข์มากก็จะทุกข์น้อยที่ทุกข์น้อยก็จะหายไปเลยความทุกข์มันมีอยู่ทุกขั้นตอนของชีวิตมีอยู่ทุกวันการฝึกสมาธิฝึกใจให้หยุดนิ่ง

ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นและก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสใสใจเย็นเย็นใจที่ใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะต้องเย็นเย็นใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้แหละจ้ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่างจะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆ ว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวาง

จให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้มันสอดคล้องกลมกลืนกันไปเนี่ยต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะก็จะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตาค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจขยันนิ่งนุ่มเบาสบายเดิมก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสใสเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำที่ภาษาธรรมะเรียกว่าภาวิตาภาวลีกตาบ่อยเนืองจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใส

ขยายไปจนกระทั่งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราก็จะใสๆบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำๆๆทำให้จำนานเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้ใครๆก็เอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้าไปเรื่อยๆในลูกฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญพอตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายทีเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆเลยจ้ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูเฉยๆวางใจนิ่งๆนุ่มๆให้นานๆวางใจให้นิ่งๆนุ่มๆให้นานจนกระทั่งความนิ่งนมนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนมอย่างเดียวนมนวลใจก็นมนวลนานๆฝึกให้ได้สี่นอเนี่ยหนึ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานนานหนึ่งนุ่มแน่นนานนานฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าเขาจะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักคำว่าเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ตัวที่มีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต้อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

นุ่มๆเบาๆสบายๆไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่อง

และความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเรา

จากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงพบทั้งสามทั้งกามมาพบกรูปพบอรูปพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันได
ที่ทำให้ใจตกต่ำ

นำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย1เหมืองแบ่งวิทยาคมนำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4จำนวนกว่า150คนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์ณศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะบรรยากาศตลอดการอบรมเต็มไปด้วยความอบอุ่นโดยนางสาวชัญญพัฒน์ทองประทับผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย1เหมืองแบ่งวิทยาคมได้นำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมพึงประสงค์โดยได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นการฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้อคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเยาวชนความกตัญญูกตเวทีและโทษภัยของสิ่งเสพติดนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันฝึกเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้สงบและเกิดสติปัญญาในการเรียนนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมฝึกมารยาทชาวพุทธโดยฝึกการลุกนั่งกราบไหว้อย่างถูกวิธีและสง่างามเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งยังได้ฝึกฝนความดีสากล5ประการผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้และการทำความสะอาดเสนาสนะร่วมกันซึ่งช่วยปลูกฝังความมีวินัยความเคารพอดทนและความสามัคคีในหมู่คณะทำให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นพร้อมที่จะเป็นเยาวชนต้นแบบทั้งในด้านการศึกษาและคุณธรรมให้กับโรงเรียนในส่วนของคณะครูได้กล่าวว่าการพานักเรียนเข้ามาค่ายอบรมคุณธรรมในครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานจิตใจที่สำคัญให้แก่เด็กนักเรียนซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมเรื่องค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะวัดพุทธเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้จัดกิจกรรมค่ายสอนสมาธิสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้การฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อสร้างสันติสุขภายในใจและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนค่ะบรรยากาศภายในค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานโดยมีเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งโดยคณะพระอาจารย์และทีมงานอาสาสมัครได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมตามช่วงวัยเน้นการทำสมาธิแบบง่ายๆด้วยการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นกันเองซึ่งช่วยให้เด็กๆและวัยรุ่นสามารถเข้าถึงความสุขจากการทำสมาธิได้อย่างรวดเร็วนอกจากปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาแล้วเยาวชนยังได้รับฟังธรรมะในหัวข้อที่เข้าใจง่ายจากพระอาจารย์ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ปกครองเป็นอย่างมากภายหลังจบกิจกรรมค่ายสมาธิในครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ปกครองเป็นอย่างมากโดยผู้ปกครองหลายท่านเปิดเผยว่าบุตรหลานมีสมาธิที่ดีขึ้นมีจิตใจที่อ่อนโยนและอยากจะกลับมาร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์แบบนี้ในครั้งต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมนำความสุขภายใน Mindful Relaxation เพื่อส่งเสริมให้ชาวท้องถิ่นได้เข้าถึงสันติสุขภายในและนำหลักการทำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับบรรยากาศการจัดงานเป็นไปด้วยความสงบและอบอุ่นมีชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความเมตตาจากพระสุเวศปฐมวังโสพระอาจารย์นำจัดกิจกรรมโดยท่านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกใจให้ปล่อยวางการปรับร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายซึ่งเป็นพื้นฐาน

การนำจัดกิจกรรมโดยท่านได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฝึกใจให้ปล่อยวางการปรับร่างกายและจิตใจให้อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าถึงความสงบภายในอันบริสุทธิ์จากนั้นได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมรวมใจ

ลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่ 53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานหน้าวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้น

0: ทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปริยนธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620
1: นักเรียนกราบ
2: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
3: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม
4: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาติ

0: อันตะชาดกชาดกว่าด้วยที่สุดสามประเภทในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะต่างสรรเสริญกันเองแล้วจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ในครั้งนั้นเมื่อพระเทวทัตเสื่อมลาภสักการะพระโกกาลิกะซึ่งเป็นศิษย์เอกจึงเข้าไปยังตระกูลทั้งหลายกล่าวคุณยกย่องพระเทวทัตผู้เป็นอาจารย์ของตน
1: พระเทวทัตผู้เป็นอาจารย์ของเราเกิดในราชวงศ์แห่งพระเจ้าโอกากราชมีธรรมวิเศษเป็นที่นับถือสักการะของคนทั้งหลายพวกเจ้าจงยกย่องสักการะอาจารย์ของเรา
2: แต่ข้าได้ยินว่าพระเทวทัตเป็นที่รังเกียจของหมู่สงฆ์นี่นา
1: พวกเจ้าไปฟังมาจากไหนอาจารย์ข้าเป็นที่เคารพสักการะย่อมมีคนริษยาใส่ไฟเป็นธรรมดาแต่อาจารย์ข้าไม่เคยเอาเรื่องพวกนี้มาใส่ใจ
2: กงจริงดังท่านว่ามาพระเทวทัตจึงน่านับถือโดยแท้
1: นั่นแหละนั่นแหละว่าแต่วันนี้พวกเจ้ามีอะไรมาถวายบ้างล่ะไหนไหนไหนดูสิ เจ้าพวงโง่รอแค่นี้ก็เชื่อ อาจารย์ข้าชั่วช้าจะตาย
0: ฝ่ายพระเทวทัตผู้เป็นอาจารย์ก็กล่าวคุณของพระโกกาลิกะผู้เป็นศิษย์ให้ชาวบ้านทั้งหลายยกย่องนับถือเช่นกัน
3: พระโกกาลิกะศิษย์ของข้าเกิดในตระกูลพราหมณ์อันสูงส่งเป็นผู้รอบรู้และมีคุณธรรมสูงพวกเจ้าจงเคารพยกย่องพระโกกาลิกะศิษย์ของเรา
4: พระโกกาลิกะข้าเคยได้ยินชาวบ้านพูดถึงในทางเสียซะมากกว่านะ
3: เจ้าพวกโง่นั่นเป็นการทดสอบความอดทนต่อคำติฉินนินทาของศิษย์ข้าต่างหากศิษย์ของข้าไม่เก็บเอาคำนินทานั่นมาเป็นอารมณ์หรอก
4: ถ้างั้นพวกเราจะให้การเคารพต่อพระโกกาลิกะดังท่านว่า
3: ดีมากดีมากต่อ

0: อันนี้ข้าหิวแล้วเจ้าจงยกอาหารมาถวายเถิดโง่จริงๆเจ้าพวกนี้สิทธิ์ข้าก็ชั่วช้าพอๆกับข้านั่นแหละ
1: พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะนั้นต่างกล่าวยกย่องโอ้อวดคุณของกันและกันเที่ยวหลอกฉันอยู่ในเรือนของชาวบ้านทั้งหลายด้วยประการนี
2: ้พวกเจ้ารู้หรือเปล่าว่าพระเทวทัตมาฉันภัตตาหารที่บ้านข้าด้วยนะ
3: จริงหรือเมื่อวานข้าเพิ่งนิมนต์พระโกกาลิกะมาที่บ้านท่านทั้งสองเป็นผู้วิเศษน่าเคารพจริง
4: ๆถ้าอย่างนั้นข้าตรงนิมนต์ท่านทั้งสองมาที่บ้านข้าบ้างแล้วล่ะอุ้ยพูดถึงก็มาโน่นแล้วนิมนต์ท่านทั้งสองไปที่บ้านข้านะเจ้าคะ
0: ได้สิว่าแต่วันนี้มีอะไรมาถวายล่ะ
5: ยังไงก็ต้องให้สมเกียรติของอาจารย์ข้าหน่อยนะ
1: อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาถึงเรื่องที่พระเทวทัตและพระโกกาลิกะต่างกล่าวถ้อยคำพรรณนาคุณอันไม่มีจริงของกันและกันแล้วเที่ยวฉันอาหารอยู่ตามบ้านของชาวบ้าน
6: ข้าได้ยินมาว่าพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะกล่าวยกย่องคุณวิเศษของกันและกันให้ชาวบ้านได้ฟังด้วยล่ะ
7: ยกหางเก่งทั้งศิษย์ทั้งอาจารย์เลยนะ
8: นิสัยน่ารังเกียจทั้งคู่เลยเที่ยวหลอกฉันอาหารตามบ้านด้วยการอ้างคุณวิเศษ
1: พระศาสดาเสด็จผ่านมาเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังจับกลุ่มสนทนากันเมื่อทรงตรัสถามและทรงทราบแล้วจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลาย
6: พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะต่างกล่าวยกย่องคุณวิเศษของกันและกันเพื่อหลอกฉันอาหารของชาวบ้านพระเจ้าค่ะ
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่บัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะนั้นกล่าวคำพรรณนาคุณอันไม่เป็นจริงแล้วบริโภคภัตตาหารแม้ในการก่อนพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะก็บริโภคแล้วเหมือนกันพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่ต้นละหุ่มในบริเวณบ้านแห่งหนึ่งในการนั้นโคแก่ของชาวบ้านตัวหนึ่งได้ตายลงพวกชาวบ้านจึงช่วยกันลากซากโคแก่นั้นไปทิ้งที่ป่าละหุ่ม
9: เอาเร่งมือหน่อยสิซากวัวนี่เหม็นจะตาย
2: ไอ้ไอ้วัวนี่มันเบาซะที่ไหนล่ะเจ้าก็ช่วยกันบ้างสิ
9: เอาฮึดฮึดถึงซะทีทิ้งไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะ
5: เอาล่ะขอบใจพวกเจ้ามาก
1: ในป่าละหุ่มนั้นมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังหิวโซมันได้ตามกลิ่นซากโคแก่นั้นมาจนเจอแล้วจึงลงมือกินซากโคนั้น
2: โอ้โหกลัวทั้งตัวเลยกินอิ่มไปหลายวันเลยสิเรา
1: ขณะที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกกำลังแทะกินเนื้อโคอยู่ก็มีกาตัวหนึ่งบินมาเกาะอยู่บนต้นละหุ่มแล้วมองมาที่ซากโคนั้นด้วยหวังจะกินเป็นอาหาร
2: อร่อยอร่อยคอยดูสิข้าจะกินไม่ให้เหลือเลย
5: เนื้อวัวนั่นน่ากินจริงๆแต่เจ้าจิงจอกนี่มันกำลังกินอยู่แบบนี้ข้าก็อดนะสิ
1: กานั้นเมื่อเห็นจิงจอกกำลังกินซากโคอย่างอริดอร่อยมันจึงแกล้งพูดยกย่องเจ้าจิงจอกเพื่อจะได้กินซากโคนั้นบ้าง
5: ท่านพญาจิงจอกผู้มีร่างกายล่ำสันองค์อาจดังราชสีข้าขอนอบน้อมแก่ท่านขอให้ข้าได้กินเนื้อนั่นบ้างเถิด
1: ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเมื่อได้ยินกากล่าวยกย่องตนดังนั้นก็ชื่นใจแล้วจึงกล่าวตอบด้วยการยกย่องกาเช่นกัน

0: ุลบุตรย่อมสรรเสริญกุลบุตรด้วยกันท่านกาผู้มีสร้อยคองามเด่นดังเช่นนกยูงเชิญท่านลงมาจากต้นละหุงมากินเนื้อให้สบายใจเถิด
1: แม่ขอบใจท่านมากงั้นข้าไม่เกรงใจแล้วนะ
2: เมื่อสุนัขจิ้งจอกเชิญชวนแล้วกาจึงบินลงมาจากต้นละหุงแล้วจิกกินเนื้อโคนั้นด้วยกันกับสุนัขจิ้งจอก
0: ท่านกาผู้งามดุจพญาหงส์กินเยอะๆเลยข้ายินดีแบ่งให
1: ้ท่านพญาจิ้งจอกผู้ยิ่งใหญ่ดุจราชสีห์ท่านช่างมีน้ำใจจริง
2: ๆรุกขเทวดาซึ่งอยู่ที่ต้นละหุงเห็นกากับสุนัขจิ้งจอกกล่าวยกย่องกันตามที่ไม่เป็นจริงนั้นจึงกล่าวขึ้นว่า
3: บรรดามฤคชาติทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์เลวที่สุดบรรดาปักษีทั้งหลายกาเป็นสัตว์ที่เลวที่สุดบรรดารุกขชาติทั้งหลายต้นละหุ่งเป็นต้นไม้ที่เลวที่สุดที่สุดทั้งสามประเภทมาสมาคมกันแล้ว
2: พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าสุนัขจิ้งจอกในการนั้นได้เป็นพระเทวทัตกาในการนั้นได้เป็นพระโกกาลิกะส่วนรุกขเทวดาคือเราตถาคตฉะนี้แหละ

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระและเพื่อนสาธมิกทุกรูปขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนชีวิตก็ต้องปรับที่ความเห็นในพาร์ทแรกจะคุยถึงเรื่องนี้ในพาร์ทที่สองเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างกิจกรรมเยาวชนแฮปปี้คิดเด็กดีมีสุขที่หลวงพี่ได้จัดไปถึง6ครั้งแล้วก็สำหรับเรื่องความเห็นเนี่ยก็จะมาคุยกันถึงเรื่องความเห็นที่นอกเหนือจากสัมมาทิฏฐิ10ประการว่า10ประการนี้

คือยังไงแล้วที่นอกเหนือจากนั้นนี่คือยังไงแล้วเราจำเป็นจะต้องฝึกนอกเหนือจากนั้นหรือเปล่าจะมาคุยกันในช่วงพาร์ทแรกของวันนี้นะเรามาดูกันดีกว่าก่อนอื่นทบทวนสัมมาทิฏฐิ10ประการเป็นเบื้องต้นของอริยมรรคมีองค์8จำได้ใช่ไหมที่เราสวดธรรมจักรกันอยู่ทุกๆวันเนี่ยสัมมาทิฏฐิเป็นประการแรกเลยถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญถ้าผ่านด่านนี้ไม่ได้นะเรื่องการที่จะคิดพูดทำดีก็ไม่ต้องพูดถึงอ่ะเพราะนั้นสัมมาทิฏฐิประการแรกจึงมีความสำคัญแล้ว10ประการนี่คือยังไง10ประการนี่เป็นพื้นฐานเพียงพอให้ได้พ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานต้องมีสิ่งนี้เป็นพื้นฐานซึ่งแต่ละข้อมีรายละเอียดนะอันดับแรกเนี่ยต้องมีความเห็นก่อนว่าการให้ทานนั้นมีผลจริงเพราะว่าเดิมทีเนี่ยถ้าคนทั่วไปนะเอ๊ะมันผิดกับตรรกะของคนที่อยู่ในยังไม่มีความรู้ในเรื่องพระพุทธศาสนาว่าของเรามีอยู่แล้วทำไมต้องให้คนอื่นเราให้แล้วมันจะได้อะไรในเมื่อให้ก็มีแต่เสียไปเพราะนั้นสำหรับคนที่มีปัญญาก็ต้องเชื่อในเรื่องนี้เป็นทุนก่อนเลยว่าสิ่งที่เราแบ่งปันสละให้ออกไปนะมันไม่สูญเปล่านะมันมีผลทีเดียวเป็นผลตอบแทนมาสู่เราเป็นผลดีงามเรามีความเชื่อตรงนี้เป็นพื้นฐานหรือยังหรือถ้ามีแล้วเนี่ยระดับลุ่มลึกมากน้อยแค่ไหนเป็นความเห็นของใจที่ลุ่มลึกลงไปมันลึกลงไปถึงเหตุถึงผลมันซาบซึ้งไปถึงความรู้สึกภายใต้การให้มันเห็นประจักษ์ชัดแก่ตนถึงผลที่ตามมาในภายหลังไม่ว่าจะต่อผู้รับนำมาซึ่งความชื่นใจแล้วก็บุญกุศลเกิดจากการให้ทำให้ชีวิตเราเนี่ยคำว่าอดอยากลำบากยากจนมันไม่มีเลยไม่รู้จักจริงๆนะที่เราอธิษฐานนะคำว่าไม่มีไม่ได้คำว่าอดอยากยากจนเนี่ยอย่าได้รู้จักเลยเนี่ยหลายคนในโลกใบนี้ก็ไม่รู้จักนะไอ้รู้จักคำนี้ว่าเป็นยังไงรู้จักแต่สภาวะและความรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้จักเนี่ยอย่างเราดูในข่าวเนาะที่เอธิโอเปียอย่างเงี้ยไม่มีจะกินโอ้โหอดผอมโซเลยนึกไม่ออกเลยนะที่ตื่นมาแล้วไม่มีกินนี่เป็นยังไงนึกไม่ออกเลยนะหลวงพี่เด็กๆนี่ก็เดินเข้าไปสวนหลังบ้านก็ได้ตำลึงมีไข่มีอะไรมาก็มีข้าวของข้าวก็ก็ได้กินแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันไม่รู้จักเหมือนกันคำว่าไม่มีกินนี่เป็นยังไง

ราะเป็นคนสมัยนู้นเขามีการกระทำบางอย่างเพื่อคล้ายๆบูชายันเนี่ยคือการทำเพื่อคนอื่นหรือเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเช่นเราเก็บขยะจิตอาสาอย่างเงี้ยก็ใช่ก็เป็นการทำยันคือมันผิดตรรกะของคนที่ยังไม่เป็นสมาธิทั่วไปที่ว่าเอ๊ะเราอยู่ของเราดีๆทำไมต้องไปทำประโยชน์ให้คนอื่นเราทำเราได้อะไรล่ะฉันอยู่เฉยๆดีกว่าสบายดีคนที่มีปัญญาเป็นสมาธิทิฏฐิก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราเสียสละความดีที่เราทำเพื่อคนอื่นคล้ายๆยันก็คือการทำบางอย่างเพื่อบางทีก็มีถ้าเป็นสมัยก่อนนู้นเนาะก็มีฆ่าสัตว์บ้างละอะไรบ้างละเพื่อเทพเจ้าเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นการบูชาหรือเป็นการตอบแทนหรือเป็นการแก้บนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเนี่ยความดีที่ทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมีผลนะไอ้ความดีที่ทำเพื่อตัวเองเนี่ยอันนั้นมันไม่ต้องพูดหรอกยังไงมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าอยากจะทำอะไรให้ตัวเองก็ได้แต่ทำให้คนอื่นนี่สิต้องมีปัญญาระดับหนึ่งที่จะมีความเห็นว่ามีผลที่ดีตอบแทนกลับคืนมานะควรทำ 3. การเส้นสวงหรือการบูชามีผลจริงคืออย่างแรกเนี่ยให้สิ่งของแบ่งปันอะไรไปอย่างสองความดีที่เราสู้ทุ่มเทเสียสละเพื่อส่วนรวมเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันมีผลอย่างที่สามเนี่ยมันไม่มีใครได้อะไรเลยนะอย่างเช่นเราจุดธูปเทียนบูชาพระเอาดอกไม้วางบูชาพระบูชาอาจารย์บางทีท่านไม่รู้ด้วยซ้ำไปพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปเราบูชาเลยถึงพระเจ้าแล้วก็มีดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระองค์ก็ไม่ได้อาศัยแสงนั้นในการมองเห็นทางแล้วก็ไม่ได้อาศัยดอกไม้เราไปประดับตกแต่งที่ไหนแต่ผลมันมาจากใจเราที่บูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นแหละมันมีผลนะแม้มันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอยู่ก็บูชาลอยๆแล้วก็ทิ้งไปใครที่มีความเห็นผิดในด้านนี้ก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเสียของเปล่าไม่มีอะไรหรอกนี่ดอกไม้ซื้อมาก็เสียเปล่าธูปเทียนจุดไปก็เสียเปล่าไม่รู้บูชาไปเลยท่านจะรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรต่างเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกนะว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้ไหมบุคคลท่านนั้นท่านนี้ที่เราบูชามันสำคัญที่ใจเราต่างหากที่เคารพนอบน้อมบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นความผ่องใสเป็นคุณธรรมของใจและใจตรงนี้เองเนี่ยที่เป็นพื้นฐานจะนำไปสู่การที่เราได้เอาอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายหรือผู้มีคุณธรรมทั้งหลายที่จะได้หมดกิเลสได้ในที่สุดแล้วก็เป็นบุญกุศลที่สำคัญด้วยอย่างที่เราเห็นในเรื่องราวชาดกในพระไตรปิฎกเนาะบูชาเจดีย์บูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระภิกษุสงฆ์ก็มีอานิสงส์ต่างมากมายและเป็นปัจจัยพื้นฐานบุญที่เป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัตินำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานในเบื้องปลายเนี่ยสามข้อนี้เรามีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ฟังไปด้วยทบทวนธรรมะไปด้วยแล้วก็วัดตัวของเราเองไปด้วยว่าที่ผ่านมาเรามีความซาบซึ้งตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะ 4. วิบากแห่งกรรมดีชั่วเนี่ยมีผลจริงเรารู้แล้วแหละเราเชื่อแล้วแหละระดับหนึ่งว่าทำดีได้ดีเนาะทำชั่วได้ชั่วในยามปกติอย่างเงี้ยเราอาจจะมีความเชื่อมั่นอย่างนี้แต่ถ้าในยามที่เราก็ทำบุญอยู่ตลอดนะแต่มันทำไมสมบัติไม่มาสักทีเนี่ยตอนนั้นความเชื่อนี้จะยังอยู่หรือเปล่าหรือ เราต้องประสบเคราะห์กรรมอะไรต่างๆเนี่ยทำดีไม่เห็นได้ดีเราไม่เห็นเคยทำบาปอะไรทำไมเราต้องมาประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้หรือลูกหลานคนที่เรารักทำไมต้องมาประสบเคราะห์กรรมอย่างนี้ทั้งที่เขาก็ทำดีมาโดยตลอดนะไม่เคยทำผิดศีลอะไรร้ายแรงเลยเพราะว่าถ้าเราเชื่อเราก็จะรู้ถึงเหตุถึงผลของมันว่ามันมีข้อต่อจากนี้อยู่นะคือโลกนี้มีจริงอะโลกนี้ก็คือภพชาตินี้ที่เราเกิดเป็นภพเราเกิดอยู่ในภพนี้ชาตินี้มันมีชาติมันมีภพชาติพูดง่ายๆนะแล้วเรากำลังเกิดอยู่ในชาตินี้อยู่ภพเนี่ยมีภพให้เราอยู่มันมีนะแล้วตรงนี้นะเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ถ้าใครเป็นสายอินแต่กับวิทยาศาสตร์อะไรก็เป็นวิทยาศาสตร์อย่างเดียวเนี่ยจริงๆวิทยาศาสตร์นี่เป็นลัทธิหนึ่งเลยนะ

ป็นลัทธิหนึ่งปักใจเชื่อแต่สิ่งที่เครื่องมือวัดได้ตัวเลขคำนวณได้สมองมนุษย์คิดได้จะปักตีกรอบความเชื่อตัวเองเฉพาะอย่างเงี้ยคือจะไม่ยอมรับความรู้อื่นหรือไม่ยอมที่จะพิจารณาอย่างอื่นที่นอกเหนือจากสิ่งนี้ก็จะคิดว่ามันไม่จริงเครื่องมือวัดไม่ได้มันไม่อย่างนั้นอย่างนี้ไหนมาแสดงให้ดูในสิ้นนรกสวรรค์ยังไงซะตลอดทั่วทั้งเอกภพทั้งจักรวาลเนี่ยเราคิดว่ามันมีไหมสิ่งที่เครื่องมือจะไม่มีวันวัดได้เลยพวกวัตถุนั้นสสารนั้นหรือเหตุการณ์นั้นพบนั้นเนี่ยมันมีนะเครื่องมือก็เป็นวัตถุธาตุที่สร้างขึ้นมายังไงก็มีข้อจำกัดของมันตาเราก็เป็นเนื้อเยื่อยังไงก็มีข้อจำกัดสิ่งที่เราไม่อาจใช้กายสัมผัสไม่อาจรู้ด้วยลิ้นไม่อาจดมกลิ่นด้วยจมูกไม่อาจมองเห็นด้วยตามันก็มีอยู่มากมายทีเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเราตีกรอบความคิดของเราอยู่แค่สิ่งที่เนี่ยกายสัมผัสเครื่องมือวัดได้นี่นะเท่ากับว่าเราปฏิเสธความรู้มากมายที่มีอยู่ที่สิ่งเหล่านั้นไม่อาจวัดได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่ามนุษย์จะพยายามแค่ไหนก็ตามมันก็จะไม่ได้เพราะมันก็จะมีอยู่เพราะว่ามันมีอะไรมากมายในจักรวาลนี้นะแล้วมันมีข้อพิสูจน์อื่นอยู่เนาะที่ผู้มีรู้มีญาณทั้งหลายก็มีวิธีปฏิบัติของที่ละเอียดเท่านั้นจึงจะเห็นแล้วก็สัมผัสสิ่งที่ละเอียดได้จริงนักวิทยาศาสตร์เขาก็เริ่มเห็นแล้วนะสิ่งที่มันเกินคิดเกินจินตนาการมันมีพวกอะไรนะอนุภาคนิวทริโนอะไรสักอย่างเดียวที่มันวิ่งทะลุไปอนุภาคที่สามารถทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยอิฐหินปูนทรายเหล็กอะไรมันตัวเรามันทะลุโดยไม่เกิดการหักเหหรือไม่เกิดการขัดขวางอะไรมันทะลุปุ๊บผ่านไปหลอดเหมือนวิญญาณทะลุผ่านประตูอย่างนั้นนะอนุภาคที่มีความละเอียดที่ทะลุผ่านได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ติดอะไรเลยมันมีอยู่นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพวกธาตุที่เป็นธาตุละเอียดเป็นวิญญาณไปเลยมันทะลุมันก็แหมนะก็ต้องมีอยู่นะอะโลกหน้าเมื่อเรารู้ว่าโลกนี้มีจริงภพนี้มีจริงแล้วตายไปแล้วเนี่ยที่เราต้องไปเกิดในภพหน้ามันมีอยู่นะไม่ใช่ตายแล้วศูนย์ตายแล้วหายไปเลยไม่ใช่มันมีภพหน้าที่เราต้องไปเกิดมีจริงนะถ้าเราไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อเรื่องภพก็จะไม่นำไปสู่การออกจากภพไม่นำไปสู่หนทางแห่งมรรคผลนิพพานข้ออื่นอันนี้ข้อ7ข้อ8จะขอพูดคู่เลยนะมารดามีคุณจริงแล้วก็บิดามีคุณจริงแปลกนะคุณในเรื่องอื่นๆก็ยังไม่ถูกยกมาในเป็นพื้นฐานข้อนี้แต่ว่าบิดามารดาถูกยกมาด้วยเหตุที่ว่าคนทั้งหลายเนี่ยแม้ผู้ที่ให้เกิดเนี่ยยังไม่เห็นว่ามีคุณนะคุณความดีที่คนอื่นทำให้ที่ไม่ใช่พ่อแม่เนี่ยเขาก็ไม่เห็นหรอกเพราะคุณขนาดให้ชีวิตเกิดมามีความคิดมีตัวตนอยู่อย่างนี้นะยังมองไม่เห็นเลยยังคิดว่าไม่มีคุณเลยผู้มีปัญญาทั้งหลายจะรู้คุณค่าของความกตัญญูรู้คุณมากทีเดียวเนี่ยอย่างวัฒนธรรมของคนจีนนี่ยิ่งโอ้โหเรื่องพ่อแม่นี่ไม่ได้เลยนะขนาดเป็นฮ่องเต้ยังต้องแหมให้ความเคารพเกรงใจพระพันปีเนาะโอ้องค์ไทยเฮาก็เรื่องพ่อแม่นี่ถือเป็นเรื่องความเคารพมากเพราะเขารู้สึกว่าเขารู้เข้าใจดีว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมพื้นฐานของความเจริญก้าวหน้าอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะพ่อแม่หลวงพี่เองในชีวิตก็เคยเห็นนะคนที่ไม่รู้คุณคนก็มีนะคนความดีทำให้มากมายเนี่ยแต่ก็ไม่รู้แล้วก็บางทีก็ลบหลู่คุณอีกคิดว่ามันไม่ใช่ไม่เป็นดูถูกอะไรต่างและส่วนใหญ่ก็จะเอาดีไม่ได้นะในทางกลับกันเนี่ยคนที่มีความกตัญญูโดยเฉพาะเนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยที่เป็นวัฒนธรรมเด่นชัดเลยก็มีครอบครัวคนจีนเนี่ยที่จะให้ความสำคัญกับพ่อแม่ค่อนข้างเยอะแล้วก็รักษาวัฒนธรรมมาดีก็เป็นเรื่องเป็นพื้นฐานที่ดีของความเจริญก้าวหน้าคนไทยเองสมัยก่อนก็มีวัฒนธรรมของความกตัญญูเชื่อพ่อเคารพพ่อแม่มากแล้วหลังมานี่พอเริ่มเป็นแยกเป็นครอบครัวเดียวเริ่มห่างเหินเริ่มอะไรไปก็ทำให้ความซาบซึ้งถึงตรงนี้อาจจะลดลงไป

บ้างนะแต่ก็อยู่ที่รายบุคคลแหละถ้าเรารู้ชัดตรงนี้แล้วแล้วก็ทำความซาบซึ้งในพ่อแม่อันดับหนึ่งเป็นพื้นฐานแล้วก็ต่อยอดด้วยการรู้คุณของผู้คนมากมายที่เขากระทำแล้วแก่ตนสำนึกอยู่ในใจว่าเป็นคุณการตอบแทนคุณเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องทำตามเขาบอกทุกอย่างไม่ใช่นะเขามีคุณก็จริงแต่ให้เขาให้มาให้เราตอบแทนด้วยการทำไม่ดีแล้วก็อย่าทำนะหรือให้ตอบแทนโดยการที่ให้เราล้มเลิกจากเป้าหมายอันดีงามไปอันนี้ก็คนละเรื่องความกตัญญูกตเวทีตอบแทนคุณกับการมุ่งสู่เป้าหมายดีงามคนละเรื่องนะอย่างเช่นการบวชอย่างนี้เป็นต้นเราตอบแทนด้วยอีกวิธีหนึ่งมันจะไม่เหมือนทางโลกเขาอยู่ให้เราล้มเลิกเป้าหมายด้วยไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่เอาเพราะเรามีวิธีการหรือเราเข้าใจโลกและชีวิตแล้วก็จะตอบแทนคุณด้วยการปิดนรกแล้วก็เปิดสวรรค์ให้ท่านตรงนี้จึงเป็นการตอบแทนคุณที่ยอดเยี่ยมที่สุดดังที่พุทธเจ้าได้ว่าไว้เพศภาวะนี้ก็ถือว่าทำได้ดีอย่างยิ่งโดยเฉพาะลูกเนาะได้อย่างน้อยสักคนหนึ่งได้มีโอกาสมาบวชเนี่ยหรือได้เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในพระพุทธศาสนาจิตก่อนตายบิดามารดาอาจจะนึกถึงลูกเอานึกถึงเป็นพระเป็นอะไรพอดี

มีใจที่ผ่องใสสว่างสวัยในบั้นปลายแต่ถ้าในระหว่างนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้พาเข้าวัดทำบุญได้สั่งสมบุญกุศลในตัวเขาเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็จะสุดยอดเลย9สัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมีจริงเกิดแบบโอปปาติกะโตทันทีเลยเนี่ยคือไปเกิดเป็นเทวดาเป็นคือพูดง่ายคือเนี่ยพวกเทวดาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็มีอยู่นะเกิดปุ๊บโตเลยอย่างงี้พวกเปรตพวกไปถือกำเนิดเป็นสิ่งต่างๆไม่ใช่ว่าเกิดมาก็ต้องมาเลี้ยงดูพวกคนทั้งหลายก็จะปักจมอยู่กับความเห็นที่ว่าไม่สัตว์ทั้งหลายมันก็ต้องเกิดมันก็ต้องเกิดจากไข่จากคันเหมือนที่เขาเคยเห็นทั่วไปตั้งแต่เกิดมามันมีแล้วโตทันทีต่างๆเพราะคนจะเกิดเป็นเทวดาเป็นอะไรมันจะมีแล้วมันก็จะไม่เชื่อในภพภูมิต่างๆที่จะต้องไปเกิดสิบพระอรหันต์ผู้รู้แจ้งมีอยู่จริงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สภาวะที่หมดกิเลสพ้นทุกข์สภาวะธรรมผู้ที่รู้แจ้งรู้ธรรมะอันประเสริฐเป็นอริยสัจทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่จริงความรู้นั้นก็จะมีอยู่จริงปฏิบัติได้จริงก็จะนำมาซึ่งความเข้าใจในสิ่งต่างๆ10ข้อนี้เรามาทบทวนตัวเองว่าเรามีมากระดับไหนแล้วในแต่ละข้อแต่ละข้อถึงขนาดซาบซึ้งไหมลึกซึ้งไหมลึกคือลึกไปในรายละเอียดในภาคปฏิบัติซึ้งนี่คือสัมผัสถึงความรู้สึกในการทำสิ่งนั้นได้ด้วยตัวของเองมันซึ้งไงมันทราบคือรู้เขาซึมเข้าไปแล้วก็ซึ้งคือโอ้เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกที่ท่วมใจขึ้นมาจากผลแห่งการปฏิบัติสิ่งนี้เองที่เป็นความเห็นถูกเบื้องต้นนะและในภาคปฏิบัติเนี่ยมันมีรายละเอียดมากเลยนะแค่บอกว่าทานให้เรามีผลจริงในจินตนาการเราก็คิดว่าการตักบาตรให้ทานได้เฉยมันมีรายละเอียดกว่านั้นอีกยันที่ทำแล้วมีผลจริงก็มีรายละเอียดกว่านั้นอีกในแง่ของการดำเนินชีวิตเอาง่ายๆเลยเนี่ยแค่เราขับรถอย่างเงี้ยเรารู้จักมีน้ำใจอ่ะเบรกให้เขาไปหน่อยเขารอนานแล้วอีกทางนึงจะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเอาให้เขาไปบ้างนี่ก็คือการเสียสละนี่คือยันมีผลจริงเรามองไม่เห็นไงถ้าเราปรับความเห็นเข้าไปอีกในการที่เราปรับให้เห็นว่าสิ่งนี้มันมีผลที่ดีในภาคปฏิบัติในรายละเอียดในมิติต่างๆก็จะนำมาซึ่งการใช้ชีวิตเราในทุกมิติมันก็จะงดงามไปเรื่อยๆเนี่ยความเห็นถูกในรายละเอียดส่วนเสริมเพิ่มเติมคือในระหว่างทางเนี่ยความเห็นเบื้องต้นก็คือทำตาม10ข้อที่ผ่านมาก็อย่างน้อยเรามี10ข้อนี่คือความเห็นถูกที่เป็นพื้นฐานที่ดีเพียงพอเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามุ่งสู่มรรคผลนิพพานเพราะว่าเริ่มเป็นสมาธิฐิใช่ไหมแต่พระอรหันต์การบรรลุธรรมหมดกิเลสแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันนะจะพอดีบรรลุธรรมก็จะมีอนุภาพมีความเห็นมีความรู้ความเข้าใจระดับหนึ่งถ้าสร้างบารมีเพิ่มเติมเป็นอสิติสาวกมหาสาวกเป็นเอตทัคคะด้านนั้นนี้ก็จะมีคุณธรรมคุณสมบัติมีอานุภาพเพิ่มเติมขึ้นมาจากมรรค8ที่ตัวเองได้สั่งสมมามากกว่าระดับพอดีเกณฑ์บรรลุธรรมบรรลุธรรมแล้วไม่พอยังมีคุณสมบัติอื่นเสริมขึ้นมาอีกมันมีปัญญามีฤทธิ์มีเอตทัคคะในด้านมีลาภบ้างในด้านการฉลาดในการจัดแจงเสนาสนะแสดงว่ามีความเห็นในด้านการแบ่งแยกแขกที่มาเป็นชั้นต่างๆมีความเห็นด้านนั้นได้อย่างดีก็มีการบ่มสมาธิในมิตินั้นมาอย่างดีมีแล้วก็ความคิดคำพูดการทำด้านนั้นมาอย่างดีนั่นเองก็มีตัวอย่างหนึ่งในหลายๆตัวอย่างนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยที่แสดงเห็นถึงแม้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ความเห็นก็ไม่เหมือนกันคือมีสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในป่าเนาะแล้วก็มีมหาสาวกที่สำคัญหลายรูปเลยก็พักอยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในป่านั้นนะ

มีอยู่วันหนึ่งพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะอนุรุทธะพระเรวัตตะแล้วก็พระอานนท์เข้าไปคุยสนทนาธรรมฟังธรรมกับพระสารีบุตรพระอานนท์ตอนแรกเนี่ยพระโมคคัลลานะก็ตอนเย็นๆเนาะก็เข้าไปหาพระกัสสปะแล้วก็ชวนไปพากันไปหาพระสารีบุตรพระอนุรุทธะก็ไปด้วยพระอนุนเห็นพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะแล้วก็พระอนุรุทธะไปก็อยากไปด้วยเห็นก็เดินไปหาพระสารีบุตรเดี๋ยวเราไปคุยกันด้วยไปคุยด้วยดีกว่าก็คุยชวนพระเรวัตตะไปก็ไปด้วยกันรวมเป็น5รูปไปคุยกับพระสารีบุตรพอวงสนทนาได้มากันพร้อมกันระดับหนึ่งก็คุยกันในตอนนั้นพระสารีบุตรก็ตั้งหัวข้อธรรมขึ้นมาในวงพระผู้ใหญ่นั่นแหละว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่น่ารื่นรมนะราตรีก็แจ่มกระจ่างไม้สาระงามมีดอกบานสะพรั่งทั่วทั้งต้นเลยกลิ่นเลือดก็คล้ายทิพสุคนหอมฟุ้งไปทั่วทั่วป่าน่ารื่นรมแห่งนี้ป่าหน้าเรื่นรมเช่นนี้เนี่ยจะพึงงดงามด้วยภิกษุเช่นไรเนาะตั้งคำถามแล้วภิกษุยังไงถึงจะทำให้ป่าเนี่ยงดงามเนี่ยตอนนั้นพระสาวกทั้ง5รูปเนี่ยก็พากันตอบขอรับคำถามเนี่ยพระนนท์ซึ่งเชี่ยวชาญในพระหูสูตรก็ตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรพระเรวัตตะชำนาญในฌานสมาบัติก็ตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้เข้าฌานสมาบัติพระอนุรุทธะชำนาญในตาทิพย์ก็ตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้ตรวจดูโลกด้วยตาทิพย์พระมหากัสสปะชำนาญในทุดงควัฏก็ตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้อยู่ทุดงเป็นวัดพระมหาโมคคัลลานะชำนาญในด้านการมีฤทธิ์ก็ตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุสองรูปผลัดกันถามตอบปัญหาอภิธรรมโดยไม่ต้องหยุดพักถามก็ไปเรื่อยๆทั้งคืนเมื่อพระสาวกทั้ง5รูปตอบคำถามแล้วพระโมคคัลลานะก็ถามความเห็นของพระสารีบุตรบ้างท่านจึงตอบว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้เข้าวิหารสมาบัติได้ตามใจปรารถนาทั้งเวลาเช้าเวลาเที่ยงและเวลาเย็นก็ต่างคนก็ต่างมีคำตอบของตัวเองตามที่ตามความเห็นของตนเนี่ยแม้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ก็ความเห็นก็ต่างกันนะแล้วใครจะตอบชัดได้ว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุเช่นไรใครเอ่ยก็ต้องพระพุทธเจ้าอยู่แล้วที่จะคนตัดสินว่าเป็นยังไงภิกษุเมื่อความเห็นต่างกันนี้ก็เลยทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ชื่นชมในคำตอบของทุกรูปเลยเพราะจริงๆก็มีส่วนถูกกันทุกรูปแหละก็แต่พระองค์ก็ตัดตอบไปว่าป่าพึงงดงามด้วยภิกษุผู้กลับจากบิณฑบาตฉันภัตตาหารแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าว่าหากจิตของเรายังไม่หมดความยึดมั่นถือมั่นยังไม่หลุดพ้นกิเลสอาสวะเราจะไม่ลุกขึ้นจากสมาธิบัลลังก์นี่เหมือนที่หลวงปู่เราอธิษฐานเลยเนาะนี่คือความงดงามไปอธิษฐานไปนั่งอธิษฐานนี้ที่ไหนก็นำความงดงามมาสู่ที่นั่นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะป่าแห่งนั้นนะเราอยากให้ที่ไหนงดงามเนาะแล้วก็ตั้งใจนั่งสมาธิเลยแม้เราจะไม่แน่วแน่ขนาดที่ว่าโอ้ถ้าไม่ตายถ้าไม่ได้บรรลุธรรมก็จะไม่รู้ก็จะไม่ขนาดนั้นหรอกแต่แค่เรานั่งปฏิบัติธรรมด้วยมุ่งหมายว่าจะได้บรรลุธรรมก็ถือว่ายังความงดงามสว่างสวยมาณที่แห่งนั้นแล้ว นี่ก็เป็นตัวอย่างในหลายเหตุการณ์นะที่แสดงให้เห็นถึงความเห็นในเรื่องที่มันละเอียดลึกซึ้งที่นอกเหนือจากการหมดกิเลสเป็นพื้นฐานเนี่ยมันยังมีอีกธรรมที่เกี่ยวความเห็นถูกนี่มากมายนักดังที่พระเจ้าได้เคยตรัสไว้เนาะที่หยิบกำไม้หยิบใบไม้มากำหนึ่งเนาะแล้วก็ถามว่าใบไม้ในกำในป่าเนี่ยมีมากกว่าภิกษุตอบว่าโอ้ในป่ามีมากกว่าในกำมือมีน้อยนิดที่พระองค์ก็ตรัสว่าเนี่ยธรรมที่พระองค์แสดงแล้วก็เหมือนกันแสดงไปแล้วเนี่ยเหมือนใบไม้ในกำมื

ธรรมที่พระองค์ยังตรัสรู้แล้วแต่ยังไม่แสดงเนี่ยเหมือนใบไม้ในป่าเยอะเต็มไปหมดธรรมทั้งหลายมันมีมากไอ้ความเห็นถูกก็มีมากเหมือนกันมีหลายมิติมีหลายรูปแบบแต่พระองค์ตัดเพื่อเป็นไปแห่งประโยชน์แก่คนที่พระองค์นี่แหละที่ตัดด้วยนี่แหละเป็นหลักดังนั้นสัมมาทิฏฐิ10ความเห็นถูก10ประการก็เป็นความเห็นที่เพียงพอให้บรรลุธรรมเป็นจุดเริ่มต้นทีเนี้ยแต่ในความเห็นอื่นๆก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนศึกษาเพิ่มเติมเอาเองให้มีความเห็นที่ลึกซึ้งหลักแหลมในด้านต่างๆอ่ะเกี่ยวข้องกับการปรับความเห็นให้ถูกเนี่ยยังมีอยู่ในบุญญกิริยาวัตถุ10ด้วยนะที่ทานศีลการทำภาวนาการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่บุญญาก็ได้บุญนะการขนขวายทำในกิจที่ชอบก็คือกระตือรือร้นทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ดีการอุทิศบุญกุศลนี่ก็ใช่การอนุโมทนาบุญนี่ก็ได้บุญด้วยการฟังธรรมนี่ก็ได้บุญการแสดงธรรมนี่ก็ได้บุญนี่ในห้องนี้ได้บุญกันตลอดเลยนะเนี่ยแล้วก็ข้อที่10ทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงให้ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่เรื่อยๆนะในทุกๆเรื่องทุกๆมิติเลยให้เห็นถูกซึ่งถ้าเราเห็นถูกเห็นตรงแล้วก็ได้บุญนะเพราะใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นใจที่สว่างไสวไม่ใช่ว่าเอ้าเราทำ10ข้อแล้วจบแล้วไม่ใช่นะมันเป็นแค่ผิวเป็นแค่ส่วนหนึ่งมันมีในรายละเอียดปีกย่อยในชีวิตประจำวันเราอยู่เต็มไปหมดเลยและในฐานะนักสร้างบารมีจะทำแค่10ข้อนั้นไม่ได้จะต้องเสริมไปอีกเพื่อเพิ่มอนุภาพให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกด้วยการฝึกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเรานั่นแหละตัวอย่างนะตัวอย่างมันจริงมันเยอะมากแต่ก็จะพูดตัวอย่างคร่าวๆในด้านการบริหารงานความเห็นถูกเกี่ยวกับการบริหารงานก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ของหัวหน้าของผู้นำในที่นั้นๆแหละว่ามีความเห็นมีความเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานเรามากน้อยแค่ไหนบางคนก็มีความเห็นเกี่ยวข้องกับการดูแลลูกน้องเราไม่ต้องไปดูแลมันมากหรอกปล่อยทำงานไปบางคนก็โอ้ไม่ได้เขามีความสำคัญเราก็ต้องดูแลใส่ใจไม่ให้เขาเจ็บป่วยไข้ก็ต้องรับผิดชอบเนี่ยความเห็นที่ต่างกันแล้วอย่างไหนเห็นถูกอย่างไหนเห็นผิดแล้วก็ต้องฝึกแล้วในเมื่อสิ่งนี้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงอะไรคือความเห็นถูกในฐานะเป็นผู้ปกครองเป็นผู้บริหารสิ่งนี้ก็อยู่มันจะมีคำตอบอยู่ในหลักธรรมของพระเจ้าก็มีนะเกี่ยวข้องกับทิศ6อะไรต่างๆแล้วก็เอามาเป็นแนวได้หรือหลายๆอย่างเราก็สามารถจะพิจารณารู้ด้วยเอาธรรมะพระเจ้าเป็นตัวตั้งแล้วก็พิจารณาด้วยตัวเองอาจจะเอาหลักธรรมเรื่องความเมตตาเรื่องอะไรเป็นตัวตั้งแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อทีมงานเราก็ต้องเมตตาต้องดูแลให้การอุปการะเขาสามารถช่วยเป็นทีมงานเป็นลูกทีมของเราเนี่ยจะไปทิ้งของขว้างเขาจะป่วยก็ช่างมันอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ถ้าเรามีการพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นงานปรับความเห็นในแง่ของการบริหารให้ถูกต้องในแง่ของการบริหารคนงานก็เหมือนกันให้มันปรับอย่างนี้อยู่เรื่อยๆสังเกตเรียนรู้รับฟังทำความเข้าใจและยอมที่ทิฏฐุชุกรรมปรับความเห็นให้ถูกให้ตรงมาอยู่ข้อ10เนี่ยว่ามันมีความลุ่มลึกในระดับเนี่ยข้อ10เนี่ยเพราะมันไม่ใช่ของง่ายใครมีความเห็นยังไงแล้วเนี่ยให้เขาเปลี่ยนนี่ง่ายไหมไม่ง่ายนะเขาเรียกว่าไม่ยอมจะเข้าใจอธิบายแล้วอธิบายจะปากเปียกปากแฉะยกตัวอย่างไม่รับตะค่าถ้าจะไม่ยอมเข้าใจก็ไม่เข้าใจหรอกก็จะเชื่ออย่างนั้นแหละก็พูดยากมีทิฏฐิมานะมากคือมีมานะในความเห็นของตนแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงถือว่าอันนั้นมันถูกแล้วก็อยู่นั่นแหละถ้าใจจะถูกจะผิดยังไงก็ค่อยว่ากันแต่ว่าอย่างน้อยให้เราตั้งใจไว้ว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะปรับบางอย่างเราเห็นถูกแล้วแหละไอ้คนจะมาเห็นผิดจะมาชี้นำเราก็ไม่ยอมอันนั้นก็ไม่ได้เรียกว่ามีทิฏฐิมานะก็จริงๆอ่ะในคำสาป

ว่าทิฏฐิมานะมันไม่ได้เป็นความหมายลบนะมันคืออาศัยยึดมั่นในความเห็นของตนแต่ถ้าความเห็นของตนดีแล้วมันก็เป็นเรื่องบวกเนาะถ้าความเห็นไม่ดีแล้วไม่ยอมเปลี่ยนก็ถือเป็นเรื่องลบแต่ส่วนใหญ่จะมาใช้ในเรื่องลบซะมากกว่าก็ถ้าเรามีความเห็นดีอยู่แล้วเนี่ยคนพาลมาชวนเปลี่ยนเนาะแล้วก็ไม่เอาแล้วใจมันจะต้องอ่อนน้อมมันจะต้องอยากจะเรียนรู้ทำความเข้าใจจริงๆมันถึงจะรับฟังเรียนรู้แล้วพยายามจะปรับพร้อมที่จะปรับในชีวิตที่หลวงพี่เจอหลายๆคนก็คงเคยเจอเนาะโอ้ยไม่ยอมเปลี่ยนเลยนะพูดเห็นทำให้ดูก็แล้วหรือพูดอธิบายอะไรไปก็แล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นอย่างนั้นอยู่เกิดยากแต่ถ้ายอมปรับได้นะโอ้เป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะเพราะทันทีที่เราเห็นถูกในเรื่องนั้นปั๊บใจมันสว่างสวยขึ้นมาเนี่ยในการทำงานอย่างเงี้ยบางคนก็อาจจะมีความคิดว่าต้องตั้งใจทำให้ดีที่สุดอะไรมาถึงมือเราเราจะทำให้ดีที่สุดเลยเหมือนหลวงพ่อทัตตาได้สอนไว้เนี่ยอะไรก็ตามมาถึงมือนั่นจะสุดฝีมือเลยเหมือนหลวงพ่อธรรมะท่านก็บอกว่าทำให้ดีกว่าดีที่สุดเนาะแต่บางคนก็อาจจะมีความเห็นโอ้จะไปทำอะไรทำแค่นี้ก็พอแล้วเอาผ่านๆไปไม่ต้องให้มันเรียบร้อยหรอกเอานี่เนี่ยโยงๆไปเลยบางทีหลวงพี่ทำงานกับเพื่อนก็ไม่ต้องจัดเดินให้เรียบร้อยหรอกนี่โยงๆพลาดก็ได้เขาก็มีความเห็นเรื่องงานอีกอย่างนึงไอ้เราก็มันต้องเรียบร้อยสิให้มันได้ฉากได้แนวได้มุมจะไปโยงพลาดไปพลาดมาได้นี่ความเห็นนี่ก็ต่างกันแหละอะไรคือความเห็นถูกมันควรจะเป็นยังไงเราก็ต้องปรับเรียนรู้นี่แต่คนที่เห็นผิดก็จะคุยกันยากนะทะเลาะกันอยู่นั่นแหละเพราะเขาจะยึดถือว่าอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปทำอะไรมากไอ้เราก็ไม่ได้หรอกอันนี้ตัวอย่างนะแล้วก็ในแง่ของการขยายงานพระพุทธศาสนาในปณิธานเป้าหมายของหมู่คณะเราเนี่ยก็จะเป็นในมิติของพระโพธิสัตว์นะจะไม่ใช่บรรลุธรรมส่วนตัวเฉพาะตนเพราะนั้นรูปแบบการสร้างบารมีก็จะต่างจากผู้ที่มีเป้าหมายบรรลุธรรมส่วนตัวที่จะเข้าป่าอยู่วิเวกแล้วก็บรรลุธรรมเฉพาะตนไปเราก็จะมีการขยายงานเพื่อให้ผู้คนได้รู้ธรรมะได้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่ใช่แค่ว่าถ้าเรามีความเห็นอย่างเงี้ยเป็นพื้นก็จะนำมาซึ่งการทำงานการคิดการพูดแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์สาขาในที่ต่างๆการก่อสร้างก็ดีการวางผังก็ดีรูปแบบการจัดกิจกรรมก็ดีก็จะเป็นไปเพื่อสิ่งนั้นแต่ถ้าเราคิดว่าไม่ต้องทำอะไรมากหรอกรอให้มีนโยบายมาสักทีนึงค่อยทำการก่อสร้างผังการคิดงานคิดกิจกรรมการทุกสิ่งอย่างก็จะเป็นไปตามอย่างนั้นแหละพอมันผ่านพอได้พอไหลไปมันจะเป็นไปตามนั้นเลยอยู่ที่ความเห็นพื้นฐานเบื้องต้นเพราะนั้นการปรับความเห็นให้ถูกในแง่ของงานหมู่คณะขยายงานพระพุทธศาสนาก็ต้องเป็นไปตามปณิธานหลวงพ่อของหมู่คณะเรานี่แหละปรับความเห็นเมื่อมีความเห็นอย่างนี้แล้วเราวางคิดงานก็จะคิดไปตามนั้นสอดคล้องกันไปนี่คือแง่ความเห็นถูกในแง่ของการสร้างบารมีหมู่คณะนะเป็นความเห็นถูกอย่างหนึ่งนะการใช้รถใช้ถนนก็เหมือนกันเนี่ยข่าวที่เราดูไปเนาะรถไฟชนกับรถยนต์เนาะที่ไปจอดไอ้รถบัสที่ไปจอดค่อมทางรถไฟอยู่คือไม่ว่าจะเป็นการสวมหมวกกันน็อกก็ดีฆ่าเข็มขัดก็ดีการเคารพกฎจราจรเนี่ยนี่แหละคือความเห็นถูกในแง่ของการใช้รถใช้ถนนนะบางคนเนี่ยมีความเห็นว่าเลี้ยวไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวก็ได้หมวกกันน็อกไม่ต้องใส่ก็ได้ใส่ไปทำไมมันดูเกะกะแต่หลวงพี่เองนะส่วนตัวนะใส่หมวกกันน็อกตั้งแต่นู่นน่ะขับมอเตอร์ไซค์ใส่ตลอดไม่ใช่เพราะอยากทำตามกฎแต่เพราะอยากเซฟตัวเองเราจะไม่ทำเพราะอ้างว่ามันเป็นกฎมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นถือว่ายังเป็นการทำตามที่ไม่ใช่เห็นถูกแต่ถ้าเห็นถูกต้องทำตามเพราะว่าเรารู้ประโยชน์ภายใต้กฎภายใต้การกระทำนั้นๆเราเห็นไงเราเห็นถูกตรงไปตามความเป็นจริงประโยชน์มันเป็นอย่างนั้นเราถึงทำและทุกคนก็ควรจะทำเห็นเข้าใจประโยชน์นี้แล้วก็ทำร่วมกันเห็นโทษของการไม่ทำเห็นโทษของการจอดรถคล่อมรางรถไฟแล้วดิใช่ไหม

คนตายมากมายในฐานะคนขับต้องรับผิดชอบชีวิตคนคุณจะมีความเห็นว่าเอ้ยข้อมรางก็ไม่เป็นไรหรอกอันนี้ความเห็นผิดถ้าเห็นถูกก็คือไม่ได้เราจะจอดรถข้อมรางอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราต้องรับผิดชอบชีวิตคนมากมายเราจะสะเพร่าประมาทเลอะเลอะไม่ได้ส่วนคนมีหน้าที่เตือนรถไฟเนี่ยก็ต้องแซนด์บายทำหน้าที่เอาไว้ตลอดเวลาจะประมาทเลอะเลอะมีความเห็นว่าเราไม่ต้องอะไรมากมันคงไม่เกิดอะไรหรอกแล้วก็เฉยไปก็ไม่ได้เพราะว่าต่อให้ทุกคนพยายามทำตามกฎจราจรก็จริงอยู่ไม่มีใครโดยปกติไม่มีใครมาจอดรถคล่อมเลยนะสมมตินะแต่เหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุเกิดชนกันปุ๊บรถฉลับมาคล่อมพอดีมันก็เกิดขึ้นได้ไหมได้เพราะนั้นคนที่มีหน้าที่เฝ้าคอยเตือนรถไฟก็ต้องสแตนด์บายตลอดจะประมาทจะเห็นว่าไม่เป็นไรไม่ได้เพราะนั้นต้องมีความเห็นใหม่ความเห็นที่ถูกคือต้องระวังตลอดเวลาขับรถก็ต้องถึงทางอันตรายก็ต้องจับสองมือนะถ้าจับมือเดียวงงยิ่งงงยิ่งไปเงี้ยเอาเกิดเหตุใครวิ่งตัดหน้าหรืออะไรขึ้นมามันจะควบคุมทันได้ยังไงใครมีความเห็นว่าไม่เป็นไรก็ยังมีความเห็นผิดในแง่ของการขับรถจับสองมือนะมันจะได้มั่นคงจะได้ปลอดภัยพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้ในรายละเอียดการใช้ชีวิตพวกนี้ก็จะมีความเห็นถูกเล็กน้อยเป็นคุณสมบัติเสริมทำให้ประสิทธิภาพในของตัวเราเนี่ยในระหว่างการสร้างบารมีมันสูงขึ้นเราจะเข้าใจอะไรต่างได้มากมายถึงเหตุถึงผลถึงวัตถุประสงค์ประโยชน์ความเป็นมาเป็นไปของสิ่งต่างๆอย่างดีขึ้นเรื่อยๆเลยเรามาดูคลิปของนักเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะในการสวนสนามเป็นตัวอย่างจากภาพที่เราเห็นเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าถ้าทุกคนอยู่ในร่องในรอยในระเบียบวินัยอันดีงามของตนมันจะไม่ปะทะมันจะไม่ชนมันจะไม่อะไรกันเลยมันจะไหลลื่นวินัยจึงสำคัญอยู่ในร่องในรอยอันดีงามไม่ว่าจะเป็นกฎจราจรก็ดีไม่ว่าจะเป็นวินัยทางสังคมของบริษัทขององค์กรของหน่วยงานถ้าเราอยู่ในร่องในรอยดีความกระทบกระทั่งกันก็จะไม่มีมันจะไหลลื่นไหลปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยถ้าแม้แต่คนเดียวนะหลุดใช่ไหมหลุดแนวหลุดอะไรไปเนี่ยมันก็ชนกันไงระเนระนาดเนี่ยเราทำตามกฎระเบียบไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนก็ดีเขาให้แต่งชุดอย่างนี้เขาให้ตัดผมอย่างนั้นร้านนี้เขาให้ใส่ชุดพนักงานอย่างนี้สังคมเขามีกฎระเบียบยังไงถ้ามันไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีแล้วก็ทำตามไปเถอะมันจะทำให้ทุกสิ่งอย่างมันราบลื่นไหลลื่นไปถ้าเรามีความเห็นความเข้าใจว่าเราทำตามกฎเพื่อหวังประโยชน์ของหมู่คณะไม่ให้กระทบกระทั่งไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียหายขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นความเห็นถูกในแง่การใช้ชีวิตความมีวินัยแล้วก็เป็นปัญญาเราไม่ได้ทำเพราะเขาสั่งเราไม่ทำเพราะมันเป็นกฎอย่างนี้แต่ทำเพราะว่าเราเห็นประโยชน์และเห็นโทษของการไม่ทำการอยู่ร่วมกันในสังคมการเห็นแก่ตัวบางคนก็เห็นแก่ตัวนะมีความเห็นแค่ว่ามันจะต้องเราเท่านั้นจะไปแบ่งให้คนอื่นทำไมบางคนก็เห็นว่าเออมันต้องมีน้ำใจเคารพให้เกียรติกันเสียจริงจะถูกก็แล้วแต่หลากหลายแต่คนที่มีความเห็นว่าเออต้องเห็นแก่ตัวนะต้องเราก็เป็นอย่างนั้นเนาะก็จะเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าจะมีกัลยาณมิตรมีอะไรมาคอยชี้แนะมาคอยหรือมีบุญมาเตือนให้ปรับความเห็นขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆเลยก็เป็นหน้าที่ของเรา

0: นะที่ต้องทำให้ผู้คนในสังคมเนี่ยได้มีน้ำใจเคารพให้เกียรติแบ่งปันด้วยการชี้นำชักชวนพูดอธิบายบรรยายธรรมและนำให้ดูเป็นตัวอย่างดังที่เราได้พยายามทำกันมาเนี่ยการเห็นเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญที่เราอยู่ในคำอธิษฐานจิตเนาะให้เห็นเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญเนี่ยให้รู้ตรงนี้อะไรทำแล้วเสื่อมอะไรทำแล้วเจริญถ้าเรารู้ตรงนี้ก็จะดีที่มาพูดตรงนี้เพราะว่าในชีวิตประจำวันพี่ก็เห็นมีคนที่เราพี่รู้จักเนี่ยไม่เห็นตรงนี้เลยนะไม่เห็นเหตุแห่งความเสื่อมและความเจริญตะบี้ตะบันทำไอ้สิ่งที่มันนำมาซึ่งความเสื่อมต่อตนเองและส่วนรวมแล้วไอ้เราทำประโยชน์ให้เห็นว่าส่วนตนเองและหมู่คณะจะเจริญเนี่ยเราก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยก็ไม่ยอมรู้เข้าใจไม่ยอมเห็นจะคิดเป็นอีกอย่างหนึ่งตลอดเลยคนไม่เข้าใจอย่างไอ้ข้อนี้อย่างยิ่งเลยเนี่ยกลุ่มพี่เห็นมาในวัจจบันด้วยตัวเองเขาเนี่ยอย่างยิ่งเลยแล้วก็มีทิฏฐิตรงนั้นมันเป็นอย่างนั้นเลยมันทำให้เราเข้าใจถึงตัวอย่างถึงหลักธรรมสิ่งต่างๆเนี่ยมากขึ้นจากชีวิตประจำวันเรานี่แหละเพราะแม้ตัวหลวงพี่เองก็พยายามคิดทำความเข้าใจแล้วก็ปรับความเห็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงพี่เทศน์ในฝันนี่นะมันก็มาจากสิ่งที่เราพยายามตั้งใจทำตลอดเลยนะได้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ก็มีความพยายามทำอยู่ดังที่หลวงพ่อทัตตะท่านเคยสอนเนาะหลักการเทศน์เทศน์ในสิ่งที่ตัวเองทำได้มันจะดีมันจะเข้าใจมันจะรู้ว่ามันคืออะไรทำแล้วเป็นยังไงมันสภาวะใจที่ทำมันเป็นยังไงขณะที่เจออุปสรรคขณะที่ต่อสู้ขณะที่ทำมันได้มาแล้วส่วนนึงมันเป็นยังไงเนี่ยพอมาพูดมาอธิบายมันก็ชัดเจนขึ้นไงอ่ะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราจะต้องปรับความเห็นต่อสิ่งนั้นๆให้ถูกอยู่เสมอนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิแค่ความมีน้ำใจแบ่งปันเนี่ยในมิตรทุกๆมิติเนี่ยการช่วยเหลือกันก็คือยันมีผลจริงถ้าเราเชื่อว่าทานมีผลจริงยันมีผลจริงเนี่ยลึกซึ้งเนี่ยในรายละเอียดชีวิตประจำวันเราก็ต้องช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์อยู่ตลอดเลยแต่ถ้าเรายังทำเฉพาะหลักๆหัวๆไอ้เล็กๆน้อยๆเราปล่อยผ่านแสดงว่าเรายังทำสิ่งนั้นไม่ลึกซึ้งพอยังมีความเชื่อเป็นสมาธิลึกไม่พอแค่ผิวๆเดี๋ยวเรามาพักก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมแฮปปี้คิดที่หลวงพี่ได้เคยจัดมาหลวงพี่จะพูดถึงกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีภาพให้ดูแล้วก็พร้อมบอกหลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรมในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนั้นๆให้ด้วยเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอของโครงการตะวันบนดอยกันก่อนซึ่งไม่เกี่ยวกับโครงการหลวงพี่นะแต่ก็เอามาให้ชมได้ปลื้มปิติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนดอยกัน
1: หนูเคยคิดว่าคงได้เรียนแค่เท่าที่มีโอกาสค่ะแล้วก็กลับมาช่วยงานครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านบนดอย
2: โอโอตะลุคูบาซามาบอร์เดโตลเกตเทวาเดมาโบมากุดะพระองค์นักไกูเสร็จบางก็เดอโอ้ไอเดอแม่สัตว์สีน้ำไม่เดอแล้วก็แล้วขาเล็กขาถั่วเล็กขายาพัวแล้วก็อยู่อ่ะ
3: หลายครั้งการเดินทางก็มีความเสี่ยงแต่ถ้าเราไม่ไปชาวบ้านจะไม่รู้จักพระรัตนตรัยไม่รู้จักบุญบาปจะเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงยิ่งกว่า

0: อย่างน้อยให้เขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้จักบุญบาปแล้วก็เปลี่ยนจากการนับถือผีมานับถือพระรัตนตรัย
1: บนยอดดอยอันห่างไกลยังมีพระภิกษุชาวบ้านและเยาวชนที่กำลังร่วมกันประคับประคองพระพุทธศาสนารักษาศีลธรรมอันดีงามเอาไว้ด้วยหัวใจแห่งศรัทธา
2: หนูรู้จักชมรมแสงตะวันค่ะจากพระอาจารย์ที่มาอบรมในโรงเรียนและหนูก็เป็นจิตอาสามาตลอดค่ะ
1: จากจุดเล็กๆเริ่มเกิดการเชื่อมโยงระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน
3: หลายคนอาจเห็นว่าเรากำลังขนของขึ้นดอยแต่สำหรับพวกเราไม่ได้แค่เอาของขึ้นมาเรากำลังเอาโอกาสขึ้นมาเอาแรงบันดาลใจขึ้นมาสร้างความอบอุ่นให้กับคนที่นี่และบางครั้งมันคือแรงบันดาลใจที่ส่งต่ออนาคตของเด็กอีกหลายคน
1: เด็กที่ได้ทุนไม่ใช่แค่เด็กที่ขาดโอกาสแต่คือเด็กที่ลุกขึ้นเป็นผู้ให้ทั้งที่ตัวเองยังต้องการโอกาส
2: หนูเป็นจิตอาสามาตลอดแค่หวังว่าชุมชนของหนูจะเข้มแข็งขึ้นโดยไม่คาดหวังเลยว่าจะมีใครมองเห็นวันหนึ่งหนูได้รับทุนจากโครงการตะวันบนดอยวันนั้นหนูเห็นทางของตัวเองชัดขึ้นและรู้ว่าสิ่งที่หนูทำนั้นมันมีความหมายจริงๆ
1: จากเด็กคนหนึ่งในวันนี้กลายเป็นหนึ่งในเครือข่ายอาสาสมัครกว่า500คนที่ร่วมกันสืบสานศีลธรรมและดูแลพระพุทธศาสนาบนยอดดอย
2: หนูอยากกลับมาทำชุมชนของหนูให้ดีขึ้น
1: เมื่อพระพุทธศาสนายังคงอยู่ศีลธรรมก็ยังรากในหัวใจผู้คนทั้งชาวบ้านและเยาวชนจึงมีหลักมีแสงนำทางในการดำเนินชีวิตและส่งต่อความสว่างไสวไปทั่วทั้งยอดดอย
4: เธอเดี๋ยวก็เสมอซ้ำเมื่อเราโตแก่โอ้แก่ลูกแก่หลานก็พูดได้พูดได้เจอผู้สาวแก่บ้านเลยแก่บ้านเลยก็เสมอซ้ำเมื่อเราก้า
1: โครงการตะวันบนดอยคือภารกิจแห่งศรัทธาที่ยืนหยัดอยู่บนสองพลังสำคัญพลังของเด็กและเยาวชนผ่านเครือข่ายชมรมแสงตะวันที่ลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงและพลังของคณะสงฆ์ที่ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่พุทธบุตรเนื้อนาบุญบนยอดดอยเมื่อสองพลังนี้ไปด้วยกันเราไม่ได้เพียงเปลี่ยนชีวิตของใครคนหนึ่งแต่กำลังสร้างคนให้เป็นผู้นำความดีกลับไปดูแลบ้านของเขาและทำให้ผู้คนทั้งชุมชนมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในใจแม้เส้นทางสายนี้จะเต็มไปด้วยบททดสอบแต่โครงการตะวันบนดอยยังคงเดินหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งเพื่อรักษาแสงแห่งธรรมให้ยังคงส่องสว่างอยู่บนยอดดอยและอยู่ในหัวใจของผู้คนตลอดไป
5: ก็เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้สัมมาทิฏฐิทานมีผลจริงยันมีผลจริงเห็นไหมความทุ่มเทความเสียสละบากบั่นจะเป็นประโยชน์เป็นคุณที่เกิดขึ้นเนี่ยภายใต้ความเห็นถูกอย่างแรงกล้านำมาซึ่งศรัทธาและความมุ่งมั่นนำมาซึ่งความคิดคำพูดการกระทำแล้วก็เป็นสัมมาวายาโมเนาะหมายว่าจะโคลนจะลำบากแค่ไหนจะสูงยังไงไปทำดีให้ได้เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ในหลายๆเหตุการณ์หนึ่งที่หมู่คณะเราเฝ้าเพียรทำอยู่ในที่ต่างๆในประเทศแล้วก็ในโลกใบนี้ให้เราได้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะอ่ะสำหรับหลวงพี่เองอยู่ทุรงคสถานจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีก็สู้เหมือนกันก็จัดกิจกรรมเยาวชนเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่ทุกพยายามทั้งการคณะสงฆ์ก็พยายามไปก็ไปเนื่องจากทีมงานก็มีน้อยก็ไปได้พอก็ตึกกระจิกแต่ก็คืบหน้าไปเรื่อยๆจะมีกิจกรรมแฮปปี้คิดที่ได้ทำขึ้นมาแฮปปี้คิดเด็กดีมีสุขเป็นการนำเด็กเล็กมาทำกิจกรรมในวันเสาร์แล้วก็เอาเด็กโตที่เป็นม.ปลายหรือมหาวิทยาลัยมาเป็นพี่เลี้ยง

ทำกิจกรรมเป็นกิจกรรมหรือเรียกอย่างหนึ่งคือพี่สอนน้องเราจะไม่เป็นคนสอนเองเป็นหลักนะเราจะให้เด็กสอนให้เด็กโตมาทำกิจกรรมให้เด็กเล็กอีกทีหนึ่งก็จะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมทั้งเด็กโตเด็กเล็กในกิจกรรมเดียวกันกิจกรรมก็ตั้งแต่เช้าเลยจนกระทั่งเย็นเริ่มจากลงทะเบียนคือหลวงพี่จะไปทำเรื่องขอโรงเรียนขอเด็กม.ปลายมาส่วนหนึ่ง5คน8คนก็แล้วแต่แล้วก็ทำหนังสือไปยังโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนประถมให้เชิญชวนผู้ปกครองให้หน่อยว่ามีกิจกรรมนี้ฟรีก็เด็กก็มาก็เป็นอดีตสามเณรเก่าบ้างเป็นก็หลากหลายเริ่มลงทะเบียนประมาณ9โมงแล้วก็ให้ก่อนหน้านั้นจะมีการเตรียมงานนะนัดแนะเตรียมงานกับคนที่โรงเรียนส่งมาเป็นพี่เลี้ยงให้แล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่สอนให้เด็กโตได้ทำงานด้วยจิตอาสาสอนให้รู้ว่ายันมีผลจริงต้องปฏิบัติด้วยตัวเองเห็นไหมความจิตอาสาเสียสละให้เห็นผลเห็นการกระทำเป็นความชื่นใจในเบื้องต้นกิจกรรมสันทนาการใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงในการรวมคนในระหว่างเด็กรอก็มีเปิดการ์ตูนให้ดูบ้างอะไรบ้างระหว่างเขารอนะพอสักครึ่งชั่วโมงรวมได้ระดับหนึ่งก็มีสันทนาการสร้างความคุ้นเคย ตรงนี้ก็ถือโอกาสสอนเด็กม.ปลายไปด้วยว่าทำไมในกิจกรรมที่มีการรวมคนจากหลากหลายพื้นที่จะต้องเริ่มด้วยกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมคือคนที่ไม่รู้จักกันมารวมกันน่ะจะอยู่จะให้มายิ้มด้วยกันมากอดคอกันมันทันทีเลยได้ไหมเธอเป็นใครก็ไม่รู้ไปกอดคอนี่เขาจะตบมือเราทิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้เป็นใครมาจับฉันแต่พอกิจกรรมมันพาไปต้องทำต้องได้เล่นด้วยกันกระโดดได้จับไม้จับมืออะไรกันเนี่ยเขาละลายพฤติกรรมไอ้การที่แบบกำลังวางมาดอยู่ไอ้ลือไม่กล้าที่จะแสดงออกมันก็เริ่มคลายออกไปกิจกรรมมันพาทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยต่อไปในระหว่างกิจกรรมทั้งวันไอ้คันจะไปจับไม้จับมือกอดคอกันเต้นสนุกสนานด้วยกันมันก็ทำได้แหละเพราะว่ามันได้ลองทำไปแล้วในขั้นต้นน่ะได้ละลายไปเรียบร้อยแล้ว ก็เลยมีความจำเป็นต้องมีกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นมาในขั้นต้นใครที่ดูเหนื่อยจากการเดินทางซึมๆได้หัวเราะได้กระโดดโลดเต้นได้ร้องเพลงได้ตบมือมันก็สดชื่นเบิกบานขึ้นมานอกจากเด็กเขาจะได้ทำนำทำด้วยตัวเองแล้วเนี่ยเขายังเข้าใจถึงว่าทำไมต้องมีด้วยก็อธิบายให้เขาเห็นเด็กม.ปลายนะนี่ม.5ก็ถือว่าเก่งเหมือนกันนะนำทำกิจกรรมได้อะไรได้นี่ก็ไม่ธรรมดาก็มีกิจกรรมสถานการณ์ทั่วไปก็มีการละเล่นประกอบข้อคิดเสริมเข้าไปด้วยแล้วเด็กก็จะได้มาแล้วสนุกเพราะว่าวันหยุดเนี่ยถ้าเราจะต้องมาเรียนในเชิงวิชาการอะไรอีกเนี่ยมันก็จะเหนื่อยเนาะเขาเรียนมาตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์แล้วเนี่ยเพราะนั้นการมาปฏิบัติธรรมการมาร่วมกิจกรรมนี่ก็คนเป็นไปด้วยการพักผ่อนแล้วก็สนุกสนานแน่นอนว่าก็ต้องมีเรียนธรรมะมีนั่งสมาธิอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าเราจะใช้เวลาไม่นานมากก็แล้วก็เน้นที่กิจกรรมมากกว่าการนั่งฟังเฉยๆประมาณทัก10โมง20 10โมงครึ่งก็จะเป็นเวลาของพระลงเทศแล้วก็นำนั่งสมาธิซึ่งเนื้อหาเทศก็จะมีหลากหลายเรื่องที่จะพูดก็จะไม่เยอะมากจะพูดแค่หลักๆอยู่นิดนึงแล้วก็มุ่งเป้าให้เขาเข้าใจสิ่งนี้ก็พอไม่ต้องพูดแบบเยอะๆเหตุผลโยงไปโยงมาเขาจำไม่ได้หรอกเป็นเราก็เหมือนกันฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยพอจบออกไปถามว่าดีไหมโอ้ดีได้อะไรบ้างคิดหนักเมื่อกี้ได้อะไรเนี่ยขนาดฟังไปตั้งนานนะตั้งเยอะแล้วยังคิดหนักว่าได้อะไรมาบ้างเนี่ยเด็กไม่ต้องพูดถึงถ้าเทศเยอะไปพูดเยอะเรื่องไปมันจำไม่ได้หรอกก็เอาน้อยๆชัดๆแต่ขยี้ไปยังภาคปฏิบัติขยี้ไปยังสิ่งที่เกี่ยวข้องถึงเหตุถึงผลการลุกนั่งใน

0: ครั้งนี้ก็จะพูดถึงการลุกนั่งการกลับเท้าข้างหลังครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะในภาพซึ่งจัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองก็เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จัดซ้ำบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ไปแล้วหรือบางคนเป็นอดีตสามเณรก็เคยได้รับการฝึกมาแล้วดังนั้นถ้าเราอยู่ๆไปพูดเฉยๆก็เหมือนกับเขามาฟังเรื่องเดิมก็เลยเป็นกิจกรรมครั้งนี้ก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเป็นเด็กเก่าเคยร่วมกิจกรรมมาแล้วเรียนรู้มาแล้วเนี่ยจะให้เขาออกมาสาธิตนี่ให้มันเป็นมิติใหม่จากฟังเฉยๆมาสาธิตให้คนใหม่ดูในทุกๆเรื่องเลยแล้วก็เป็นการลุกนั่งที่ถูกที่ดูแล้วสง่างามแม้บางคนอาจจะใส่กางเกงก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยแต่การลุกที่ดูแล้วมันสง่างามมันก็เนี่ย1 2 3 4เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยที่เราได้ฝึกได้เรียนมาเนี่ยแล้วการกลับเท้าข้างหลังมันทำให้บางทีคนใส่กระโปรงก็สุภาพแม้กระทั่งใส่กางเกงถ้ากลับข้างหลังก็ดูสุภาพเรียบร้อยดูเคารพให้เกียรติคนที่อยู่ข้างหน้าไม่เอาเท้าพาดมาโชว์คนข้างหน้าโชว์ฝ่าเท้าอันงดงามอันนั้นก็ดูไม่ดีเนาะเพราะนั้นกลับเท้าข้างหลังก็จะดีกว่าแล้วก็ถือโอกาสได้บอกสอนแล้วก็ให้ทุกคนได้ทำทุกเรื่องทุกราวจะมีภาคปฏิบัติและให้ทุกคนได้ลงมือด้วยตัวเองเสมอฟังแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วยังไงไงก็ไม่เท่ากับลองปฏิบัติด้วยตัวเองลองแล้วเคยแล้วมาก่อนในชีวิตประจำวันบ้างก็ไม่ลึกเท่ากับมาฟังเหตุผลและลองปฏิบัติพร้อมคำอธิบายในฐานและตอกย้ำความสำคัญว่าการที่พระได้มาทำฐานอย่างนี้ก็แสดงว่าเรื่องนี้มันสำคัญมากมันจะตอกย้ำไปในใจแล้วเขาจะนึกถึงอยู่ตลอดเวลาไปอยู่ในสังคมก็ปิดท้ายด้วยการนั่งสมาธิสัก10 นาทีนิ่งๆอยู่กับตัวของตัวเองอยู่กับลมหายใจเข้าออกนิ่งๆลมหายใจหยุดก็นิ่งๆไปเลยไม่ต้องสนใจแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันให้มาประเคนพระทหารพระก็จะมีการแบ่งกลุ่มแล้วนักเรียนปลายก็จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงตลอดเลยนะทั้งวันเลยฝึกการดูแลใจใส่แล้วก็ความรับผิดชอบก็จะพยายามสอนเขาว่าเด็กเนี่ยจะปล่อยไปไม่ได้นะเขาจะไปเข้าห้องน้ำอะไรก็ต้องมีพี่ไปดูว่ามันจะไปเล่นกันไหมจะลื่นล้มหัวแตกไหมในห้องน้ำจะมีงูไปซ่อนดักรออยู่หรือเปล่าให้เห็นว่ากิจกรรมทุกกิจกรรมมาพร้อมความรับผิดชอบเราจะเอาเด็กมาแล้วจะปล่อยทิ้งก็ไม่ได้ก็ต้องดูแลทั้งวันถ้าเห็นเขาเล่นอันตรายที่เสี่ยงต่อเกิดอุบัติเหตุให้เข้าไปชาร์จเลยเพื่อระงับเหตุเหล่านั้นเช่นกำลังปีนที่สูงกำลังวิ่งอยู่มินเมจะตกรีบเข้าไปชาร์จเพื่อระงับเลยจะดูคอยลุ้นอยู่ไกลๆงั้นไม่ได้ก็เป็นกิจกรรมนอกจากเด็กโตเด็กเล็กได้มาทำแล้วเนี่ยโยมผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายก็มีโอกาสได้ทำบุญสนับสนุนด้วยอาหารด้วยอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นการกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมเด็กบางคนก็เอาขนมมาเอาผลไม้มาช่วยกันบางคนก็บริจาคเป็นเงินค่าอาหารเด็กก็มีผลไม้มีขนมอะไรอร่อยมาวัดแล้วให้ประทับใจเนาะเมื่อที่หลวงพี่เนี่ยเห็นญาติโยมพาลูกมาวัดดุด่าลูกตลอดเลยหยิกมั่งอะไรบ้างอย่าเล่นอย่าเสียงดังอย่านี่อย่าทำอะไรนี่อะไรหน่อยก็ไม่ได้ไปทั้งหมดอยู่ห้ามไปหมดเลยแล้วนึกถึงความรู้สึกเด็กอะวัดเป็นที่ที่มาแล้วจะทรมานจะโดนดุโดนด่าโดนหยิกโดนตวาดทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะถูกฝังอยู่ในใจเป็นความรู้สึกไว้เพราะนั้นหลวงพี่ก็เลยคิดว่ามันเป็นที่มาของนี่ไงน่าจะมีกิจกรรมอะไรที่เด็กได้ปลดปล่อยได้วิ่งได้เล่นแล้วก็ได้รู้สึกว่าเป็นความประทับใจหรือว่ามาวัดแล้วมีความสุขไม่ใช่มาวัดเป็นเสี่ยงความทุกข์ทรมานอ่ะในระหว่างพักสักหน่อยแล้วก็ประมาณสักเที่ยง50ก็เริ่มรวมตัวกันแล้วปฏิบัติธรรมภาคบ่ายสักหน่อยสัก40 นาที
1: ่

ในวันนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการจัดระเบียบสิ่งของพร้อมปิดท้ายการนั่งสมาธิส่วนเนื้อหาที่เอามาคุยกับเด็กก็ก็จะเอามานำเสนอพวกเราสักนิดนึงเนาะเป็นเรื่องของการจัดเก็บสิ่งของก็จะพูดถึงหลักการนะจัดที่ของละเอียดที่ใจสิ่งที่เห็นมีผลต่อใจถ้าของรกรุงรังใจก็ยุ่งเหยิงความคิดก็ไม่ดีถ้าของเป็นระเบียบใจก็สงบคิดวางแผนได้ดีก็ให้เขาอ่านตามไปอันแรกง่ายๆวางตั้งฉากหรือว่าขนานก็ได้ของที่วางตั้งฉากเป็นยังไงของที่มันไม่ฉากไม่ขนานเป็นยังไงใหญ่อยู่ล่างเล็กอยู่บนก็ถามเขาไปด้วยว่าทำไมถึงอย่างนั้นอย่างนี้เด็กก็เข้าใจก็ตอบได้ถูกกันเพราะอันหนักอันใหญ่อยู่บนมันก็จะพังเนาะทับอันล่างบี้แบนก็เรียงก็จะล้มง่ายไม่สวยก็ตอบถูกนะถึงเหตุผลหยิบใช้สะดวกหรือเรียงตามความจำเป็นอันไหนอยู่ในอยู่นอกก่อนหลังบนล่างบางทีมันไม่เป็นไปตามว่าใหญ่จะต้องอยู่ล่างเล็กจะต้องอยู่บนเสมอไปมันอยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างอยู่ที่ตัวน้ำหนักอยู่ที่ของใช้บ่อยใช้ทีหลังหรือพังง่ายพังยากก็เลยว่าหยิบใช้สะดวกหรือตามความจำเป็นแต่พอจะเป็นอื่นๆแล้วแต่ขอให้ทุกสิ่งอย่างมันถูกคิดถูกจัดระเบียบก็พอชิดในเข้ามุมแทนที่เราจะวางเรียงกันตรงกลางโต๊ะเลยแล้วก็พอจะทำงานทีเอาเกะกะไม่รู้จะวางข้าวของยังไงก็เน้นให้ชิดในเข้ามุมให้พื้นมีพื้นที่ว่างตรงกลางไว้สำหรับทำงานอื่นๆได้ประเภทเดียวกันให้อยู่ด้วยกันรองเท้าอยู่กับรองเท้านะจะมาอยู่กับหมวกอยู่กับผ้าเช็ดหน้าก็ไม่ได้เนาะถุงเท้าคนอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คุยก็ถามเข้าไปอธิบายถึงเหตุถึงผลว่าทำไมไม่ได้ก็ตอบถูกกันเรียงตามขนาดหรือโทนสีพูดง่ายเรียงพี่เรียงน้องต่ำไปสูงสูงไปต่ำก็แล้วแต่สีเดียวกันอยู่ชิดกันหนังสือธรรมะหรือสิ่งที่เนื่องด้วยพระรัตนตรัยอยู่บนสุดเสมอจะเอาอะไรมาทับหนังสือธรรมะเอาข้าวของอะไรมันก็ไม่ดีแล้วก็แต่ถ้าเนื่องด้วยพระรัตนตรัยเหมือนกันอาจจะมีการทับอะไรกันได้ก็ไม่เป็นไร

สิบคะแนนสิบคะแนนมันจะมีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งล้มระเนระนาดตั้งแต่15นาทีแรกอีกทีเดียวเหมือนวิ่งมาราธอนเลยจะมีอยู่ประมาณสัก 10% น่ะที่ไปถึงชั่วโมงสุดท้ายเพราะแสดงให้เห็นว่าถ้าเขาทำจริงจะทำได้อยู่ที่แรงจูงใจว่าทำไปยังไงขนาดไหนพอนั่งสมาธิเสร็จก็เข้าฐานการเรียนรู้เป็นภาคปฏิบัติซอยย่อยเป็นฐานเพื่อแยกจำนวนเด็กออกไปเป็นกลุ่มย่อยเมื่อเป็นกลุ่มย่อยทุกคนก็จะมีโอกาสได้ทดลองปฏิบัติด้วยตัวเองสี่ฐานแล้วก็เวียนกันไป ฐานหนึ่งก็เป็นฐานปฏิบัติตนกับพระภิกษุสงฆ์ด้วยปัญหาที่เคยเจอเนี่ยเด็กทักทายพระไม่ถูกยังไม่แต่เด็กเลยนะอาจารย์พี่สวัสดีไปถึงว่าสวัสดีพระก็ดีนะไม่เจริญพรพระด้วยบางทีอาจารย์ที่หนุ่มๆสาวๆก็ยังไม่คุ้นกับเรื่องนี้เลยเพราะนั้นเด็กหลายคนก็ไม่คุ้นนี่พูดถึงพระผู้ใหญ่พูดถึงหลวงพ่อแทนที่จะเรียกท่านเรียกเขาอย่างเงี้ยก็สักส่วนใหญ่เลยก็ต้องสอนให้เรียกท่านไม่ใช่แค่หลวงพ่อไม่ใช่แค่พระอย่างเดียวนะแม้แต่ผู้ใหญ่อื่นท่านอื่นก็ต้องเรียกท่านจะบอกว่าเขาไม่ได้ต้องสอนอีกหลายอย่างเลยแต่ก็สอนแค่ส่วนนี้ไปก่อนอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่าไปครั้งต่อไปสอนแต่ละครั้งจะไม่เยอะมากจะเก็บไว้ครั้งต่อไปค่อยๆทยอยไปแล้วก็มีเวียนของเก่าด้วยเก่า3ใหม่1เก่า3ใหม่1ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันต้องมีเก่าอยู่บ้างเพราะบางคนก็มาใหม่แต่ถ้ามีเก่าล้วนเลยเนี่ยคือสอนของเดิมล้วนๆเลยไอ้คนมาเดิมก็รู้สึกว่ามันทำไมมันเหมือนเดิมพอเหมือนเดิมสักครั้งนึง2ครั้งปั๊บเขาก็ไม่อยากมาแล้วเพราะมันซ้ำเพราะนั้นกิจกรรมที่จะพยายามไม่ให้ซ้ำมันต้องมีของใหม่อยู่ตลอดแม้เป็นกิจกรรมแบบเดิมรูปแบบกิจกรรมก็จะไม่เหมือนเดิมรูปแบบการเข้าฐานก็จะไม่เหมือนเดิมรูปครั้งนี้หลวงพี่ก็ให้โจทย์ที่ว่าเรายังไม่ต้องบอกว่าควรทำยังไงแต่เราจะให้คนเก่าออกมาสาธิตเลยทั้งหมดเลยคนที่เคยผ่านมาแล้วออกมาสาธิตเพื่อให้คนเก่าไม่รู้สึกว่ามานั่งฟังและจำเจแต่ตัวเองได้มีโอกาสเป็นผู้ที่สาธิตให้คนใหม่ดูจะเขินอายจะดีไม่ดีจะงงเง่ยก็แล้วแต่เป็นประสบการณ์ของเขาให้ได้แสดงออกแล้วก็มันไม่ซ้ำเดิมจะให้นโยบายกับพี่เลี้ยงทุกคนเลยทีมงานทุกคนว่าจะไม่มีการดุด่าใดๆทั้งสิ้นไม่มีการพูดให้เกิดบรรยากาศมาคุทุกอย่างจะอาศัยเทคนิควิธีการในการทำให้ละมุนละม่อมทั้งสิ้นอย่างเช่นตอนนั่งสมาธิเนี่ยถ้ามีเด็กเล็กคนไหนที่แบบทำเสียงดังกึกๆๆเล่นบัตรเล่นอะไรรอบตัวให้เสียงดังแล้วก็จะพยายามห้ามแบบจุ๊ๆๆแบบห้ามแบบยิ้มๆถ้าดูแล้วเขารู้สึกว่าห้ามตัวเองไม่ได้เล่นไม่ได้ก็จะป่ะเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังกับพี่นะก็พาไปจูงแบบเหมือนกับไปนั่งด้วยกันสนุกๆแล้วถ้าเขาแยกไปแล้วเขายังไม่เงียบเสียงดังเพิ่มอีกก็เดี๋ยวไปเล่นกับพี่ข้างนอกห้องกันดีกว่าก็พาไปเล่นจะใส่เทคนิคเหล่านี้แทนจะไม่มีการดุอ่ะต่อไปในฐานนี้ก็จะมีการสอนเรื่องการทักทายการพูดการกราบไหว้ที่ถูกต้องกับพระภิกษุสงฆ์พร้อมกับการประเคนของและรับมอบของจากพระด้วย2มือประเคน2มือรับ2มือผู้หญิงมีผ้ารับประเคนผู้ชายจะมีหรือไม่มีก็ได้นะใครจะรู้อีกฐานนึงเป็นฐานความเคารพนอบน้อมผู้ใหญ่อันนี้จะสอนเรื่องการไหว้ผู้ใหญ่ที่ถูกต้องการพูดมีหางเสียงเสมอเมื่อพูดกับผู้ใหญ่ครับค่ะการน้อมตัวลงเมื่ออยู่ใกล้บางทีต้องเข้าไปคุยใกล้ๆแบบประชิดตัวน่ะบรรยากาศภายนอกอาจจะเสียงดังหรือผู้ใหญ่จะเรียกมาคุยในเชิงกระซิบหรือจะมารายงานใกล้ๆจะต้องนั่งลงจะต้องไม่ยืนค้ำหัวหรือถ้าตัวเองตัวสูงกว่าครูหรือตัวสูงกว่าผู้ใหญ่ยืนระยะใกล้ๆก็จะต้องจะไปยืนยืดอกตัวตรงแบบทหารไม่ได้จะต้องแบบน้อมตัวลงนิดนึงให้แสดงถึงความเคารพมีความนอบน้อมอยู่ยิ่งถ้าท่านนั่งอ่ะเราจะต้องย่อตัวลงจะไปยืนค้ำหัวในระยะใกล้ไม่ได้แล้วก็เดินผ่านก็ต้องก้มให้ทุกคนจะต้องลองทำด้วยตัวเองว่าทำอย่างนี้จะแค่บอกให้รู้เฉยๆไม่ได้เพราะบางคนถามเขาก็รู้ว่าต้องย่อตัวลงถึงจะถูก

ถ้าไม่เคยปฏิบัติเนี่ยเขาจะก็จะกระดากจะเขินๆว่าต้องแบบไหนถึงจะดีก็จะแม้รู้ก็จะไม่ทำเพราะมันไม่เคยทำแล้วก็ไม่มั่นใจการที่เราเข้ามาในฐานเนี่ยสำหรับคนที่เคยทำนะการเข้ามาในฐานนี้เราได้ทำอีกครั้งนึงมันเป็นการตีตาลงไปอีกว่าที่ถูกต้องคืออย่างนี้แหละให้เขามั่นใจไปเลยเพราะได้รับการสอนจากพระอาจารย์จากวัดจากฐานตรงนี้เพราะนั้นต่อไปเขาเข้าในสังคมปั๊บเขาจะทำอย่างนี้แหละด้วยความมั่นใจว่าถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีงามและมีความสำคัญมากเราจึงจัดฐานให้ฐานที่3เป็นฐานพับผ้าและเก็บที่นอนง่ายๆเลยเสื้อกางเกงพับยังไงถึงจะสวยเข้ากลางเก็บชายเก็บริมต้องเก็บที่นอนง่ายๆแล้วก็ให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวของตัวเอง โดยคนที่สอนคือพี่มอปลายดังนั้นก็ต้องเตรียมกับคนพี่มอปลายก่อนเลยแล้วกิจกรรมมันไม่ได้มีเวลาให้เตรียมงานกันมากนะก็มีประชุมไลน์ก่อนคืนก่อนงานท่านนั่นเองประชุมไลน์กันสักชั่วโมงหนึ่งแบ่งงานกันเสร็จตอนเช้ามาก็เจอกันเลยแล้วก็เริ่มเลยแล้วก็ได้คุยกันนิดๆหน่อยๆเพราะนั้นนะแต่ละคนต้องอาศัยทักษะความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ปรับตามหน้างานค่อนข้างสูงเพราะเป็นทีมใหม่อยู่ตลอดฐานต่อไปเป็นฐานที่4เนาะสอนการจัดวางของบนโต๊ะอาศัยหลักการเมื่อสักครู่นี่แหละที่ได้เรียนไปให้ได้ฉากให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วก็เรามีตัวอย่างของให้ให้ทุกคนได้ลองทำด้วยตัวเองโดยอาศัยหลักการที่เรียนมาเมื่อสักครู่เนี่ยมาจัดนี่ได้ฉากนะพยายามมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่เขาจะได้ทำตามหลักการที่เรียนรู้ไปมีทั้งของที่จะเรียงสีได้มีของที่เรียงสูงต่ำได้มีของที่เรียงขนาดได้มีหนังสือธรรมะที่เขาจะนั่นได้มีของที่เขาจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมที่จะให้ฉากให้อะไรได้แล้วก็ตารางที่พื้นก็ติ้งต่างว่าเป็นโต๊ะเขาจะต้องวางตรงไหนยังไงแล้วก็ให้ทุกคนได้ลองอันไหนถูกทำถูกทำผิดยังไงแล้วพี่เลี้ยงก็จะชี้แจงตรงนั้นอันนี้มันไม่ถูกนะถ้าอย่างนี้น่าจะสวยกว่าก็จะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาใหม่การจัดสวนถาดสมัยหลวงพี่เรียนอยู่เนี่ยมันมีวิชาเกษตรที่อาจารย์เคยพาจัดสวนถาดก็คิดอยู่จะมีกิจกรรมอะไรที่มันแปลกใหม่นะเพราะซ้ำเดิมมากๆเข้าไอ้คนเก่าก็ไม่อยากมามันก็เบื่อก็นะจัดสวนถาดนี่เข้าท่าดีเคยทำมามีถาดก็เลยพยายามออกแบบรูปแบบที่ว่าจะมีการแบ่งกลุ่มเป็นเด็กสักกลุ่มละ 4-5 คนย่อยๆแล้วก็ให้นักเรียนม.ปลายแต่คนเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มพาเด็กออกไปหาต้นไม้ที่จะมาจัดสวนถาดคือเราจะมีการขึ้นจอเพื่อให้เห็นก่อนว่าจัดสวนถาดมันจะไม่ต้องใช้อะไรบ้างเป็นพื้นฐานแล้วก็มีหลักการจัดยังไงมันคือการจำลองโลกใหญ่ๆมาอยู่ในโลกเล็กๆเป็นป่าไม้เป็นสวนให้เขาไปหาต้นไม้มาแล้วก็พาเด็กไปแล้วก็ไปหาฝึกกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติการใช้ของที่มีอยู่รอบตัวมาจัดสวนจัดความสวยงามในบ้านตัวเองได้ด้วยหลักการที่เขาจัดสวนถาดได้ไม่ได้แปลว่าเขาได้ความรู้จากสวนถาดอย่างเดียวนะแต่เขาได้ความเข้าใจว่าอ๋อเขาสามารถเอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาจัดความงามได้หมดเลยด้วยหลักการเดียวกันจะจัดไอ้นู่นจัดนี่ได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องไปซื้อของแพงๆหรูๆที่อื่นอย่างเดียวแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ให้หลุดจากการโลกโซเชียลเนาะให้ได้มาทำกิจกรรมออฟไลน์ได้เดินได้อะไรบ้างแต่ว่าก่อนพอแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วปั๊บก็จะแจกไอ้สเปรย์กันยุงให้พี่เลี้ยงพ่นให้น้องหมดเลยทุกคนสมัยหลวงพี่เคยไปทำไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นโรงเรียนสอนภาษาเขาไปทำกิจกรรมประมาณ 2-3 วันนี่แหละที่ใกล้ๆภูเขาไฟฟูจิเขามีกิจกรรมของเขาพานักเรียนต่างชาติไปนอนค้างแล้วก็มีกิจกรรมรอบกองไฟมีอะไรต่างพอถึงตอนเย็นเนี่ยเขาจะให้พ่นสเปรย์กันยุงทุกคนเลยกันแมลงไม่ใช่แค่ยุงเดี๋ยวแมลงอื่นๆที่จะมากัดในกิจกรรมก็เลยจำวิธีการจัดการของเขามาว่าถ้าจะเข้าไปในป่าอย่างเงี้ยมันจะต้องฉีดยากันยุงเสมอจะปล่อยให้ไปยุงกัดแมลงสัตว์กัดต่อยแล้วเป็นอันตรายงั้นไม่ได้ก็ฉีดยากันยุงให้เด็กทุกคน
แล้วเข้า

ข้าป่าใส่ใจเนาะแล้วก็สอนให้พี่เลี้ยงเขาเห็นทำเป็นตัวอย่างให้เห็นด้วยว่าทุกกิจกรรมต้องรับผิดชอบต้องใส่ใจแล้วก็พาไปตรงนี้ต้นไม้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เด็กก็ไปขุดกันพี่เลี้ยงก็พาไปก็เดินป่าก็สนุกสนานกันนะเหมือนได้เดินได้เดินผจญภัยก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ก็จะมาบางคนมาส่งลูกก็ไม่ได้กลับก็อยู่แถวนั้นหลวงพี่ก็จะมอบหมายงานให้พ่อแม่ว่ากิจกรรมนี้เนี่ยให้ผู้ใหญ่ตามไปประกบด้วยดูห่างๆว่าไอ้ที่เดินไปมันอันตรายไหมมันจะมีงูไหมอะไรไหมมันจะถ้ามีปั๊บก็เข้าไปห้ามหรือเข้าไปชาร์จผู้ใหญ่คือมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองซ้อนหลังอีกทีนึงช่วยระวังความปลอดภัยก็ได้ต้นไม้มากันคนละจำนวนหนึ่งไปหาดินมาไปหาพวกหินพวกไม้เลือดก็ตามเนี่ยที่ตัวเองอยากจะเอามาจัดสวนก็หามาได้หมดเลยเด็กๆก็ไปขุดมาหญ้ามอสก็ไปขูดมาพอดีที่สวนอากาศมันชื้นมีพันไม้เล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดหญ้ามอสก็เต็มไปหมดเลยนี่แล้วก็สิ่งที่ตัวเองหามาได้ก็มาจัดหลวงพี่ก็เตรียมถาดเตรียมก้อนกรวดไว้จำนวนหนึ่งเตรียมพวกตุ๊กตาสัตว์ที่เป็นเซรามิกเล็กๆอ่ะเป็นกระรอกเป็นหมูเป็นรูปบ้านเป็นอะไรก็ซื้อเตรียมไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งๆกันให้เขาเอาไปจัดนี่แต่ละคนก็ได้มีโอกาสใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองในการจัดพี่เลี้ยงก็ช่วยด้วยก็ไม่ธรรมดานะหลายคนก็มีความคิดสร้างสรรค์สวยบ้างไม่สวยบ้างเนาะก็แล้วแต่เด็กเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประสบการณ์ที่ดีหมดสำหรับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นตัวพี่เลี้ยงเองแล้วก็น้องเลี้ยงก็ด้วยเหมือนกันนี่ผลงานมีทั้งหมด8กลุ่มในวันนั้นในรางวัลที่1คือด้านซ้ายสุดนะในชนะเลิศสวยทีเดียวแล้วก็มีสวยมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่หลากหลายแต่ไอเดียก็ไม่ธรรมดาหรอกใช้ได้ก็มีการเอามาเรียงกันแล้วก็ประกวดให้คะแนนประกวดยากเลยตอนแรกของพี่ก็จะประกวดให้คะแนนยังไงคือเกมมันเพิ่งฐานมันเพิ่งคิดแบบสดๆแล้วก็รีบเตรียมเรียบอะไรมันก็ไม่ทันได้ถึงระบบให้คะแนนแล้วก็ดูแล้วโอ้ก็ให้คะแนนยากตอนแรกก็จะให้เด็กมานั่งทุกคนคิดว่าฐานไหนสวยไปนั่งที่ฐานนั้นเยอะๆไปเรียงแถวเยอะมันก็เรียงแถวหน้ากลุ่มตัวเองพี่เลี้ยงถ้างั้นเอาใหม่ให้พี่เลี้ยงตัดสินแล้วกันพี่เลี้ยงคิดว่ากลุ่มไหนฐานไหนสวยที่สุดพี่เลี้ยงมายืนตรงนั้นเยอะๆพี่เลี้ยงก็มายืนหน้าฐานของกลุ่มตัวเองตัดสินไม่ได้ฮะก็เลยวันนั้นมีอาจารย์มา2ท่านอาจารย์ที่มากับเด็กม.ปลายเพราะทำโครงการไปอาจารย์ต้องมาด้วย2ท่านก็เลยเชิญอาจารย์มาช่วยตัดสินมันก็ตัดสินยากอยู่อาจารย์ก็มาช่วยดูพี่ก็พิจารณาด้วยอะไรมันสวยมากน้อยยังไงตัดสินยากอยู่ไอ้ที่1ที่2อ่ะง่ายเพราะมันมีสวยต่างกันชัดเจนแต่ที่3เนี่ยมันพอๆกันหมดเลยไม่รู้จะให้อันไหนสุดท้ายก็ได้มาอันหนึ่งก็ได้ตัดสินให้รางวัลกันไป ก็มีรางวัลที่2รางวัลที่3แล้วก็ในหลักการหลวงพี่ก็คือทุกคนที่มาจะต้องมีขนมได้รับรางวัลกลับไปโดยคนชนะรางวัลใหญ่แล้วก็รองลงมาตามลำดับและคนอื่นก็ต้องมีของกลับไปไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งก็จะมีการแจกขนมทุกคนไม่งั้นจะมีคนมือเปล่ากับคนมีของรางวัลมันเปรียบเทียบกันชัดเจนเนาะทุกคนต้องมีของอยู่ในมือในครั้งก่อนนู่นน่ะจัดวันวาเลนไทน์พอดีก็มีตุ๊กตาอะไรได้กันไปทุกคนบางทีของไม่เท่ากัน

เยอะก็จับฉลากบ้างอะไรบ้างแล้วแต่มีหลากหลายกิจรูปแบบในการมอบรางวัลก็มีขนมแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีบริจาคอะไรมาบางคนก็บริจาคของเล่นบางคนก็ขนมบางคนก็ไอ้นั่นไอ้นี่มันก็บริจาคตุ๊กตามาเต็มเลยยังค้างอยู่ในสต็อกอยู่ตั้งหลายตัวแล้วก็มีของเล่นอยู่ตั้งเยอะเอาไว้จัดครั้งต่อไปก็จบโครงการสุดท้ายก็กลับบ้านไปด้วยความสวัสดิภาพเด็กหลายคนก็แฮปปี้เบิกบานสนุกสนานน้องผู้หญิงอยู่ครอบครัวหนึ่งวิ่งไปหาแม่โอ้วันนี้หนูมีความสุขจังเลยกอดแม่ก็กลับบ้านก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ผลดีทีเดียวแล้วก็คงจะจัดอยู่เรื่อยๆจะพยายามสักเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งก็แล้วแต่ว่าว่างไม่ว่างเพราะมันทีมงานก็มีน้อยเนาะทีมงานเดียวแต่กิจกรรมก็หลากหลายการคณะสงฆ์ก็ต้องทำก็จะพยายามขยายผลหลวงพี่เองก็อยากจะขยายผลมอปลายนะในชุมชนเนี่ยก็อยากจะสร้างชมรมสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นที่รองรับองค์กรเนี่ยไปเปรียบเสมือนสถานที่เชิงนามธรรมทุกคนจะมีตัวตนอยู่ได้ก็ต้องอยู่รวมกันที่ใดที่หนึ่งและองค์กรจะเป็นที่เชิงนามธรรมที่ให้ทุกคนเป็นสมาชิกภาพแล้วก็อยู่ร่วมกันมีการดูแลกันเองชวนกันอันนี้เป็นสิ่งที่จะพยายามทำต่อจากนี้ไปเพราะไม่งั้นเขาก็อยู่อิสระตามตัวเองว่างก็ชวนกันไปเล่นไอ้นู่นไอ้นี่ซึ่งบางทีก็ไม่เป็นประโยชน์แต่ไหนๆแล้วจะเล่นจะทำอะไรจะใช้เวลาว่างทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็สนุกแล้วก็ทำแล้วก็ปลื้มได้ความรู้ได้ทักษะด้วยก็เข้าท่าเนาะก็พยายามคิดอยู่ว่าจะมีกิจกรรมอย่างอื่นอะไรอีกที่จะตอบโจทย์เอาการตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวตั้งถ้าเราเอาความอยากทำเป็นตัวตั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากทำอย่างที่เราอยากให้เขาทำก็ได้แล้วพอจะชวนไปก็ไม่มีใครมาสักทีระหว่างทำไปหลวงพี่ก็เรียนรู้เด็กยุคนี้ไปเรียนรู้แต่ในชุมชนแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะก็ทำไปวิจัยไปปรับไปเรียนรู้ไปสร้างความเข้าใจสร้างความเห็นที่ถูกต้องในแง่การดูเยาวชนของเราเองนี่แหละมันเป็นงั้นอ๋อเขาอย่างนี้เอ๊ะชวนไปคนเก่าก็ไม่ค่อยว่างเนาะติดช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องทำสวนมันก็มาครั้งนึงสองครั้งปั๊บก็จะไม่อยากมาแล้วเพราะรู้สึกว่ากิจกรรมซ้ำเดิมเอ๊ะแล้วทำยังไงถึงจะมีกิจกรรมอื่นที่ทำให้เขาได้รู้สึกว่าไม่เบื่อแล้วก็ได้ทำอีกต่อเนื่องก็เป็นโจทย์ที่ต้องคิดค้นหากันต่อไปตลอดเส้นทางการทำอย่างเงี้ยเราก็ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจไปเรื่อยๆในสิ่งนี้เองเนี่ยก็จะติดเป็นทักษะของหลวงพี่ไปข้ามชาติไปชาติหน้าปั๊บเจออย่างนี้อีกปั๊บก็จะอ๋อมันอาจจะปิ๊งได้เองเลยเนาะต้องอย่างนี้สิถึงได้เพราะเราเคยคิดแล้วก็ทำได้มันมาแล้วเนี่ยก็เป็นบุญบารมีติดไปกับทีมงานด้วยช่วยๆกันอ่ะวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านไปเพียงเท่านี้ในเรื่องของการปรับความเห็นที่ถูกที่ดีก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราเพราะนำมาซึ่งความคิดคำพูดการกระทำการเลี้ยงชีพความมุ่งมั่นเพียรพยายามการเอาสติการทำสมาธิเราไม่ต้องเปลี่ยนไปหมดเลยเริ่มต้นที่ปรับความเห็นนี่แหละก็ขอให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านจงมีความเห็นที่ถูกต้องงดงามสว่างไสวเป็นยอดนักสร้างบารมีของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายยิ่งขึ้นไปทุกท่านเทอญ

0: ันในฝันเคสสตัดดี้ตอนกรรมที่เคยเกิดเป็นเสือโคร่ง
1: หลานชายของลูกเป็นลูกสาวพี่สาวคนโตหลานชายเป็นเด็กฉลาดมีความเป็นตัวเองสูงมากหลานชายเคยบวชสมณเณรยุวธรรมทายาทรุ่น10บวชเณรหน้าไฟคุณตาบวชหน้าไฟให้น้าเขยก่อนเสียชีวิต

เขาก็ตั้งใจว่าปิดเทอมนี้จะบวชให้แม่งเขาด้วยเขาจึงเป็นที่รักของทุกคนในบ้านในวันศุกร์ที่1ตุลาคม2547เวลาประมาณ 21.00 นหลังจากที่หลานชายซื้อของเสร็จแล้วกระจุงจักรยานข้ามถนนแจ้งวัฒนะขณะที่เกือบจะพ้นถนนอยู่แล้วรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาด้วยความเร็วโดยชนเขาจนเสียชีวิตวันอาทิตย์ต้นเดือนที่3ตุลาคมหลังจากหลานตายได้2วันลูกก็ได้ตั้งกองกฐินปี2547ให้หลานชายโดยใช้ชื่อของเขาวันนั้นพวกเราได้ถวายปัจจัยกองกฐินเป็นก้อนแรกโดยมีเงินในกระเป๋าสตางค์ของหลานชายในวันที่เขาเสียชีวิตรวมอยู่ด้วยเช้าวันที่5ตุลาคมเป็นวันที่4หลังจากที่หลานเสียชีวิตลูกนึกถึงหลานแล้วบอกกับเขาว่าให้มาสวดมนต์ทำวัดเช้าด้วยกันขอให้หลานรู้ตัวว่าไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์แล้วให้ทำใจแล้วก็ตัดใจเสียให้อโหสิกรรมกับคนที่ชนให้หมดกรรมกันเพียงชาตินี้โอ้ดีจังเลยนะคุณน้านี่แล้วบอกว่าหลานได้บวชอยู่วัดธรรมทายาทเป็นลูกหลวงพ่อเป็นหลานคุณยายและหลานหลวงปู่ให้บุญกฐินปี2547จะเป็นที่ตั้งให้อยู่ในบุญให้ไปเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ไปกราบหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายไปกราบองค์พระธรรมกายประจำตัวที่มีชื่อของหลานบนพระเจดีย์และให้นึกถึงงานบุญใหญ่ๆต่างๆที่เราเคยมาร่วมงานกันลูกบอกเขาว่าลูกให้สร้อยคอที่ลูกใส่อยู่นี่กับเขาแล้วขอไปถวายเพื่อร่วมหล่อรูปหลวงปู่ทองคำให้กับเขาด้วยนี่ไม่ใช่ว่าเป็นนักเรียนอนุบาลพันแท้ของโรงเรียนฝันในฝันดีอย่างนี้ไม่รู้หลักวิชาวันศุกร์ที่8ตุลาคมเป็นวันที่7นับจากวันที่เสียชีวิตเรียกว่าใจใส่ทุกวันเลยพี่สาวได้ถวายเงินเข้ากองกฐินล้านชายเป็นครั้งที่2ถวายทองอีกประมาณ6บาทเพื่อร่วมหล่อหลวงปู่วัดปากน้ำตอนที่ถวายลูกก็มีความรู้สึกเหมือนว่าหลานชายอยู่ถวายด้วยเพื่อนผู้หญิงที่หลานชายสนิทมากได้ฝันเห็นหลานใส่ชุดขาวมาบอกว่าจะไปแล้วล่ะฝากกราบแม่ของเขาและช่วยบอกให้ด้วยว่าเขารักแม่คำถามหลานชายมีบุญกรรมอย่างไรกับคนที่ขับรถชนเขาหลานอโหสิกรรมเป็นคนที่ชนหรือเปล่าคะถ้าอโหสิกรรมแล้วกรรมจะส่งผลกับทั้งสองฝ่ายอย่างไรหลังจากที่หลานชายถูกรถชนเสียชีวิตแล้วรู้สึกอย่างไรและทำอะไรบ้างเมื่อโลติฐานจิตบอกเขาทำตามหลักวิชาเขารับรู้และทำตามหรือไม่คะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะหลานชายโดนรถชนตายเพราะตอนเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งได้เป็นทหารฆ่าข้าศึกตายเป็นจำนวนมากได้รับใช้กรรมปฏิบัติของตนไปตามลำดับแล้วโอ้ปฏิบัตินี่นะจนมาเกิดเป็นเสือโคร่งได้จับกวางกินกวางตัวนั้นผูกโกรธก่อนตายคิดในใจว่าต่อไปขอให้ได้มาทำร้ายฆ่าคืนบ้างในชาตินี้จึงมาเกิดเป็นโชเฟอร์ที่ขับรถชนโดยไม่เจตนาแต่กรรมดึงดูดให้มาชนถ้ามีโทสะจริตจะเป็นสัตว์กินเนื้อถ้าไม่มีโทสะจริตจือจะกินพืชถ้ามีราคะจือมากจะเป็นสัตว์น้ำหลานชายไม่ติดใจอะไรในการโดนชนตายแล้วไปเกิดเป็นคนทันชั้นจตุมหาราชิกาเพราะบุญที่ได้บวชหลายครั้งได้รับบุญที่อุทิศไปให้ทำให้มีสภาพดีขึ้นแล้วตอนตายใหม่ๆก็มาหาทุกคนพยายามจะสื่อสารให้ทุกคนแต่ว่าสื่อสารได้คนเดียวเลย

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาที

0: จงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัจจังเวอมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

0: เวลาแห่งความสำเร็จแล้วค่ะสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีเวียน1นั่ง2สวด3เวียน1เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์อย่างน้อยวันละ1รอบนั่ง2ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงสวด3สวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอย่างน้อยวันละ3จบขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำสูตรสำเร็จนักสร้างบารมีนี้ด้วยกันนะคะเพราะบุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2559กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทำความเพียรไปเรื่อยๆรักที่จะทำทำทุกวันทำทั้งวันควบคู่กับภารกิจและหมั่นสังเกตว่าเราตั้งใจมากเกินไปไหมหรือทำความเพียรย่อหย่อนไม่ปฏิปต่อไม่ต่อเนื่องทำหยุดหยุดสังเกตดูแล้วก็รีบแก้ไขปรับปรุงประเมินผลการปฏิบัติธรรมทุกวันอย่างนี้ก็จะก้าวหน้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่27เพื่อยกระดับศักยภาพพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบคณะสงฆ์ค่ะณหอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้เมตตาเป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่27ประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่พระสังฆาธิการที่เข้ารับการอบรมซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสถาบันพระสังฆาธิการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้ร่วมกันจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตามมติมหาเถรสมาคมโดยในรุ่นที่27นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พระสังฆาธิการในระดับเจ้าคณะตำบลซึ่งเป็นเจ้าคณะปกครองใกล้ชิดกับชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สามารถนำระเบียบกฎหมายไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและถูกต้องตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในบริบทสังคมปัจจุบันซึ่งในโอกาสนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางประธานในพิธีได้เน้นย้ำถึงบทบาทของเจ้าคณะตำบลในการเป็นผู้นำทางจิตใจและเป็นเสาหลักในการปกครองคณะสงฆ์ส่วนท้องถิ่นโดยจะต้องบริหารงานด้วยความถูกต้องดีงามและสง่างามไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อความมั่นคงสถาพรของพระพุทธศาสนาและสร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนสืบไปค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1จัดพิธีมอบสื่อนวัตกรรมสมุดบันทึกความดี3 to 1ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดจำนวน78โรงเรียนค่ะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1จัดพิธีมอบสื่อนวัตกรรมสมุดบันทึกความดี3 to 1ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดจำนวน78โรงเรียนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมและส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชนโดยมีคุณอัจจนา

0: ทวัชรากรที่ปรึกษาโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกจังหวัดจันทบุรีตัวแทนชมรมพุทธศาสตร์สากลมอบสื่อนวัตกรรมในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูนำไปใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนโดยสมุดบันทึกความดี3 to 1เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกฝนการบันทึกกิจกรรมความดีที่ตนเองได้ปฏิบัติในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการบ่มเพาะคุณธรรมพื้นฐาน3ด้านหลักได้แก่ความมีวินัยความเคารพอดทนและความกตัญญูกตเวทีผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้สื่อดังกล่าวยังเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนโดยมีคณะครูและผู้ปกครองร่วมรับรู้และประเมินผลการทำความดีของนักเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กลายเป็นนิสัยติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมซึ่งการส่งมอบสื่อนวัตกรรมให้แก่78โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเป็นอย่างดียิ่งโดยทุกโรงเรียนพร้อมใจที่จะนำนวัตกรรมสมุดบันทึกความดีนี้ไปบูรณาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำความดีและยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาคุณธรรมในจังหวัดจันทบุรีให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1นะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการปลูกฝังนะคะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเรานะคะก็ไม่ได้หยุดนิ่งแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไปนะคะว่าในส่วนนี้ค่ะมาจะเป็นตัวผลักดันของเด็กๆโดยเราได้ร่วมมือนะคะได้ใช้โครงการเด็กดีวีสตาร์นะคะซึ่งเขตของเราเนี่ยก็ได้ร่วมกับโครงการนี้ค่ะมาแต่อย่างต่อเนื่องเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดของเราทุกโรงเรียนเลยที่ให้ความสนใจแล้วก็เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมค่ะค่ะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะกับโครงการเด็กดีวีสตาร์นะคะที่ได้มาร่วมนะคะร่วมมือกับทางสำนักงานเขตพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็มีการมอบในส่วนของสื่อนะคะที่จะไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนในสังกัดของเราค่ะ
2: ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโครงการดีๆนะครับที่ได้นำเสนอให้สำนักงานเขตและให้เด็กๆจันทบุรีของเรานะครับได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนถึงแม้จะเป็นเพียงตัวเล็กๆนะครับแต่เราก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายนะครับตามที่สมุดโครงการนี้นะครับซึ่งอันนี้เราจะไปต่อยอดให้ในเรื่องของการทำนวัตกรรมในเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะเผยแพร่ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตอื่นด้วยแล้วก็ขยายผลไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเราจะมีการประเมินคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในทุกๆปีนะครับได้เปิดอ่านเห็นสมุดตัวนี้นะครับก็เห็นนะครับคุณธรรมพื้นฐานนะครับที่จะสามารถฝึกเด็กๆของเรานะครับให้เป็นเด็กที่มีศีลธรรมนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี้ยศีลธรรมก็ขาดหายไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วเราก็เริ่มกลับมาพัฒนาและบูรณาการเข้าใหม่ในวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะสอดแทรกไปในรายวิชาด้วยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่โครงการดีๆได้นำมาสู่สำนักงานเขตแล้วเราก็ช่วยกันนะครับเชื่อมโยงแล้วก็เผยแพร่นะครับในข้อมูลตรงนี้แล้วก็ในวันนี้นะครับก็ได้แจกจ่ายนะครับหนังสือนี้ให้กับโรงเรียนนะครับ78โรงนะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่า 100% นะครับในการเผยแพร่ในครั้งนี
0: ้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาสงานบุญพิธีบุพเพเปตพลีเนื่องในวันพระณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษและอุทิศแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัด

0: หวัดชายแดนภาคใต้ค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสงบและอิ่มเอิบในบุญโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนเข้าร่วมประกอบศาสนพิธีอย่างพร้อมเพรียงซึ่งสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะร่วมการประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานและน้อมถวายผ้าไตรและทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งการจัดพิธีบุพเพตพลีในครั้งนี้เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทั้งยังได้ร่วมกันส่งแรงใจและอุทิศส่วนกุศลนี้ไปยังเหล่าทหารตำรวจเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้วัยชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นกันสำหรับการจัดพิธีบุพเพตพลีนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพระเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจรวมถึงเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่ช่วยจันลงจิตใจของชาวพุทธในพื้นที่ที่ยังคงมีความเปราะบางจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะยอกยากาตาเมดิเทชันเซ็นเตอร์ประเทศอินโดนีเซียได้จัดการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือ WORLDPEC ภาษาอินโดนีเซียค่ะในวันแรกเป็นการสอบภาคปฏิบัติเรื่อง UGFIด้วยการนำเสนอตัวอย่างการทำความสะอาดทั้งยังได้ทดลองฝึกสมาธิง่ายๆด้วยหลักสติกับสบายพร้อมทั้งให้นึกนิมิตอะไรก็ได้จะเป็นดวงแก้วใสดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ส้มมะนาวหรือแอปเปิ้ลไว้ที่ศูนย์กลางกายและภาวนาสัมมาอรหังก่อนที่จะได้แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาเนื้อหาหนังสือครอบครัวอบอุ่นภาษาอินโดนีเซียและให้มีการพรีเซนต์ด้วยเพื่อให้ทุกท่านได้อ่านและทบทวนเนื้อหาซึ่งในแต่ละกลุ่มก็จะคละกันทุกศาสนาและทุกวัยเสมือนว่าแต่ละกลุ่มเป็นตัวแทนของครอบครัวในโลกนี้ที่มีความหลากหลายทั้งด้านความคิดความเชื่อและที่พิเศษคือการสื่อสารของหลายเจเนอเรชั่นซึ่งเป็นปัญหาของหลายต่อหลายครอบครัวบนโลกใบนี้แต่มีสิ่งที่อัศจรรย์เกิดขึ้นในการพรีเซนต์ของกลุ่มที่มาร่วมสอบครอบครัวอบอุ่นในครั้งนี้คือทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าครอบครัวจะอบอุ่นได้ต้องรับฟังการสื่อสารซึ่งกันและกันด้วยจิตใจที่อบอ้อมอารีครอบครัวต้องเป็นพื้นที่ที่มีเมตตาต่อกันต้องใจเย็นต้องสงบร่มเย็นนั่นหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นของครอบครัวก็คือการที่คนในบ้านต้องร่วมมือกันฝึกใจให้สงบให้หยุดนิ่งได้ก่อน

และจะขยายความสงบความสุขความอบอุ่นที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งนี้ไปสู่คนรอบข้างในครอบครัวสู่เพื่อนบ้านสู่สังคมสู่ประเทศชาติและทั่วโลกนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสอบยังได้ทำการสอบข้อเขียนด้วยโดยในวันนี้มี2สนามซึ่งสนามที่1ในเมืองยอกยาการ์ตาและสนามที่2ชานเมืองชุมชนคาทอลิกโดยก่อนทำการสอบผู้เข้าร่วมสอบได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้เข้าถึงความสุขภายในและผ่อนคลายจิตใจร่วมกันอย่างอบอุ่นส่วนบรรยากาศการสอบเต็มไปด้วยความตื่นตัวและตั้งใจจริงของผู้เข้าสอบทุกคนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสนใจในธรรมะและการปฏิบัติธรรมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งแต่เป็นสิ่งสากลที่ทุกคนเข้าถึงได้ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการสอบโบเปกในต่างแดนครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในระดับสากลเพื่อปักหลักขยายแสงสว่างแห่งศีลธรรมให้อย่างรากลึกลงในใจของชาวท้องถิ่นในอินโดนีเซียอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมระยะสั้น1วันหรือ One Day Meditation Retreatให้กับชาวท้องถิ่นผู้รักในการฝึกสมาธิและแสวงหาความสงบภายในใจโดยมีชาวท้องถิ่นในรัฐแคลิฟอร์เนียและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นค่ะท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบและอบอวลไปด้วยพลังแห่งบุญณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษแบบ1วันหรือ One Day Meditation Retreat กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายผ่านการฝึกลมหายใจและการยืดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขะวีโรเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกได้แนะนำวิธีการนั่งสมาธิและศูนย์กลางกายรวมทั้งการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆหลังจากนั้นได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะเป็นช่วงถามตอบและแชร์ประสบการณ์ของการนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำใจหยุดนิ่งการรักษาใจและการนำสมาธิเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งยังได้แนะนำความสม่ำเสมอและการสังเกตในการปฏิบัติธรรมจากนั้นเวลา 13:00 นได้ร่วมเดินจงกรมและร่วมกิจกรรมเกมฝึกสติเป่าดวงแก้วก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำปฏิบัติธรรมและแนะนำการทำการบ้าน10ข้อภายหลังจบกิจกรรมทุกท่านต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรรมและประทับใจในอาหารเพื่อนร่วมโครงการรวมทั้งบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองซึ่งชาวท้องถิ่นหลายท่านได้เปิดเผยว่าการมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่วัดภาวนาซานดิเอโกแห่งนี้ช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งและได้รับพลังใจอย่างเต็มเปี่ยมทั้งนี้วัดภาวนาซานดิเอโกยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆเพื่อปักหลักขยายแสงสว่างแห่งสมาธิให้อย่างรากลึกในใจของชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสืบไปค่ะด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีและปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระสุเวศปัทมวังโสท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรสกอลเลอร์นาคหนุนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวนิชเพียสพิธีถวายยารักษาโรคประธานบุญพิธี
คือ

กัลยาณมิตรประภาพรคาลเดรอนกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกกัลยาณมิตรปริชัดทรานและกัลยาณมิตรอัครพักทรานส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรโรเบิร์ตชาร์ลเฮนส์กัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรธนิตราถมทองพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายาธรรมสนับสนุนกองบุญเพื่องานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังสัมโมทนียกถาเรื่องความสำคัญของวันวิสาขาบูชาและอานิสงส์ของการถวายยารักษาโรคก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบปลื้มปิตินอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมการประกอบโครงสร้างโคมประทีปและตรวจตราความเรียบร้อยของโคมแต่ละดวงอย่างประณีตซึ่งโคมวิสาขประทีปเหล่านี้จะถูกนำไปจุดให้สว่างสวยรอบพื้นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีร่วมกันค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพระครูวิเทศชยาภิวัตรท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยและกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5พิธีถวายเครื่องอุปโภคบริโภคและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายชิคาโกนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์สวดมนต์ชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยทายาธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความสงบอบอุ่นและเบิกบานในบุญในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เมตตาให้พรและแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดชัยภูมิอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดสระบุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง4อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6แก้วภูธร1อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง17ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbreaktoworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นาทีถึง 15.45 นาทีณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้ว

อายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถรจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมสำคัญในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปานังขันติมูลังนิกันตติความอดทนย่อมตัดมูลเหตุแห่งความชั่วทั้งปวงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภาคเช้าร่วมพิธีบรรพชาอุบาสก11ท่านเวียนประทักษิณณพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอขมาและมอบผ้าไตรณห้องแก้วสารพัดนึก2บรรพชาเป็นสามเณรณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคสายพิธีปฏิบัติธรรมภาคบ่ายพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตสามเณรอุบาสก11รูปและสามเณรปริยัติธรรม8รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกภาคเย็นพิธีจุดวิสาขประทีปและสวดมนต์ณมหารัตนวิหารคตพิธีภาคค่ำพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรณมหารัตนวิหารคตสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญย่อมนำสุขมาให้
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละลงไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายอยู่เนียงลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางโดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางโดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันโดเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันหะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวันตาโมนธัมมังนะมัสสามิสุมปันติปันโนภะคะวันโตอาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิหันตมยังพุทธัสสะภะคะวันโตปุพพานคะนะมะกะเรืองกะโรมะเส

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

สะตั้งใจ ขอถึงเรือนตะเนินไตรว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณัง

ตันติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิเรื่องของท่านทั้งหลายผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยพระองค์ไม่ทวน นอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจาร คือพระนั้นเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้คนพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใด สั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณท่านได้เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาญรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีโลกวิถูรุ่นแจ้งโลกไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อนุตตรโรปุริสัทธามสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุตรอย่างไม่มีใครยิ่งกว่ายังรู้ว่าบุคคลนี้มักทำความชั่วฝึกอย่างรุนแรงโดยชี้ให้เห็นว่าถ้าทำความชั่วแล้วจะต้องไปสู่อบายทุคติวินิบาตนรกยังรู้ว่าบุคคลนี้ชอบทำความดีฝึกอย่างระมุละม่อมเชื่อให้เห็นว่าถ้าทำความดีแล้วจะต้องไปสู่สุคติโลกสวรรค์ยังรู้ว่าบุคคลนี้ทั้งดีและชั่วฝึกทั้งรุนแรงและระมุละม่อมเชื่อให้เห็นว่าถ้าทำชั่วแล้วต้องไปสู่อบายภูมิอย่างแน่นอนทำดีแล้วต้องไปสู่สุคติภูมิอย่างแน่นอนอย่างรู้ว่าบุคคลนี้ดื้อว่ายากสอนยากไม่ฝึกสัทธาเทวะมนุษย์สานัง
เป็นบรม

ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเช้าบิณฑบาตบ่ายให้โอวาทค่ำแสดงธรรมดึกตอบคำถามเทวดาพรหมใกล้รุ่งแผ่กายพระญาณไปดูว่าจะไปโปรดใครจะแสดงธรรมเรื่องอะไรแสดงธรรมแล้วใครจะรู้ธรรมบ้างเป็นต้นเสด็จขึ้นไปณสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แสดงอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาตลอดไตรมาสเมื่อออกพรรษาแล้วเท้าสักการเดรมิตรบันไดสามชนิดคือบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วเชิงบันไดพาดที่สังกัสนครโลกมนุษย์หัวบันไดพาดที่เขาพระสุเมนสวรรค์ชั้นดาวดึงบันไดแก้วมณีสำหรับพระผู้มีพระภาคเจ้าบันไดเงินสำหรับพรหมบันไดทองสำหรับเจ้าแห่งเทวดาทั้งหลายทรงจะแสดงยมกปฏิหารแผ่ชัพพรังสีรัศมีไปตลอดหมื่นโลกธาตุเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเทวดาหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันทรงเปิดโลกให้เห็นกันหมดสิ้นมนุษย์ทิพย์พรหมเห็นอบายภูมิทั้งสี่คือเห็นนรกทั้งมหานรกอุสุธนรกนั้นยมลนรกเดชอันทุลกายท่านเดชฌานเห็นกันอย่างแจ่มแจ้งเหมือนอย่างเห็นกันซึ่งหน้าแม้นอยู่ไกลแสนไกลด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเกินเปรียบสัตว์ทั้งหลายเห็นพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเกินเปรียบเห็นพุทธสิริลักษณะมหาบุรุษ32ประการเห็นชาปรณังสีรัศมีมีพรรณ6เห็นอนุพยัญชนะ80เห็นความสว่างถวายผ่องใสของพระบรมศาสดามีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณอย่างนั้นผู้ไม่ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยในสถานที่6โยชน์คือ576กิโลเมตรโดยรอบผู้ไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีเลยแม้โอกินทรนครราชที่แม่น้ำโขงก็เห็นเหตุการณ์นั้นตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมาตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญเรื่องขุนนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระประพังกรเถระครั้งนั้นเขาได้เข้าไปในป่าชัดอันเกลื่อนกลไปด้วยเนื้อลายได้เห็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระที่ประหักพังปกคลุมด้วยเถาวัลย์หญ้าและต้นไม้ซึ่งใครๆไม่อาจที่จะไปกราบไหว้ได้ในการนั้นเขาได้เป็นคนงานในป่าในการงานของบิดาและปู่เห็นพระเจดีย์แล้วตั้งจิตด้วยความเคารพว่าพระเจดีย์นี้เป็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดปรักหักพังอยู่พระเจดีย์ไม่มีอะไรกำบังแดดไม่สมควรแก่คนที่รู้คุณและไม่รู้คุณเขาได้กระทำการแผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้านั้นแล้ว

ไหว้พระเจดีย์8ครั้งและไปประกอบการงานของตนกลับไปยังที่อยู่ด้วยบุญที่ได้กระทำแล้วในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นละกายมนุษย์ไปแล้วไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานอันบุญกรรมแต่งไว้ดีแล้วสวยงามมากเลื่อมประพัดสอนสูง60โยชน์กว้าง30โยชน์ได้เสวยรัชสมบัติในเทวโลก300ครั้งฟังอีกครั้งหนึ่ง300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ25ครั้งครั้นเมื่อท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ย่อมได้โภคทรัพย์สมบัติมากมายความบกพร่องในโภคทรัพย์สมบัติไม่มีเลยนี่เป็นผลแห่งการแผ่วถางบริเวณรอบพระเจดีย์เมื่อเข้าไปในป่าใหญ่ด้วยคานหามหรือคอช้างเขาไม่เห็นตอหรือเสี้ยนหนามด้วยในตาเลยนี่เป็นผลแห่งบุญที่ได้กระทำการชำระพระเจดีย์ให้สะอาดบุญกรรมนั้นนำไปปราดเองโรคเรื้อนฝีกระเกื้อนลมหมูกุฏราชิตเปิดหิดด้านไม่มีเลยนี่เป็นผลแห่งบุญนั้นพอแผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาไม่รู้สึกว่าเป็นต่อมฝีหยาดน้ำเหลืองเกิดขึ้นในกายเลยเพราะบุญที่แผ่วถางพระเจดีย์ความอัศจรรย์ยังมีอีกได้ท่องเที่ยวอยู่ในสองภพคือในเทวดาและมนุษย์เท่านั้นโดยบุญที่แผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขามีผิวพรรณวนะดุจดังทองคำเป็นผู้มีรัศมีในที่ทั้งปวงพอแผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่มีมาสิ่งที่ชอบใจเข้ามาตั้งไว้พอแผ่วถางพระเจดีย์ความอัศจรรย์ยังมีอีกจิตของเขาเป็นธรรมชาติอารมณ์เดียวตั้งมั่นด้วยดีด้วยบุญที่แผ่วถางพระเจดีย์ความอัศจรรย์ยังมีอีกเขานั่งบัลลังก์เดียวบรรลุความเป็นพระอรหันต์ตลอดแสนกับด้วยบุญนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญเกรมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นาทีเวลาในเรือนเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์คนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูนันทอรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระกุสิทธิรัตนพิเทศพระอาจารย์และกฤติสมศักดิ์เขมีกาวันเจวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกฤติทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญที่แท้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตรจักรวาลอันไม่มีประมาณรวมถึงผู้ประสบภัยรถไฟชนรถเมล์ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กรมิตรอนันต์อัศวโภคินกรมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกรมิตรสวนีหิรัญสิริดร.กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกรมิตรสองวัฒราศิโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยันพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกรมิตรสุริพรชายาสุจริตและ

ครอบครัวโตกะรัญญาแสงมิสุริยะทุริสาสารดนันจึงรุ่งเรืองกิจกระมิกิติวัฒนาพรกัตพลปีชนาพรสุขสว่างวิทย์มารีพรหมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เฉียงแท่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกระมิกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจากชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กมิสุจันทร์อารุธวริสาพัฒนาภิรัตกมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกมิตรสุวรรณาสุภัตราธุรชัยตันตินิรมัยที่มรดจันทร์บรมจักรพรรดิสมบัติอาจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคากมิตรมงคลลาวันจิรามพัฒนกุลและครอบครัวแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรแรนพันประภาปริปัจฉยากมิตรมนุวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพันธนาแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันคณะกรรมิตศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกรรมิตสุภีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์พ่อสมบัติมาบุรีกรรมิตไรวินบุญเลิศกรลินกรรมิตสรีพรเลิศกุณฑานนท์กมิตรชูเกียรติทรัพย์บุญเพชรกมิตรวลัยพรคาโต้กมิตรวิกรมกมลสุโกศลกมิตรกำพลพรทิพย์ธัญญาธารากมิตรอัครพักทรานกมิตรสุนทรสายันสนมศรีอุดมพงศ์กฤษสุเทพกิมหลวนวัฒนีวงศ์ปิยพัฒน์เพาะทองแก้วแรงกระมิดทั่วทางโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวแรนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

มีเนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราณีนอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปและดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งและสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายคุณของมหาปูชนียาจารย์

เจดีย์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงเรือนธรรมกายที่สว่างสวัยรู้แจ้งแทนเดลอนทั้งทางโลกและทางธรรมสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะมีดวงปัญญาสว่างสวัยมีญาณทัสสนะกว้างไกลมีดวงตาแจ่มใสทั้งมังสาจักษุทิพยจักษุปัญญาจักษุสมันตจักษุและธรรมจักษุได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีมีสมบัติอจินไตยท่านใช้ในวันนี้มั่งคั่งมั่งมีทุกๆอนุวินาทีวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจมากมายเพียงนั้นวันคืนล่วงไปมากมายเพียงใดขอให้มีพระธรรมกายสว่างสวยละเอียดยิ่งขึ้นไปมากมายเพียงนั้นถึงคราวละโลกขอให้บังเกิดด้วยทิพยกายที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสหัตถรังสีให้ได้ไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระผู้ประมาณจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพรันเทอญสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอ

0: มิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนานโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสถิตเร็วแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีขอให้สร้างบารมีได้ทุกวัน

0: นาทีไม่มีถอนถอยปีติทุกวินาทีมีความสุขทุกวินาทีเป็นอันหนึ่งเดียวกับพระธรรมกายทุกวินาทีมั่งมีแสงโกฏล้านกับฤาษีบดียานทั้งงามทุกชาติเกิดใหม่ทุกคราวรวยเร็วบรรลุเร็วสำเร็จเร็วรวยแล้วไม่จนบรรลุแล้วไม่มืดตลอดไปถึงที่เสด็จธรรมเทอญ
1: สาธุ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย์
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็น

0: วิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถ
0: ออันสูงสุดเถอ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อน
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อานิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขจริงๆขึ้นไป
0: ขอให้

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

ช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก

การอุปสมบทอุทิศชีวิตไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนสถานะแต่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ก้าวมาถึงจุดนี้ล้วนผ่านการบรรพชาเป็นสามเณรและได้เริ่มต้นเรียนรู้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยการเป็นสามเณรคือจุดเริ่มต้นของการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยทางด้านความเคารพวินัยและความอดทนและต้องมีความเพียรในการศึกษาพระบาลีซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเข้าถึงพระธรรมคำสอนอย่างถูกต้องและลึกซึ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือการสั่งสมทั้งความรู้และการพัฒนาจิตใจจนเกิดเป็นความพร้อมในการอุปสมบทอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาการอุปสมบทในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมตามประเพณีแต่คือการแสดงออกถึงเจตนาอันแน่วแน่ดุจขุนเขาที่มิอาจสั่นคลอนในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนาเส้นทางแห่งการสร้างบารมีติดตามหมู่คณะมุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรมขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญกับการอุปสมบทอุทิศชีวิตของสามเณรปเรียนธรรมทั้ง8รูปในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0851630620

0: นักเรียนกราบ
1: มาร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com
2: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

สำรวมตามพระปาติโมกข์เว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงอนุญาตได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีถ้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์มีความอายนักมีความสะดุ้งกลัวนักอายว่าเป็นพระไม่บริสุทธิ์ตายไปต้องไปนรกไม่ต้องไปไหนถ้าว่าทำตัวให้บริสุทธิ์เป็นอันดีได้ชื่อว่าสุกะธรรมะสมาหิตาเกื้อกูลแล้วในธรรมอันขาวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

แต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วย

0: ไป
1: เรือดำสว่างโลกก็สว่างด้วยเรือดำสว่างโลกก็สว่างด้วย
0: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณ

เดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพันยะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรี

0: องค์บุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตกราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะวันนี้เราพร้อมแล้วหรือยังนะใครที่ทำการบ้านทุกวันเป็นประจำนะตั้งแต่ตื่นนอนเราอยู่กับองค์พระหนึ่งนาทีเนี่ยใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วก็แผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขแล้วก็เตือนย้ำตัวเองด้วยความไม่ประมาทว่าอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่เห็นมั้ยเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนจากวิสาขบูชาปีที่แล้วอ้าวเผลอๆแป๊บเดียวอีกไม่กี่วันเท่านั้นน่ะจะถึงวิสาขบูชากันอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันเพ็ญที่ใกล้จะถึงนี้นะต้องเป็นวันเพ็ญที่ทุกท่านจะต้องปลื้มปิติที่สุดนะจะต้องปลื้มด้วยใจที่พร้อมที่จะรวยอริยทรัพย์ภายในนะแล้วก็รวยทรัพย์สมบัติด้วยทุกสิ่งทุกประการรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติต้องพรั่งพร้อมเลยดิเพราะฉะนั้นสมบัติเราจะพรั่งพร้อมได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะครบถ้วนสมบูรณ์ได้ก็จะต้องมีบุญบุญนี่แหละจะคอยหล่อเลี้ยงแล้วก็สร้างความสุขความสำเร็จมีคาถาหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกว่าปุญญันเจปุริโสกะยิรากะยิราเทนะปุณณปุณังถ้าหากว่าเราเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นบุรุษเนี่ยพึงทำบุญนั้นบ่อยๆเพราะการสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้นะสุขโขปุญญสะอุจโยเพราะฉะนั้นต้องสั่งสมบุญนะเราเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยเราก็วันนี้หลวงพี่ก็มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่เราจะได้มาทบทวนโอวาทเก่าๆที่โอวาทที่หลวงพ่อท่านได้มอบเอาไว้ให้กับพวกเราเนี่ยเป็นโอวาทอันทรงคุณค่าแล้วถ้าใครที่ได้เคยทบทวนโอวาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวฝันในฝันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในการแนะนำสมาธิปฏิบัติเคสสตัดดี้อะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังโอ้โหล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยกับการที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของเราที่จะต้องมุ่งไปสู่ปรโลกที่เป็นสู่สุคตินะวงบุญพิเศษดุสิตบุรีด้วยแล้วเนี่ยจะต้องถนนสายนี้เนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาเส้นทางสายกลางสายนี้เนี่ยจะต้องเต็มไปด้วยการสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ทำไปด้วยใจที่เบิกบานแล้วก็ปลื้มปิติที่สุดเลยวันนี้หลวงพี่ก็ได้อารัธนานำเอาโอวาทนะโอวาททบทวนโอวาทในการเตรียมความพร้อมเนี่ยอีก2วันเท่านั้นในการเตรียมความพร้อมของการบวชอุทิศชีวิตซึ่งการบวชอุทิศชีวิตครั้งนี้เนี่ยทั้งสามเณรปริยธรรม8รูปโอ้สั่งสมบารมีบวชบ่มบารมีมายาวนานบัดนี้พร้อมแล้ว31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาสามเณรปริยธรรม8รูปแล้วก็พี่ๆอุบาสกที่กลั่นบ่มบารมีโอ้โหจนแก่รอบแล้วเนี่ยตั้งแต่30 40ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่ๆอุบาสกทั้ง11ท่านก็พร้อมแล้วนะที่จะบวชเป็นพระนะเป็นแล้วก็

0: อุทิศถวายบุญนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาโอ้บุญใหญ่อย่างนี้นี่สำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงได้นำเอาทบทวนโอวาทของท่านมาให้ทุกท่านได้ตระลึกนึกถึงบุญแล้วก็ได้เห็นหลักวิชาได้รู้หลักวิชาว่าเอ๊ใกล้จะถึงอีก2วันเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกายเตรียมความพร้อมยังไงวันนั้นจะได้เป็นวันที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นวันที่ปลื้มที่สุดดังนั้นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ต้องพร้อมรวยจ้า
1: Yim ิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกครับ
1: ใครยิ้มขอให้รู้

0: กราบทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: ไหนใครไม่ได้ทำมีไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ

0: ก็เธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกัน
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตกรมมาโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่มากมายนักเลยครับ

0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะตั้ง
1: ว่า

0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถารวยเรียกทรัพย์กันจ้ะ
1: ครับผม
0: Many Money Money

จงรวยจงรวยจงรวย many money money

0: าธุสาเลือกชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากเลยเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนี่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตของพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิชีวิตก็ยังปนอยู่กับกิเลสนี่เนาะนี่คือชีวิตที่เลือกแล้วชีวิตที่ปราศจากกิเลสมุ่งขจัดกิเลสทั้งหมดนี่จ้ะผู้มีบุญบารมีก็กำลังจะเดินตามเส้นนี้ชีวิตที่เลือกแล้วมีดวงปัญญามากเลือกชีวิตที่จะเดินตามรอยทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มันธรรมดาซะเมื่อไหร่แล้ว
1: ไม่ธรรมด
0: าถ้าไม่มีบารมีมากคิดอย่างนี้ไม่ได้แต่นี่ไม่ได้คิดอย่างเดียวทำด้วยนี่จ้ะและนอกจากจะเข้ามาสู่เส้นทางชีวิตของสมณะนักบวชแล้วเนอะยังเป็นนักบวชที่คิดขจัดกิเลสเป็นไงชีวิตที่เลือกแล้วนี้ยิ่งใหญ่ไหม
1: ยิ่งใหญ่ครับ
0: จ้าชีวิตที่เลือกแล้วเนี่ยเราจะเลือกอะไรดีนี่ให้สมกับความยิ่งใหญ่อย่างนี
1: ้
0: นี่จ้านี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคนทั้งโลกเยอะแยะแต่คิดได้เงี้ยมีกระจกเดียวเนี่ยแปลว่าต้องกลั่นแล้วกลั่นอีกเนี่ยนี่เนาะเอาเรียกว่าเน็ดเนื้อเนื้อที่เป็นเพชรนี่จะชีวิตที่เลือกแล้วเนี่ยคือชีวิตสมณะนี่จ้ะแล้วก็ฝึกตนมายาวนานทีเดียวกว่าจะมาเป็นพระได้เนี่ยฝึกเพื่อให้เป็นพระตั้งแต่ยังไม่ได้บวชดีจ้ะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไหม
1: ไม
0: ่นี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลย
1: ค
0: ือถ้าไม่รักชีวิตเพศสมณะนักบวชที่แท้จริงและก็เป็นนักสร้างบารมีที่แท้จริงจะไม่อุทิศตนมาทำขนาดนี้เลยจ้ะต้องฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะนี่นะทุกอย่างหมดนี่งานหยาบงานละเอียดก็รับหมดภาระหมดกว่าจะได้มาบวชแต่ละท่านเนี่ยตั้งใจฝึกตนตั้งหิวบำเพ็ญตบะเตรียมตัวเป็นพระแท้จริงๆเลยถ้าไม่รักชีวิตในเพศสมณะจะมาทำไมเพราะจบการศึกษาแสงโลกแล้วเขาก็ออกไปทำมาหากินมีครอบมีครัวแบบชาวโลกทั่วไปตื่นใหม่ถึงทุกอย่างวางสิ่งวิ่งวัด
1: ใช
0: ่นี่จ้ะ

0: และมาฝึกตนตนนี้ว่าเป็นบาทเตรียมตัวเป็นพระแท้รับภารกิจงานต่างๆหมดกว่าจะมาถึงวันที่จะบวชได้เนี่ยไม่รู้จะบอกว่ายังไงเทวดาก็บวชไม่ได
1: ้
0: พรหมก็ยังไม่ได
1: ้
0: ลูกผมก็ไม่ได
1: ้
0: ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนนี่จ้ะในยุ
1: ค
0: ที่มีพุทธศาสนาต้องเป็นผู้ชายด้วยงี้ก็ไม่ได้แต่เราก็ไม่บอกว่าอะไรก็งี้เงี้ยนี่ถ้าจะเป็นพระต้องงานงานนี่จ้ะโอ้ฟังแล้วปลื้มปลื้มแต่คนโชคดีเป็นนั่นคือคนที่บ่มบารมีมาอย่างเข้มข้นนี่ใช่ผ่านการฝึกบททดสอบแบบสุดหินจนได้รับรางวัลคือรางวัลของผู้ที่อุทิศตนคือการบวชที่ชีวิต
1: ใช่
0: แสดงการบวชครั้งนี้ไม่ใช่เพียงงานแค่พิธีกรรมแต่คือการอุบัติขึ้นของเนื้อนาบุญที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการขยายแสงสว่างแห่งธรรมไปทั่วโลก
1: สาธุ
0: นี่นะจ๊ะทุกคนจะอยู่ในสายตาของสวรรค์ตลอดนอกจากสายตามนุษย
1: ์
0: นี่สวรรค์พรหมลูกพรหมจะเล็งมาตรงนี้เลยพอถึงวันบวชนี่โกลาหลเลยนี่จ้ะถึงเวลาแห่งความสว่างมาถึงแล้วนี่น
1: ะ
0: จะต้องบวชให้ได้อย่างน้อยสองชั้นน่ะนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าได้สองชั้นหรือหลายชั้นได้ยิ่งดีนะจ๊ะเพราะรู้หลักวิชาอยู่แล้วหรือแต่ตามมันไม่ได้กันนะถ้าบวชได้ทั้งนอกทั้งในเนี่ยจะดีมากๆเลยแค่หยุดไปเดียวเดิมก็ได้แล้วซึ่งใช้เวลาไปถึงวันนี่นะไม่กี่นาทีก็หยุดแล้วอย่าส่งใจไปที่อื่นให้ใจอยู่ภายในหยุดให้มันดีนี่นะจ๊ะหยุดให้มันได้ก็เคยหยุดบ้างหยุดยาวบ้างสั้นบ้างนี่นะจ๊ะมันก็มีอย่างนี้เพราะมีภารกิจงานหยาบอยู่แต่ก็ได้อาศัยฝึกตัวของเราอย่างนี้นะถ้าหยุดคืนนี้ก็ได้คืนนี
1: ้
0: หยุดพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้นี่นะจ๊ะเป้าของเราคือต้องบวชหลายๆชั้น
1: สาธุ
0: นี่นะจ๊ะนี่ไม่ใช่เรื่องของพอดีพอร้ายดีมากเลย
1: สาธ
0: ุพอร้ายไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: มีที่ดีมากเลย
1: สาธุ
0: เทวดานี่เล็งแล้วเล็งอีกนี่นะจ๊ะเพราะนั้นไปทำให้ได้นะลุงนะ
1: สาธุ
0: บวชให้ได้ทั้งภายนอกภายในนะจ๊ะต้องหยุดให้สนิทติดกลางให้ได
1: ้
0: อย่างถูกหลักวิชาให้ความสุขมันเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีนี้สุขที่เกิดจากหยุดจากนิ่งจากความบริสุทธิ์ภายในของเราจะได้เตรียมตัวพร้อมที่จะเป็นนักบวชนี่นะจ๊ะ

0: ดังนั้นการมาร่วมงานบวชมาร่วมสนับสนุนการบวชทุกรูปแบบในวันพุทธศาขาวิชาบวชพุทธศาขาวิชาใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้ใครจะได้บวชวันนี้ไม่ใช่ง่ายเลย
1: คร
0: ับวันพุทธศาขาวิชาคือวันอะไรนะ
1: วันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานครับ
0: โอ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะ
1: คร
0: ับ นี่เรามาเลือกวันที่สว่างที่สุดนี่นะ
1: ครับ
0: และในการมาร่วมงานบวชมาร่วมสนับสนุนการบวชทุกรูปแบบในวันวิสาขบูชาคือโอกาสทองในการเชื่อมสายบุญกับผู้ที่ตั้งใจบวชอยู่ที่ชีวิตซึ่งมีอานิสงส์มากไม่ว่าใครก็ไม่ควรจะพลาดเนี่ยจ้ะเนื่องจากบุญสนับสนุนการบวชนี่เองพอถึงเวลาเราจะบวชบ้างก็จะได้บวชแบบง่าย
1: ๆ
0: บวชแบบสะดวกเนี่ยจ้ะทำไมก็มีโยทินด้วยนะแล้วเข้าถึงทำได้ง่าย
1: ใช่
0: เพราะที่สร้างเหตุอย่างนี้เอาไว้เนี่ยจ้ะที่สำคัญคือมันจะได้บุญมากๆเลยถ้าร่วมงานบวชของผู้ที่ฝึกตนตอนนี้มีตบะเตรียมตัวเป็นพระแท้มายาวนานหาง่ายไหม
1: ไม่ง่าย
0: หายากมากเลยเนี่ยจ้ะถ้าไม่รักชีวิตในเพศสมณะจริงไม่เอาแล้วนี่นะจ๊ะให้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเพื่อจะรับบุญใหญ่ที่จะหลั่งไหลมาอย่างท่วมท้นเตรียมใส่ชุดขาวๆแล้วมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานบวชอุทิศชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี
1: สาธุ
0: มันนึกถึงบุญนะจ๊ะ

ทุก็ได้ฟังทบทวนโอวาทกันไปแล้วโรงเรียนอนุบาลนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนจึงได้ต้องมีคำถามว่าพร้อมหรือยังนะพร้อมหรือยังอีกแค่2วันเท่านั้นเองนะวันนี้วันที่29 30วันที่31ก็มากันตั้งแต่เช้าเลยตี5เลยนะที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์เตรียมตัวให้พร้อมเลยตั้งแต่ตี5นั่นน่ะนะวันพรุ่งนี้มีเวลาเตรียมตัวอีกวันซักผ้าตากผ้าใส่ชุดขาวทำตามหลักวิชาเลยนะรีดให้เรียบร้อยตี5มาเจอกันที่บริเวณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เราจะได้ร่วมเวียนประทักษิณไงใครที่ห่างหายการเดินเวียนประทักษิณในตอนเช้าๆเนี่ยแดดอ่อนๆนะแสงสีทองกระทบนะเบื้องหน้าเป็นพระมหาธรรมกายเจดีย์ระยิบระยับวับวาวเป็นสีทองคำผ่องอัมภัยกำลังรอทุกท่านอยู่นึกถึงแสงทองตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยวันวิสาขบูชาด้วยนี่เราจะปลื้มขนาดไหนนี่ก็ต้องทำใจให้ปลื้มตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าบุญนั้นเกิดขึ้น3วาระตั้งแต่ก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังจากทำเพราะนั้นนี่ตอนนี้ฟังโอวาทของหลวงพ่อแล้วก็ต้องระลึกเลยโอ้โหเนี่ยต้องหยุดนิ่งเอาใจมาอยู่ก่อนนะอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วเดี๋ยวใจจะค่อยๆหยุดนะเอามาอยู่ให้ได้แล้วเดี๋ยวก็จะหยุดเพราะนั้นต้องตอนนี้เลยวินาทีนี้เลยไม่ต้องให้เสียไปสักวินาทีเดียวนะหลวงพ่อท่านจะเน้นตลอดเลยเวลาเลยบอกว่า2เวลาเท่านั้นที่เราจะฝึกทำสมาธิก็คือเวลาหลับตากับลืมตานะเพราะนั้นมี2เวลาเดี๋ยวตอนนี้กำลังลืมตาอยู่ก็ทำสมาธิไปด้วยหลับตาแล้วก็ทำสมาธิไปด้วยหลับอยู่ในอู่ทะเลบุญอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราจะได้บุญพิเศษเนี่ยเหมือนกับในสมัยพุทธกาลพระอาจารย์ก็ปลื้มหลวงพี่ปลื้มอยู่พระอรหันต์รูปหนึ่งทุกท่านคงเคยได้ยินแหละพระมหากัปปินะโอ้เวลาท่านบวชนี่ไม่ธรรมดานะบรรดาเสนาอามาตย์คือท่านเองเนี่ยเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่เมืองหนึ่งพอรับรู้ข่าวสารจากเนี่ยพ่อค้าที่เอาข่าวไปบอกเนี่ยบอกว่านี่นะพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วพระธรรมบังเกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วแค่เพียงเท่านี้เนี่ยหัวใจของท่านมันก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติอยากจะสละชีวิตออกบวชอุทิศเลยนะนี่หัวใจเป็นอย่างนั้นแสดงว่าสั่งสมบุญบารมีมามากแล้วท่านก็เป็นเอตทัคคะในเรื่องของเป็นพระที่กล่าวเทศสอนพระใหม่เป็นเลิศทางด้านมีโอวาทในการกล่าวเทศสอนพระภิกษุบวชใหม่พิเศษนะแล้วก็พอมาบวชเนี่ยไม่ได้บวชองค์เดียวมาบวชเนี่ยยกหมู่คณะในบรรดาอำมาตย์นายทหารอะไรในกองทัพอะไรต่างๆในเมืองท่านน่ะมาบวชรวมกันหมดเลยแล้วก็ต่อมากระทั่งมเหสีทั้งบรรดานางข้าราชบริพารอะไรทั้งหลายบวชเป็นพันนะไม่ธรรมดานะเป็นพันในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลที่จะบวชกันเป็นพันรูปเนี่ยก็เห็นจะมีอยู่แค่2ครั้ง 2-3 ครั้งเท่านั้นนะครั้งแรกก็คือการบวชของชดินสามพี่น้องนั่นท่านเป็นเอกเป็นเอตทัคคะทางด้านมีบริวารมากเดี๋ยวก็ต้องสั่งสมนะสั่งสมบุญนี่ก็ครั้งที่2เนี่ยของพระมหากัปปินะแล้วก็ยังมีในเรื่องของบรรดานายทหารต่างๆของแคว้นสักยวงศ์นะแคว้นสักกะนะก็อันนั้นก็มาบวชเป็นระยะที่พระพุทธเจ้าสะสมแล้วรวมบวชกันเกือบ 20,000 รูปนะถ้ายังจำกันได้ในพุทธประวัติเพราะนั้นตอนนี้ก็อีกไม่กี่วัน2วันเท่านั้นเองให้เวลาหลับอีก2ราตรีแล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมเพรียงกันที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันอาทิตย์ที่31วันวิสาขบูชาวันเพ็ญขึ้น15ค่ำวันแห่งวิสาขะเราก็จะได้ปลื้มและลึกนึกถึงบุญที่เราได้มาบูชาธรรม

0: แล้วก็จะมีกิจกรรมทั้งวันเลยอย่างที่ทุกท่านรู้ก็คือตอนสายก็จะมีบวชเป็นสัมปัมปชาใช่ไหมแล้วก็มีสามเณรประเรียนธรรมอีก8รูปร่วมบวช ด้วยในครั้งนี้คือท่านเป็นเนนอยู่แล้วเนี่ยท่านรอละนะรอเป็นสามเณรก็รอพี่ๆอุบาสกบวชมาเป็นสามเณรด้วยกันหลังจากนั้นก็จะเข้าพิธีอุปสมบทที่อุโบสถนะพระไตรปิฎกโบสถ์ของวัดพระธรรมกายของเราโบสถ์อุปัฏฐายปิฎกของเราแล้วก็อารักขาได้กราบอาราธนาหลวงพ่อพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าวาดวัดราชโอรสารามมาเป็นพระอุปัชฌาย์ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่จะบวชนี่สามเณร8รูปอุบาสกอีก11 11รูปบวชในวันที่31โอ้โหอะไรจะมาพรั่งพร้อมกันในวันนี้เพราะฉะนั้นต้องปลื้มใจแล้วแหละนะใครไม่มาเนี่ยเสียได้เลยนี่ได้ข่าวว่าคณะผู้นำบุญจากจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยที่หลวงพี่ช่วยดูแลอยู่ตอนนี้นี่เช่ารถตู้กันมาแล้วมากันหลายคันบางคนบอกว่าเดี๋ยวขับรถไปเองงานวันวิสาขบูชายังไงก็ไม่พลาดบุญใหญ่นี้โยมพ่อโยมแม่เนี่ยอยู่จังหวัดลำปางบอกนั่งรถไฟมาเลยนะบอกว่าโอ้ถ้าไม่เอารถคันอื่นทำไมต้องนั่งรถไฟบอกมันมีบัตรอยู่มีบัตร VIP อยู่เออมาเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็จะมาร่วมพิธีด้วยเห็นไหมตอนนี้เนี่ยทุกคนให้ความสำคัญอย่างที่หลวงพ่อบอกว่านะโกลาหลนะไม่ใช่เขากัดโกลาหลแค่ในเมืองมนุษย์สิจะต้องโกลาหลกันทั้งนู่นสวรรค์สุคติโลกสวรรค์ที่พรหมอรูปพรหมก็มาได้จะได้อนุโมทนาสาธุการเพราะว่าตอนนี้พี่ๆอุบาสกกำลังแบบได้ข่าวว่านี่ตั้งอกตั้งใจเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่านี่ให้บวชให้ได้หลายๆชั้นนะนี่เนี่ยทบทวนโอวาททุกวันเลยเพราะว่าเป็นพระบวชได้หลายๆชั้นก็จะเป็นเนื้อนาบุญแล้ววันนั้นก็จะได้เป็นวันที่ญาติโยมทุกท่านจะได้ปลื้มและมาเชื่อมสายบุญกับพระที่ท่านตั้งใจอุทิศชีวิตอุทิศชีวิตแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจฉิกรณทายะคือประกาศตนเลยบอกว่าเนี่ยจะบวชเพื่อแสวงหาหนทางพระนิพพานกระทำพระนิพพานให้แจ้งที่จะชำระกิเลสออกให้หมดโอ้โหผู้ที่จะมีอุดมการณ์อย่างนี้และท่านสั่งสมบารมีมาอยู่ที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่เป็นหนุ่มๆตอนนี้ก็เป็นแบบหนุ่มแน่นผู้มีบารมีมากโอ้โหอย่างหลวงพี่ก็รู้จักหลายท่านนะรู้จักหลายท่านก็คุ้นกันอยู่เห็นกันมานานแล้วตั้งแต่หลวงพี่บวชเป็นสามเณรตั้งแต่ปี2540ก็เห็นกันอยู่ไกลๆแล้วก็พูดคุยกันบ้างก็เห็นแล้วก็ปลื้มใจที่พี่ๆทั้งหลายพี่ๆอุบาสกทุกคนตั้งใจเตรียมตัวเตรียมกายวาจาใจพร้อมที่จะบวชในอีกไม่กี่วันที่จะถึงเนี่ยอีก2วันข้างหน้านี้นี่แหละคือความปลื้มใจอาละวันเดี๋ยวเรามาฟังเนี่ยโอไม่ใช่ขออภัยวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี่ก็เป็นวันแห่งความปลื้มอีกนะที่เราจะได้ระลึกนึกถึงพระตถาคตไงเดี๋ยวเรามาฟังเพลงวันวิสาขบูชากันสักนิดหนึ่งทบทวนความไม่ค่อยจะจำของเราว่าเออเราจะจำได้ไหมยังไงนะ
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเฉกดังพระจินทร์สีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล

เรานั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายภพใหม่ของเราไม่มี

ท่านทำใจหยุดนิ่งดำดิ่งสู่กลางของกลางได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

ธุนี่วิสาขบูชาใครไม่มาไม่ได้แล้วเนี่ยต้องเตรียมแล้วต้องเตรียมรถเตรียมลาเตรียมเสื้อสีขาวๆต้องโกลาหลไปพร้อมๆกับสุคติโลกสวรรค์สิเมืองมนุษย์เราเพราะฉะนั้นไม่ได้เราจะมีโอกาสได้เชื่อมสายบุญไม่ใช่แค่เชื่อมสายบุญกับผู้ที่มาบวชนะเชื่อมสายใยกับพระพุทธศาสนาภพชาติต่อไปจะได้มาบังเกิดในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะได้มีส่วนในบุญกุศลที่ท่านบวชเนี่ยในจังหวะที่ท่านอธิษฐานจิตน้อมกายลงรับผ้ากาสาวพัสจากพระบูชาแล้วก็เปลี่ยนเพศภาวะของตนจากอุบาสกเป็นสามเณรจากสามเณรเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจังหวะที่ท่านเปลี่ยนเคลื่อนเพศสมณะยกระดับจิตใจภาวะของท่านให้สูงขึ้นบุญบังเกิดขึ้นมากมายมหาศาลเพียงไรผู้ที่มาร่วมอนุโมทนาตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยก็อยู่ที่ความตั้งใจความศรัทธาเลื่อมใสของแต่ละคนผู้ใดศรัทธามากก็จะมีความตั้งใจมากแล้วก็จะ

มาตั้งแต่เช้าไงเพราะมีศรัทธามากก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เช้าตรู่แล้วก็มาด้วยใจที่หยุดนิ่งแล้วก็ปลื้มนะปลื้มแค่วันวิสาขบูชาไม่พอยังได้ปลื้มที่ได้มาทำหน้าที่ในการยกย่อพระพุทธศาสนาให้มีพระภิกษุสงฆ์บังเกิดขึ้นเป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระพุทธศาสนาจะได้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้วันนั้นจะต้องเป็นวันที่ปลื้มเราก็ต้องมาเอาบุญเราอาจจะมองว่าเอ๊ะก็มาร่วมงานบวชก็มากันตั้งหลายครั้งละนี่หลวงพ่อจัดบวชกันมาเยอะแยะละหลายรุ่นแล้วเนี่ยตั้งแต่ 7,000 ตำบลอะไรต่างๆนั้นนะมันจะปลื้มอย่างนี้มีอยู่วันหนึ่งได้มีโอกาสไปทอดกฐิน 30,000 วัดเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปปุ๊บท่านเจ้าวาดก็ลงมาเลยลงมานั่งใกล้ๆเสร็จปุ๊บเขาก็จะมากราบหลวงพี่บอกโอ้เดี๋ยวพรรษาเท่าไหร่บอกผมพรรษา10กว่าครับผมบวชรุ่น 7,000 ตำบลตอนนี้มาเป็นเจ้าวาดที่นี่ครับก็ได้หลวงพ่อนี่หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อท่าตาสอนผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายนี่แล้วก็มาทำหน้าที่เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดนี้ได้2ปีแล้วครับได้3ปีแล้วครับเนี่ยเจออย่างนี้หลายวัดนะในจังหวัดประจินบุรีมีหลายวัดที่ท่านเจ้าวาดเนี่ยเป็นพระที่บวชในโครงการแสนแรกถ้าเรานึกอย่างนี้เราจะปลื้มโอ้โหนี่ท่านสร้างบารมีตั้งแต่ตอนแสนนั้นเราก็นึกว่าท่านจะอยู่ไม่น้อยจะบวชอะไรยังไงแต่พอเรามาเจอเองจริงๆเราจะได้ปลื้มโอ้โหนี่ท่านสั่งสมบารมีบ่มบารมีแก่รอบจากพระนวากาธรรมดาตอนนี้เป็นสมภารเจ้าวัดแล้วโอ้ต้องปลื้มสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่แสนแรกนู้น 7,000 ตำบลแสนแรกอะไรเข้ามาจนทั้งถึงบัดนี้เพราะฉะนั้นต้องเป็นความปลื้มใจของเราว่าเรานึกย้อนไปและเดี๋ยวบุญในวันที่31พอเราระลึกนึกย้อนกลับไปว่าเราได้มาร่วมงานบวชพระที่ท่านบวชอุทิศชีวิตนะเนี่ยชีวิตที่เหลือนี้เนี่ยยกให้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านี่ไงถ้ายกให้อย่างนี้ก็สุดยอดเลยเพราะนั้นใครไม่มาก็เสียดายเนี่ยเสียดายเพราะว่าที่เขาตั้งใจนั่งสมาธิกันทั่วโลกนี่เดี๋ยววันนี้เอาข่าวดีๆจากการทำสมาธิปฏิบัติธรรมต้องขออนุโมทนากับทีมงานนะของเม็กซิโกนี่มาดูภาพกิจกรรมออนไลน์ยังคงทำอย่างต่อเนื่องเลยนี่วันอังคารที่ผ่านมาในสดๆร้อนๆนะชาวลาตินอเมริกาชาวเม็กซิโกไม่ใช่แค่เม็กซิโกอย่างเดียวนะทั้งชาวเอกวาดอร์โคลัมเบียแล้วก็มีประเทศอะไรเอ่ยมีหลายประเทศเลยอ่ะในเทพอเมริกาใต้เกือบทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างนะบราซิลอาร์เจนตินาแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาบางรัฐที่พูดภาษาสเปนิชได้นี่มานั่งสมาธิหลับตาเนี่ยมากันทุกเช้าเนี่ยเกือบ200ท่านนะเนี่ยเกือบ200ท่านน่ะนั่งอย่างเงี้ยออนไลน์เปิดหน้าโชว์กันเลยเนี่ยนั่งหลับตากันยังไงเนี่ยแล้วเวลารับพรสัพเพนี่พนมมือเรียบร้อยงดงามแล้วก็ที่สำคัญก็คือทุกคนเนี่ยรู้จักหลวงพ่อหมดเลยเนี่ยติดรูปหลวงพ่อไว้เนี่ยบอกว่าเนี่ยพระอาจารย์ให้ติดรูปไว้นะจะได้นึกถึงหลวงพ่อด้วยความปลื้มใจใช่ไหมก็ทุกคนก็จะปลื้มใจนั่งสมาธิทุกเช้าทุกเย็นทุกค่ำเลยวันหนึ่งมารอบหนึ่งก็200เช้า200กว่าเย็น200กว่าอย่างเงี้ยสุดยอดไหมน่าปลื้มไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวก็จะต้องสงสัยงานนี้ก็ต้องมีเนี่ยบวชอุทิศชีวิตสักองค์นึงเนี่ยไปช่วยกันสร้างวัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกก็ลงรออยู่นะเขาก็อาราธนาหลวงพี่ไปเหมือนกันนะหลวงพี่ก็บอกว่าเอ้ยเราก็ขออยู่ปราจีนบุรีก่อนแล้วกันยังมีภารกิจอยู่เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยอยากจะนะให้กำลังใจพี่ๆแล้วก็ที่จะมาบวชเป็นพระก็อย่าลืมฝากประเทศเม็กซิโกอเมริกาใต้เอาไว้สักนิดหนึ่งนี่ก็เขาจะได้ปลื้มใจไงที่ปราจีนบุรีก็กำลังคึกคักทีเดียวแหละหลวงพี่ก็เอาข่าวมาให้ทุกท่านได้ฟังกันก็แล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยที่ทูตของข้าสถานปราจีนบุรีศูนย์สาขาของเราอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีมีศูนย์สาขาหลายแห่งนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จนะวัดหนองไผ่ล้อมแล้วก็พุทธบุตรนานาชาติที่กำลังสร้างเจดีย์ด้วยแล้วก็มีที่ทุดงคสถานปราจีนบุรี

0: ซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าซื้อที่ทำทางเข้าทำถนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่17เมษายนเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็เดี๋ยวลองมาฟังสรุปข่าวสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะ
1: เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเราก็ได้ซื้อที่ทางเข้าธุดงคสถานปราจีนบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของการปรับปรุงถนนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็มีการเคลียร์พื้นที่มีการช่วยกันทั้งพระภิกษุสามเณรบาศกบาศิกาแล้วก็ถางทางแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่จนกระทั่งได้แผ่นดินผืนนี้พร้อมที่จะเป็นถนนขณะนี้ก็กำลังวางท่อที่อยู่บริเวณนี้ด้านหน้าเพื่อให้เป็นทางระบายของน้ำแล้วก็ยังต้องพัฒนาต่อไปให้เป็นถนนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่มีโอกาสแล้วก็ได้มีส่วนบุญส่วนกุศลในการที่จะช่วยกันซื้อที่ทางเข้าวัดซึ่งก็กว่าจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดได้ใช้เวลาร่วม10ปีทีเดียววันนี้ก็เป็นวันแห่งความสำเร็จก็อยากจะให้ทุกท่านมีความปลื้มปิติใจและระลึกนึกถึงบุญเราจะได้บุญใหญ่พบชาติต่อไปจะได้เข้าสู่หนทางของพระนิพพานได้อย่างง่ายๆเข้าถึงเส้นทางสายกลางได้อย่างง่ายๆและนั่นคือเป้าหมายของชาวพุทธที่จะหลุดพ้นไปสู่พระนิพพานนั่นเองขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะ

เพราะนั้นเราต้องปลื้มใจแล้วนะนะเราได้มีโอกาสสร้างบุญหลากหลายเยอะแยะมากมายในทั่วทั้งโลกและนี่เทศกาลวิสาขาบูชาที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายที่กระจายอยู่ไปทั่วทั้งโลกก็กำลังประกอบพิธีกรรมสำคัญในการที่จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวันพระพุทธเจ้านะซึ่งคำว่าพระพุทธเจ้าที่เราเคยได้ยินเราก็คงจะเคยได้ยินคำว่าพุทธานุสติใช่ไหมเออพุทธานุสติแปลว่าระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเอ๊ะแล้ววิธีการเจริญพุทธานุสติเนี่ยทำอย่างไรนะวิธีการเจริญพุทธานุสติทำอย่างไรก็ลองต้องมาดูเนี่ยวันนี้ก็จะได้มีโอกาสก็จะได้แนะนำให้ทุกท่านแล้วก็ได้รับทราบว่าการเจริญพุทธานุสติแปลว่าอะไรแล้วเขาทำกันอย่างไรนี่ไงเราลองมาดูตรงนี้นะสักครู่หนึ่งนิดหนึ่งตามระลึกถึงตถาคตทำไมหลวงพี่ต้องใช้คำนี้ด้วยปกติเราก็คงจะเคยได้ยินตามระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่พอเราไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยมันไม่ธรรมดานะการเจริญพุทธานุสติเนี่ยทำอันเป็นเอกนี้เมื่อบุคคลเจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือพุทธานุสตินี่การเจริญพุทธานุสติไม่ธรรมดานะไม่ใช่แค่หมายความว่าอะไรหมายความว่าบ่อยๆนะมาจากพุทธะก็คือพุทธเจ้าอนุก็คือบ่อยๆแล้วก็ตามสติก็คือความระลึกได้ก็คือการตามระลึกถึงพุทธคุณเนืองๆนะในเชิงปฏิบัติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเจริญพุทธานุสติไม่ใช่เป็นเรื่องของพิธีกรรมหรือความเชื่อแบบเพียงผิวเผินแต่มีแก่นสารสำคัญก็คือไม่ใช่แค่เราสวดมนต์อิติปิโสภควาการสวดมนต์นี่เป็นเหมือนกับสะพานที่เชื่อมไปสู่เป้าหมายให้ถึงสภาวะใจและไม่ใช่แค่การนึกถึงบุคคลจินตนาการนึกถึงพระพุทธรูปอะไรไม่ได้ใช่แค่นั้นนะแต่เป็นการเชื่อมโยงใจของเราให้อยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆคือมีความมั่นใจจริงๆเราลองไปดูสิในภาษาบาลีเนี่ยอ่านอาจจะยากสักหน่อยนะแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะยัสมิงสมเยมหานามาอริยสาวโกตถาคตังอนุสรตินี่ไงที่จะชี้ให้ทุกท่านเห็นตถาคตังอนุสรติอนุสรติก็คือตามระลึกตถาคตังแปลว่าตถาคตนี่ไงมหานามะยามที่อริยสาวกตามระลึกถึงตถาคตยามนั้นจิตของเขาย่อมไม่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำยามนั้นจิตของเขาย่อมดำเนินไปตรงทีเดียวย่อมได้ความปราโมทเมื่อใจปราโมทปีติย่อมเกิดขึ้นกายย่อมสงบย่อมได้เสวยสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิและตามระลึกนึกถึงตถาคตนะในภาษาบาลีก็ใช้คำว่าตถาคตนะเพราะนั้นตถาคตที่เราเคยได้ยินเป็นยังไงตถาคตไหนใครเคยไปที่อุโบสถวัดพระธรรมกายบ้างตถาคตแปลว่าคำว่าธรรมกายเนี่ยเป็นชื่อของตถาคตไงเพราะฉะนั้นการที่ทุกท่านได้ยินคำว่าตถาคตก็จะต้องนึกถึงคำว่าธรรมกายทันทีเพราะนั้นถ้าเราเทียบในพระสูตรที่ยกขึ้นมาเมื่อสักครู่ก็หมายความว่าตามระลึกนึกถึงพระธรรมกายนั่นเองการระลึกนึกถึงตถาคตก็คือการระลึกนึกถึงธรรมกายนี่รากของภาษาเนี่ยตัวแท้ตัวต้นฉบับให้นึกถึงตถาคตนะไม่ธรรมดานะวันนั้นบางทีเราได้ยินได้ฟังทั่วๆไปบอกว่าเจริญพุทธานุสติก็คือการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเขาแปลมาโอ้โหแปลมายาวนานแล้วจนเราลืมไปแล้วว่าต้นรากต้นแหล่งกำเนิดของพระสูตรเนี่ยท่านใช้คำว่าตถาคตซึ่งคำว่าตถาคตเนี่ยพอเราไปดูในอคัญญสูตรเราก็รู้เลยว่าที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆถ้าใครมาวัดพระธรรมกายเราก็จะรู้กันบ่อยว่าคือคำว่าธรรมกายนั่นเองและธรรมกายเนี่ยเพราะฉะนั้นวันที่จะถึงนี้วันวิสาขาบูชาวันพระพุทธเจ้า
รือเราจะเรียกว่าวันตถาคตหรือเราจะเรียกว่าวันธรรมกายเนี่ยคือความหมายเดียวกันหมดเลยเราลองมาดูนะในคำว่าธรรมกายในพระไตรปิฎกภาษาบาลีนะเราไม่ต้องไปดูภาษาไหนเรามีพระไตรปิฎกที่เรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้มากที่สุดละเอียดอ่อนที่สุดเก่าแก่ที่สุดเท่าที่จะมีได้แล้วก็ประณีตที่สุดนะก็อยู่ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีแล้วคำว่าธรรมกายเนี่ยก็มีอยู่ถึง4แห่งซึ่งทุกท่านอย่าไปนึกนะว่าโอ้มีคำว่าธรรมกาย4แห่งเองเหรอทำไมไม่มีเยอะๆคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เพียงแค่ประโยคเดียวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ลืมไม่ได้จะต้องจดจำแล้วก็เป็นหลักธรรมสำคัญที่สุดพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ไงก่อนที่จะปรินิพพานเรื่องความไม่ประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะฉะนั้นแค่ความประมาทคำเดียวเนี่ยคุ้มครองคลุมทุกสิ่งทุกอย่างของการปฏิบัติการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดประมวลรวมอยู่ในความไม่ประมาทเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมกายแม้จะปรากฏอยู่4แห่งในพระไตรปิฎกก็อย่าไปคิดว่าไม่สำคัญนี่อันที่หนึ่งนี่ปรากฏในทีฆนิกายอัคคัญญสูตรเนี่ยตถาคตัสสะเหตังวาเสทะอธิวัจนังธรรมกายโยอิติปิคำว่าธรรมกายนี้เนี่ยเป็นชื่อของตถาคตนี่ชัดเจนพอเราไปเจอคำว่าตถาคตที่ไหนก็เท่ากับคำว่าธรรมกายเราไปเจอที่ไหนเพราะนั้นการเจริญพุทธานุสติเมื่อสักครู่เนี่ยที่ยกพระบาลีมาให้ดูเนี่ยตถาคตัสสะอนุสรติตามระลึกนึกถึงตถาคตนี่ไงวิธีการระลึกนึกถึงก็ต้องนึกถึงพระตถาคตแล้วในพระสูตรนี่บอกด้วยนะว่าพระอริยสาวกทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกนึกถึงตถาคตการระลึกนึกถึงธรรมกายเนี่ยปฏิบัติได้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ทั้งหมดกิเลสแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งหมดของพระอริยเจ้าก็จะปฏิบัติอย่างนี้เพราะนั้นสิ่งที่พระอริยเจ้าปฏิบัติเราควรปฏิบัติไหมควรอย่างยิ่งเนี่ยดีมากๆเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยอยู่ในคุถกนิกายอัปปทานอยู่แหล่งที่สองนี่ไปเจออยู่ในปัจเจกพุทธปทานเนี่ยพระหุธรรมกายาเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมีธรรมกายมากเห็นไหมธรรมกายเนี่ยมีมากด้วยนะไม่ใช่แค่มีแค่สองหลวงปู่วัดปากน้ำบอกว่าไงธรรมกายโคตรภูหยาบโคตรภูละเอียดโสดาบันหยาบโสดาบันละเอียดสัก

าคามีหยาบสกทาคามีละเอียดพระอรหันต์หยาบกายพระอรหันต์ละเอียดเป็นธรรมกายหมดเลยมีเยอะไหมธรรมกายเยอะนะข้อที่3นี่มาพระสูตรของพระมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีเนี่ยท่านบอกว่าข้าแต่พระสุคตรูปกายของพระองค์อันหม่อมฉันทำให้เจริญเติบโตส่วนธรรมกายอันน่ารื่นรมของหม่อมฉันพระองค์ทำให้เจริญเติบโตแล้วแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยธรรมกายมีจำนวนมากนี่ธรรมกายโตได้ไหมโตได้หลวงปู่ว่าบางน้ำว่าไงกายทำโคตภูหย่อนกว่า5วากายทำพระโสดา5วาพระสกทา10วาพระอนาคา15วาพระอรหัต20วาเห็นไหมขยายไปเรื่อยๆโตได้โตขึ้นได้นี่คำของพระนางประชาบดีโคตมียืนยันหลักปฏิบัติของหลวงปู่วัดปากน้ำตรงๆเลยบอกธรรมกายของหม่อมฉันอันพระองค์ทำให้เจริญเจริญเจริญโตได้มีทั้งจำนวนมากมีทั้งเจริญด้วยอันสุดท้ายนี่ปรากฏครั้งที่4พระอัฏฐสันทสกะบอกว่าธรรมกายยันจะทีเป็นติเกวลังรัตนากรังพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าไหนย่อมแสดงธรรมกายธรรมกายนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งหลายรัตนะนั้นคืออะไรไหนใครรู้รัตนะที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนามี3ประการคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะรัตนะทั้ง3นี้เนี่ยมีบ่อเกิดคืออะไรธรรมกายเหมือนสักครู่เราอ่านไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นพระธรรมกายนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะหลวงปู่ว่าบางน้ำสอนว่ายังไงนี่องค์พระธรรมกายเนี่ยเป็นพุทธรัตนะในกลางองค์พระธรรมกายดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระธรรมกายเนี่ยเป็นธรรมรัตนะกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระธรรมกายมีองค์พระธรรมกายละเอียดอีกองค์นึงเป็นสังขรัตนะเพราะนั้นธรรมกายเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งสามไหมเป็นนี่อยู่ในพระไตรปิฎกหมดเลยแล้วก็หลวงปู่ปากน้ำแสดงเอาไว้ชัดเจนหลักฐานมีครบพร้อมหมดเลยธรรมกายคือตถาคตพระตถาคตก็คือธรรมกายเพราะนั้นผู้ที่จะได้มาร่วมพิธีบวชในวันที่31ที่จะถึงนี้เดี๋ยวก็เดินไปที่หน้าโบสถ์เลยนะไปมองดูที่หน้าโบสถ์พระไตรปิฎกของเราก็จะเห็นคำว่าธรรมกายชัดเจนเลยเนี่ยยืนยันหนักแน่นเพราะฉะนั้นของดีมีอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีที่น้องๆสามเณรมาเปรียญธรรมทั้งหลายกำลังร่ำเรียนอยู่จนกระทั่งถึงเปรียญธรรม9ประโยคจะได้มีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ในการที่จะไปศึกษาพระปริยัติพระไตรปิฎกแล้วจะไปหาคำนี้แล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายในพระไตรปิฎกที่เป็นร่องรอยของการศึกษาวิชาธรรมกายของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีนั่นแหละที่พระองคุลิมาเห็นไหมองคุลิมาลโจรตะโกนบอกพระเจ้าสมณะหยุดสมณะหยุดคำว่าหยุดเนี่ยติฏฐะสมโนติฏฐะสมโนคำว่าติฏฐะเนี่ยแปลว่าหยุดหรือว่าแปลว่ายืนนิ่งๆก็ได้หยุดสต็อปนี่แหละหยุดนิ่งติฏฐะค้นคำว่าติฏฐะคำเดียวเนี่ยในพระไตรปิฎกภาษาบาลีค้นไปเรื่อยๆก็จะเจอรากศัพท์โอ้เขาใช้กับสมาธินะสันติทติเนี่ยแปลว่าหยุดพร้อมนะถ้าแปลแบบสไตล์เรานะต้องแปลว่าหยุดพร้อมเพราะว่ารากศัพท์มาจากคำว่าติฏฐะแปลว่าหยุดสังดีงามง่ายพร้อมเนี่ยสันติทติแปลว่าหยุดพร้อมใช้กับสมาธิด้วยสันติทติเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอคำว่าหยุดในหยุดในพระไตรปิฎกภาษาบาลีเราจะไปเจอร่องรอยของการเข้าถึงพระธรรมกายในพระไตรปิฎกภาษาบาลีอีกเยอะเนี่ยยังต้องการเปรียญธรรม9ประโยคมาศึกษาหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยท่านแทงตลอดในวิชาภาษาบาลีนะสมัยที่ท่านอยู่วัดพระเชตุพนท่านบวชพรรษาแรกๆท่านไปสร้างโรงเรียนนะในอากุติท่านแหละเป็นโรงเรียนสอนภาษาบาลีตอนแรกท่านก็ไปเดินเรียนก่อนเรียกว่าในยุคนั้นเนี่ยเล่ากล่าวกันว่าเวลาหลวงปู่จะไปเรียนบาลีเนี่ยต้องแบกคัมภีร์แบกใบลานน่ะคัมภีร์ใบลานเป็นปึ้งๆเนี่ยหอบไปเรียนกับอาจารย์วัดนี้ท่านถนัดสอนมังคลัตติปณีไปเรียนกับอาจารย์วัดนี้ท่านถนัดสอนธรรมบทไปเรียนกับอาจารย์วัดนี้ท่านถนัดสอนวิสุทธิมรรคแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ก็มีความชำนาญในการแปลในการสอนแต่ละคัมภีร์เพราะนั้นก็ต้องแบกไปหมดเลย

ราะว่าไม่รู้ว่าพระอาจารย์ท่านจะเอาเล่มไหนแบกกันจนไหลลู่ในภาษาไหลลู่ไหลเอียงข้างเลยนะใครไม่เคยแบกก็ลองไปขอไปเที่ยวเป็นอะไรนะเด็กวัดคอยยกย่ามตามพระบิณฑบาตก็จะรู้ว่าแบกจนไหลลู่เนี่ยมันเป็นยังไงนี่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านสร้างโรงเรียนพระปริยัติในกุฏิท่านเลยเอานิมนต์อาจารย์มาสอนบาลีจัดสอนบาลีแล้วก็นิมนต์สหธรรมิกคนไหนอยากจะมาเรียนภาษาบาลีมาเรียนที่กุฏิแล้วก็ทำอย่างนี้จนกระทั่งท่านแตกฉานแล้วท่านจะตัดสินใจจะสอบแล้วนะปีนั้นเนี่ยปีท่านเนี่ยท่านไม่ได้สอบเพราะว่าเขาเปลี่ยนระบบจากเดิมที่สอบปากเปล่าหน้าสนามหลวงเลยเป็นสนามหลวงของแท้นะคือที่สนามหลวงเลยไปสอบตั้งลานกันตรงนั้นแล้วก็มีอาจารย์ผู้มีความสามารถรู้ภาษาบาลีก็จะซักถามบอกเป็นภาษาบาลีออกมาปุ๊บผู้สอบก็จะต้องแปลเป็นภาษาไทยได้ทันทีเลยนี่ยุคนั้นยุคหลวงปู่เรียนเนี่ยเขาสอบกันแบบนี้แต่พอถึงเวลาที่หลวงปู่เรียนเจนจบครบกระบวนทุกสิ่งทุกประการพร้อมที่จะสอบนะเอาตั้งแต่ปริญญา1จนทั้งถึงปริญญา9วันเดียวก็ยังได้แต่ปรากฏว่าเขาเลิกสอบแบบนั้นแต่หลวงปู่เห็นว่าเออมันก็ถึงเวลาที่จะต้องศึกษาจริงจังเรื่องปฏิบัติแล้วเพราะได้ทุ่มเทให้กับปริยัติแล้วก็คู่กับปฏิบัติมาด้วยแต่เน้นปริยัติมากตั้งแต่ต้นๆจนกระทั่งเจนจบแปลครบได้หมดแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องศึกษาปฏิบัติเพราะนั้นท่านเลยไม่เสียเวลาก็เอาไว้แค่นั้นไม่สอบก็ไม่เป็นไรแต่แปลได้อ่านได้เข้าใจภาษาบาลีอย่างช่ำชองทีเดียวเป็นระดับกระทั่งเป็นเรียกว่าเป็นครูใหญ่ตั้งโรงเรียนภาษาบาลีในกุฏิที่วัดพระเชตุพนน่ะทราบว่าเป็นกุฏิหมายเลข13นะเออครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่วัดพระเชตุพนท่านก็เล่าสืบต่อกันมาหลวงพี่ยังมีโอกาสได้ไปลูบๆคลำๆเตียงที่เขากล่าวกันว่าเนี่ยเป็นเตียงที่หลวงปู่เคยใช้อย่างปัจจุบันนี้ยังอยู่เลยจนบัดนี้นี่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากเลยเพราะฉะนั้นวันที่31นี้ตั้งแต่วินาทีนี้นึกถึงธรรมกายในตัวแล้วเราแล้วหรือยังเพราะว่าเราจะต้องนึกถึงพระตถาคตนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ไงตถาคตคือธรรมกายแล้วก็ต้องตามระลึกนะอนุเนี่ยแปลว่าตามสรติแปลว่าระลึกตามระลึกแปลว่าอะไรเหมือนกับโคแม่ลูกอ่อนที่กำลังเล็มหญ้าและแลดูลูกน้อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนบอกว่าเนี่ยเวลาจะเจริญไตรสิกขาเนี่ยให้ทำอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องเหมือนกับโคแม่ลูก

้วยพระภิกษุก็เหมือนกันจะต้องเจริญไตรสิกขาอย่างเนี้ยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยต้องเจริญตามนี้แล้วก็ทำตลอดทีนี้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะต้องทำให้ได้ตลอดก็ค่อยๆนึกไปนึกได้ 1% ชัดเจน 1% เราก็พอใจกับ 1% ที่เรานึกนึกได้วันนี้ 2% ก็เท่าที่เรานึกได้อาศัยความเพียรอาศัยใจที่ปลื้มในบุญปลื้มพอฟังเรื่องราวพุทธประวัติของพุทธองค์แล้วเราปลื้มเรารู้สึกดีใจพอเราฟังเรื่องราวของพี่ๆอุบาสกที่ตั้งใจบวชอุทิศชีวิตเพื่อพุทธศาสนาเราก็ยิ่งปลื้มใจเข้าไปอีกความปลื้มใจตรงนี้เอามาเป็นต้นกำเนิดในการที่เราจะตามระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเราตามระลึกนึกถึงคุณท่านมากเข้ามากเข้าจากพุทธคุณกลายเป็นคุณลักษณะจากคุณลักษณะกลายเป็นมหาลักษณะบุรุษ32ประการมหาปุริสลักษณะมหาบุรุษทั้งหมดและเดี๋ยวเราก็จะนึกถึงองค์พระธรรมกายที่พรั่งพร้อมไปด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการเนี่ยค่อยๆนึกไปเรื่อยๆเริ่มต้นจากระลึกนึกถึงบุญระลึกนึกถึงคุณความดีของพระองค์แล้วก็ตามระลึกไปเรื่อยๆว่ารูปพรรณสันฐานนั้นเป็นยังไงแล้วระลึกถึงตถาคตที่ว่าตถาคตคือธรรมกายก็ระลึกนึกไปตามระลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้เราก็จะปลื้มและเอาความปลื้มนี้เก็บมาเป็นความปิติใช่ไหมปลื้มปิติใจปราโมทปราโมทก็สงบระงับก็เดี๋ยวก็จะได้เข้าสู่ความละเอียดเข้าถึงธรรมกัน

้ต้นเดือนอีกแล้วนะก่อนที่จะถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนก็เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของเรานักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ทุกท่านจะต้องระลึกนึกถึงบุญที่จะเราจะได้บูชาข้าวพระอีกแล้วเราก็จะได้ปลื้มเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าปุญญันเจปุริโสกยิรากยิราเทนังปุณณปุณังตัมหิฉันทังกริยาทะสุขโขปุญญสะอุจโยถ้าบุรุษพึงทำบุญใช่เนี่ยพึงทำบุญนั้นบ่อยๆเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำบุญบ่อยๆแล้วมหาคตกุศลเนี่ยคือบุญใหญ่เนี่ยคือการนี่แหละเข้าถึงธรรมเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตตุตฌานนี่แหละแล้วก็อรูปฌานทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงธรรมเข้าถึงดวงธรรมเนี่ยถ้าว่าภาษาหลวงปู่ว่าประนามง่ายก็คือเข้าถึงดวงธรรมหลวงพ่อสอนอย่างนี้เนี่ย

กลับมาระลึกนึกถึงพระตถาคตเอาใจกลับมาระลึกนึกถึงธรรมกายภายในแล้วเราก็จะได้บุญใหญ่เป็นมหากัตถกุศลนะแล้วบุญใหญ่เนี่ยก็จะกลายเป็นอาจินกรรมนำเราไปสู่สุขติโลกสวรรค์ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาให้รวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะได้

0: 0 7 2พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย

ซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไปพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาปลื้มตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวคือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึก

ถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกันจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายละใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลภที่เจริญในแล้วไม่มีทำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสใส

ในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะหยุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลาย

หมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุด

เรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: สา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ทำให้แจ้ง
0: ทำให้แจ้ง
1: โลกุตระธรรม9

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ได้รับพยากร
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว

0: ็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู้

0: กุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: บุญที่ข้าพเจ้า
0: บุญที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า

0: สัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอ

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: หากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล
1: ้
0: ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ร
1: ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดได้อะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้ง

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศ

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้

ำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2559กับดิฉันยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลพร้อมทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ผ่านทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และ www.dmc.tvพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะได้ไปติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทำความเพียรไปเรื่อยๆรักที่จะทำทุกวันทำทั้งวันควบคู่กับภารกิจและหมั่นสังเกตว่าเราตั้งใจมากเกินไปไหมหรือทำความเพียรย่อหย่อนไม่ปฏิปต่อไม่ต่อเนื่องทำหยุดสังเกตดูแล้วก็รีบแก้ไขปรับปรุงประเมินผลการปฏิบัติทำทุกวันอย่างนี้ก็จะก้าวหน้าเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่27เพื่อยกระดับศักยภาพพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบคณะสงฆ์ค่ะณหอประชุมพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้เมตตาเป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบลรุ่นที่27ประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่พระสังฆาธิการที่เข้ารับการอบรมซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยสถาบันพระสังฆาธิการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมได้ร่วมกันจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตามมติมหาเถรสมาคมโดยในรุ่นที่27นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พระสังฆาธิการในระดับเจ้าคณะตำบลซึ่งเป็นเจ้าคณะปกครองใกล้ชิดกับชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ

0: ในบทบาทหน้าที่สามารถนำระเบียบกฎหมายไปประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและถูกต้องตามหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในบริบทสังคมปัจจุบันซึ่งในโอกาสนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางประธานในพิธีได้เน้นย้ำถึงบทบาทของเจ้าคณะตำบลในการเป็นผู้นำทางจิตใจและเป็นเสาหลักในการปกครองคณะสงฆ์ส่วนท้องถิ่นโดยจะต้องบริหารงานด้วยความถูกต้องดีงามและสง่างามไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อความมั่นคงสถาพรของพระพุทธศาสนาและสร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนสืบไปค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1จัดพิธีมอบสื่อนวัตกรรมสมุดบันทึกความดี3 to 1ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดจำนวน78โรงเรียนค่ะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1จัดพิธีมอบสื่อนวัตกรรมสมุดบันทึกความดี3 to 1ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดจำนวน78โรงเรียนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมและส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชนโดยมีคุณอัจจนาจันทวัชรากรที่ปรึกษาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจังหวัดจันทบุรีตัวแทนชมรมพุทธศาสตร์สากลมอบสื่อนวัตกรรมในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูนำไปใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนโดยสมุดบันทึกความดี3 to 1เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกฝนการบันทึกกิจกรรมความดีที่ตนเองได้ปฏิบัติในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการบ่มเพาะคุณธรรมพื้นฐาน3ด้านหลักได้แก่ความมีวินัยความเคารพอดทนและความกตัญญูกตเวทีผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้สื่อดังกล่าวยังเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนโดยมีคณะครูและผู้ปกครองร่วมรับรู้และประเมินผลการทำความดีของนักเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กลายเป็นนิสัยติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมซึ่งการส่งมอบสื่อนวัตกรรมให้แก่78โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเป็นอย่างดียิ่งโดยทุกโรงเรียนพร้อมใจที่จะนำนวัตกรรมสมุดบันทึกความดีนี้ไปบูรณาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำความดีและยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาคุณธรรมในจังหวัดจันทบุรีให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1นะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการปลูกฝังนะคะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเรานะคะก็ไม่ได้หยุดนิ่งแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไปนะคะว่าในส่วนนี้ค่ะมาจะเป็นตัวผลักดันของเด็กๆโดยเราได้ร่วมมือนะคะได้ใช้โครงการเด็กดีวีสตาร์นะคะซึ่งเขตของเราเนี่ยก็ได้ร่วมกับโครงการนี้ค่ะมาแต่อย่างต่อเนื่องเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดของเราทุกโรงเรียนเลยที่ให้ความสนใจแล้วก็เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมค่ะค่ะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะกับโครงการเด็กดีวีสตาร์นะคะที่ได้มาร่วมนะคะร่วมมือกับทางสำนักงานเขตพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็มีการมอบในส่วนของสื่อนะคะที่จะไปใช้ในการ

0: ดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนในสังกัดของเราค่ะ
1: ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโครงการดีๆนะครับที่ได้นำเสนอให้สำนักงานเขตและให้เด็กๆจันทบุรีของเรานะครับได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนถึงแม้จะเป็นเพื่อนๆตัวเล็กๆนะครับแต่เราก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายนะครับตามที่สมุดโครงการนี้นะครับซึ่งอันนี้เราจะไปต่อยอดให้ในเรื่องของการทำนวัตกรรมในเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะเผยแพร่ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตอื่นด้วยแล้วก็ขยายผลไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเราจะมีการประเมินคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในทุกๆปีนะครับได้เปิดอ่านเห็นสมุดตัวนี้นะครับก็เห็นนะครับคุณธรรมพื้นฐานนะครับที่จะสามารถฝึกเด็กๆของเรานะครับให้เป็นเด็กที่มีศีลธรรมนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี้ยศีลธรรม

0: ทางประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะสอดแทรกไปในรายวิชาด้วยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่โครงการดีๆได้นำมาสู่สำนักงานเขตแล้วเราก็ช่วยกันนะครับเชื่อมโยงแล้วก็เผยแพร่นะครับในข้อมูลตรงนี้แล้วก็ในวันนี้นะครับก็ได้แจกจ่ายนะครับหนังสือนี้ให้กับโรงเรียนนะครับ78โรงนะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่า 100% นะครับในการเผยแพร่ในครั้งนี
1: ้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาสได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีบุพเพเปตพลีเนื่องในวันพระณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษและอุทิศแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสงบและอิ่มเอิบในบุญโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนเข้าร่วมประกอบศาสนพิธีอย่างพร้อมเพรียงซึ่งสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะร่วมการประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานและน้อมถวายผ้าไตรและทายธรรมแด่

0: วัยชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นกันสำหรับการจัดพิธีบุพเพเปตพลีนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพระเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจรวมถึงเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่ช่วยจันลงจิตใจของชาวพุทธในพื้นที่ที่ยังคงมีความเปราะบางจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: วันวิสาขาบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวเนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขาประทีปเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
0: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะยอกยาการ์ตาเมดิเทชันเซ็นเตอร์ประเทศอินโดนีเซียได้จัดการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือ WORLDPEC ภาษาอินโดนีเซียค่ะในวันแรกเป็นการสอบภาคปฏิบัติเรื่อง UGFI ด้วยการนำเสนอตัวอย่างการทำความสะอาดทั้งยังได้ทดลองฝึกสมาธิง่ายๆด้วยหลักสติกับสบายพร้อมทั้งให้นึกนิมิตอะไรก็ได้จะเป็นดวงแก้วใสดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ส้มมะนาวหรือแอปเปิ้ลไว้ที่ศูนย์กลางกายและภาวนาสัมมาอรหังก่อนที่จะได้แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาเนื้อหาหนังสือครอบครัวอบอุ่นภาษาอินโดนีเซียและให้มีการพรีเซนต์ด้วยเพื่อให้ทุกท่านได้อ่านและทบทวนเนื้อหาซึ่งในแต่ละกลุ่มก็จะคละกันทุกศาสนาและทุกวัยเสมือนว่าแต่ละกลุ่มเป็นตัวแทนของครอบครัวในโลกนี้ที่มีความหลากหลายทั้งด้านความคิดความเชื่อและที่พิเศษคือการสื่อสารของหลายเจเนอเรชันซึ่งเป็นปัญหาของหลายต่อหลายครอบครัวบนโลกใบนี้แต่มีสิ่งที่อัศจรรย์เกิดขึ้นในการพรีเซนต์ของกลุ่มที่มาร่วมสอบครอบครัวอบอุ่นในครั้งนี้คือทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าครอบครัวจะอบอุ่นได้ต้องรับฟังการสื่อสารซึ่งกันและกันด้วยจิตใจที่อบอ้อมอารีครอบครัวต้องเป็นพื้นที่ที่มีเมตตาต่อกันต้องใจเย็นต้องสงบร่มเย็นนั่นหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นของครอบครัวก็คือการที่คนในบ้านต้องร่วมมือกันฝึกใจให้สงบให้หยุดนิ่งได้ก่อนและจะขยายความสงบความสุขความอบอุ่นที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งนี้ไปสู่คนรอบข้างในครอบครัวสู่เพื่อนบ้านสู่สังคมสู่ประเทศชาติและทั่วโลกนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสอบยังได้ทำการสอบข้อเขียนด้วยโดยในวันนี้มี2สนามซึ่งสนามที่1ในเมืองยอกยาการ์ตาและสนามที่2ชานเมืองชุมชนคาทอลิกโดยก่อนทำการสอบผู้เข้าร่วมสอบได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้เข้าถึงความสุขภายในและผ่อนคลายจิตใจร่วมกันอย่างอบอุ่นส่วนบรรยากาศการสอบเต็มไปด้วยความตื่นตัวและตั้งใจจริงของผู้เข้าสอบทุกคนซึ่ง

ท้อนให้เห็นว่าความสนใจในธรรมะและการปฏิบัติธรรมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งแต่เป็นสิ่งสากลที่ทุกคนเข้าถึงได้ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการสอบโบเปกในต่างแดนครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในระดับสากลเพื่อปักหลักขยายแสงสว่างแห่งศีลธรรมให้อย่างรากลึกลงในใจของชาวท้องถิ่นในอินโดนีเซียอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมระยะสั้น1วันหรือ One Day Meditation Retreat ให้กับชาวท้องถิ่นผู้รักในการฝึกสมาธิและแสวงหาความสงบภายในใจโดยมีชาวท้องถิ่นในรัฐแคลิฟอร์เนียและพื้นที่ใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นค่ะท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบและอบอวลไปด้วยพลังแห่งบุญณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษแบบ1วันหรือ One Day Meditation Retreat กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายผ่านการฝึกลมหายใจและการยืดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขาวีโรเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกได้แนะนำวิธีการนั่งสมาธิและศูนย์กลางกายรวมทั้งการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆหลังจากนั้นได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะเป็นช่วงถามตอบและแชร์ประสบการณ์ของการนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำใจหยุดนิ่งการรักษาใจและการนำสมาธิเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งยังได้แนะนำความสม่ำเสมอและการสังเกตในการปฏิบัติธรรมจากนั้นเวลา 13:00 นได้ร่วมเดินจงกรมและร่วมกิจกรรมเกมฝึกสติเป่าดวงแก้วก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำปฏิบัติธรรมและแนะนำการทำการบ้าน10ข้อภายหลังจบกิจกรรมทุกท่านต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรรมและประทับใจในอาหารเพื่อนร่วมโครงการรวมทั้งบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองซึ่งชาวท้องถิ่นหลายท่านได้เปิดเผยว่าการมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่วัดภาวนาซานดิเอโกแห่งนี้ช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งและได้รับพลังใจอย่างเต็มเปี่ยมทั้งนี้วัดภาวนาซานดิเอโกยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆเพื่อปักหลักขยายแสงสว่างแห่งสมาธิให้อย่างรากลึกในใจของชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสืบไปค่ะด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีและปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระสุเวศปัทมวังโสท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรสกาลเลอร์นาคหนุนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวนิชเพียสพิธีถวายยารักษาโรคประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรประภาพรคาลเดอรอนกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกกัลยาณมิตรปริชาติทรานและกัลยาณมิตรอคลภักทรานส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรโรเบิร์ตชาร์ลเฮนส์กัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรธนิตราถมทองพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมสนับสนุนกองบุญเพื่องานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังสัมโมทนียกถาเรื่องความสำคัญของวันวิสาขาบูชาและอานิสงส์ของการถวาย

ยารักษาโรคก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบปลื้มปิตินอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมการประกอบโครงสร้างโคมประทีปและตรวจตราความเรียบร้อยของโคมแต่ละดวงอย่างประณีตซึ่งโคมวิสาขประทีปเหล่านี้จะถูกนำไปจุดให้สว่างสวยรอบพื้นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีร่วมกันค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพระครูวิเทศชยาภิวัตรท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยและกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5พิธีถวายเครื่องอุปโภคบริโภคและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายชิคาโก้นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์สวดมนต์ชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความสงบอบอุ่นและเบิกบานในบุญในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เมตตาให้พรและแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดชัยภูมิอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดสระบุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง4อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6แก้วภูธร1อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง17ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbreaktoworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวันวิสาขบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นถึง 15.45 นณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์

086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกาย

2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถรจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมสำคัญในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทางบุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกัน

การศึกษาเล่าเรียนใช้เพียงเพื่อแสวงหาทรัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขารร่างกายไปมีชีวิตรอดต่อไปได้แม้มีชีวิตรอดแต่ยังไม่ปลอดภัยส่วนความรู้ทางธรรมเราไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้ชีวิตก็ไม่ปลอดภัยทั้งภายในอบายและภายในสังสารวัฏเหมือนอาหารแต่เราไม่รับประทานก็ตายความรู้ทางธรรมถ้าไม่ศึกษาก็ตายเช่นกันคือตายจากกุศลความดีเหินห่างจากหนทางของพระนิพพานบางทีอาจต้องไปรับทุกข์ทรมานในอบายภูมิสิ้นกาลนานเพราะฉะนั้นการศึกษาทางธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญและจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ต้องอาศัยพระธรรมกายภายในวันเราก็ถึงพระรัตนตรัยภายในได้ศึกษาวิชาธรรมกายเราจะรู้

โดยเฉพาะการรู้เท่าทันความเป็นจริงของโลกและชีวิตจะทำให้เราสามารถระคับประคองตนให้รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นได้หากไม่ตั้งสติให้ดีมัวปล่อยใจให้ไหลเลื่อนไปตามกระแสกิเลสแล้วก็จะทำให้ชีวิตผิดพลาดได้ง่ายพอผิดพลาดแล้วก็ยากที่จะรอดพ้นไปจากความทุกข์ทรมานแต่ถ้ารู้ทันแล้วสร้างบารมีตั้งแต่เกิดชีวิตของเราก็จะปลอดภัยและมีชัยชนะไปข้ามภพข้ามชาติเหมือนดังเรื่องของเตมียกุมารที่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดดังนั้นเราจึงควรศึกษากันเอาไว้ครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าไว้ว่าพระนางจันทาเทวีทรงประคันครบถ้วนทศมาศก็ทรงประสูติพระราชกุมารผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญลักษณะพระเจ้ากาสิกราชเมื่อได้ทรงทราบข่าวจากมหาดเล็กว่าพระอัครมเหสีทรงประสูติพระราชโอรสแล้วก็ทรงปรีดาปราโมทพระทัยพร้อมกับดำริว่าลูกเรานะเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดเขาไม่เกิดเพียงลำพังผู้เดียวจะต้องมีบริวารติดตามมาด้วยจึงตรัสเรียกเสนาบดีมาเข้าเฝ้าแล้วรับสั่งให้ไปเที่ยวสืบดูว่ามีทารกเกิดพร้อมกับพระโอรสบ้างหรือไม่ประธานเสนาบดีไปตรวจดูบ้านของหมาดคนไหนก็ล้วนมีทารกที่กำเนิดในวันนั้นทั้งสิ้นจึงรีบกลับมารายงานให้ทรงทราบพระราชาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดทำเครื่องประดับสำหรับกุมารของอมาตย์ทั้ง500คนพร้อมกับพระราชาแม่นม500นางให้เลี้ยงดูกุมารเหล่านั้นด้วยแต่สำหรับพระราชกุมารนั้นพระเจ้ากาสิกราชทรงโปรดให้คัดเลือกแม่นมเป็นพิเศษจำนวน64นางแปรทานแด่พระกุมารแต่ละนางล้วนถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่ดีและจะต้องปราศจากลักษณะจะเป็นโทษ10ประการคือหญิงนั้นต้องไม่มีผิวขาวจนเกินไปด้วยแกลงว่าน้ำนมจะมีรสเปรี้ยวผิวต้องไม่ดำจนเกินไปด้วยแกลงว่าจะมีน้ำนมที่เย็นจัดไม่ผอมแห้งบอบบางเพราะขณะที่พระกุมารนอนบนตักหรือนอนแนบอกดื่มน้ำนมกระดูกอาจทิ่มตำพระกุมารได้หญิงแม่นมต้องไม่อ้วนจนเกินไปจะทำให้พระกุมารพลอยอ้วนตามไปด้วยต้องไปสูงเกินไปเพราะเมื่อนั่งดื่มน้ำนมพระกุมารจะไม่สะดวกต้องไม่เตี้ยเกินไปเพราะมานั่งดื่มน้ำนมพระกุมารจะต้องหดพระศอทำให้ลำบากน้ำนมต้องมีรสไม่จืดเค็มหรือเปรี้ยวเกินไปให้คัดสรรเฉพาะนางที่มีน้ำนมรสหวานกลมกล่อมเท่านั้นต้องมีฐานไม่หย่อนยานให้คัดสรรเฉพาะแม่นมที่มีเต้านมเปล่งปลั่งก็จะได้มีน้ำนมที่ดี

บิกคดีสำคัญต่อไปขณะนั้นมหาโจร4คนถูกราชบุรุษจับมัดไขว้หลังคล้องโซ่ตรวนอย่างแน่นหนานำตัวมายังหน้าพระบัลลังก์ทองพระราชอาญาโจรทั้ง4ครั้นถูกคุมตัวเข้าสู่หน้าบัลลังก์ที่วินิจฉัยเห็นสายตานับพันคู่ต่างจับจ้องมายังตนก็ยิ่งสะทกสะท้านสะดุ้งกลัวต่อความตายที่ใกล้จะมาถึงนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนทั่วไปนะจ๊ะว่ายังไม่ได้ทำบุญกุศลครั้นมรณภัยมาเยือนมองไม่เห็นสิ่งใดจะเป็นที่พึ่งได้ก็ย่อมจะหวาดกลัวเป็นธรรมดายิ่งรู้ว่าต้องถูกลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตความสะดุ้งกลัวก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทับทวีเหงื่อไหลท่วมกายมือไม้อ่อนไปหมดพระเจ้ากาสิกราชทรงจำเริญดูมหาโจรทั้ง4ซึ่งถูกราชบุรุษสั่งให้คุกเข่าลงณเบื้องพระพักตร์เมื่อทรงสดับคำกราบทูลถึงความผิดของพวกมหาโจรจากมหาหมาดแล้วจึงรับสั่งให้ลงพระราชอาญาให้สาสมความผิดโดยให้บอยโจรคนหนึ่งด้วยหวายหนามแช่น้ำเกลือ 1,000 ครั้งเพียงบอยไม่ถึง100ครั้งเขาก็สิ้นชีวิตแล้วโจรอีกคนหนึ่งเห็นราชบุรุษจองจำไว้กับโซ่ตรวนแล้วส่งกลับไปขังลืมอยู่ในเรือนจำโจรอีกคนหนึ่งก็ให้นำไปประหารโดยแทงด้วยคมหอกส่วนโจรคนสุดท้ายนั้นก็ทำทารุณกรรมไม่มากจึงลงโทษอย่างอุกฤษโดยเสียบด้วยลาวประจานไว้หน้าประตูเมืองในการวินิจฉัยคดีนั้นแม้พระราชาจะทรงตัดสินคดีความโดยชอบธรรมคือไม่ได้พิพากษาโดยความผลผลังทั้งไม่ได้ลำเอียงด้วยอำนาจแห่งอคติใดๆคือไม่ได้ลำเอียงเพราะรักใคร่กันเพราะไม่ชอบหน้ากันเพราะความเขลาหรือรู้เท่าไม่ถึงการและไม่ได้ลำเอียงเพราะความกลัวอำนาจอิทธิพลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแม้ปราศจากความลำเอียงดังกล่าวแล้วก็ยังไม่ได้ชื่อว่าจะรอดพ้นจากบาปกรรมไม่ได้เพราะการมาหาผู้อื่นให้ถึงแก่ชีวิตก็ดีการทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นให้ทุกข์ทรมานก็ดีล้วนมีวิบากกรรมทั้งสิ้นในไม่ช้าทุกนั้นก็จะต้องกลับคืนสนองตามกฎแห่งกรรมอย่างแน่นอนในระหว่างที่พระราชาทรงวินิจฉัยคดีสั่งลงโทษมหาโจรอยู่นั้นเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนอยู่ในสายตาของพระราชกุมารซึ่งประทับนั่งอยู่บนพระเพลาของพระองค์เมื่อพระกุมารได้สดับคำตัดสินลงทันของพระราชบิดาก็ทรงหวาดสะดุ้งในพระสุรเสียงอันกึกก้องมันเกิดความสลดหดหู่พระทัยยิ่งนักจึงทรงดำริขึ้นว่าโอ้หนอพระราชบิดาของเราทำบาปกรรมใหญ่หลวงนักคงไม่พ้นจากการเสวยทุกข์ใหญ่ในมหานรกเพราะเหตุแห่งราชสมบัตินี้เป็นแน่พระเตมียกุมารผู้มีสติปัญญาที่ทรงเห็นเหตุเพียงเท่านี้ก็มองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าเพราะทรงสั่งสมบัญญาบารมีมามากจึงดำริว่าหากปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้ต่อไปในภายหน้าเมื่อเราได้ครองราชสมบัติก็จะต้องตัดสินคดีความโดยพระราชบิดาและต้องไปเสวยทุกข์ทรมานในมหานรกอีกนี่คือดำริของทารกผู้มีอายุเพียง1 เดือนเท่านั้นนะจ๊ะอายุ1 เดือนสอนตนเองได้อย่างนี้หรือว่าถ้าประกอบเหตุอย่างนี้จะมีผลเป็นอย่างไรนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากทีเดียวสมมติว่าพระองค์จะคิดหาวิธีที่จะไม่ต้องมาครอบครองราชบัลลังก์ตั้งที่พระบิดาทรงมั่นหมายเอาไว้อย่างไรนั้นก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อ

อนในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยก้าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: อันตะชาดกชาดกว่าด้วยที่สุดสามประเภทในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะต่างสรรเสริญกันเองแล้วจึงทรงตรัสพระธรรมเทศนาดังนี้ในครั้งนั้นเมื่อพระเทวทัตเสื่อมลาภสักการะพระโกกาลิกะซึ่งเป็นศิษย์เอกจึงเข้าไปยังตระกูลทั้งหลายกล่าวคุณยกย่องพระเทวทัตผู้เป็นอาจารย์ของตน
1: พระเทวทัตผู้เป็นอาจารย์ของเราเกิดในราชวงศ์แห่งพระเจ้าโอกากราชมีธรรมวิเศษเป็นที่นับถือสักการะของคนทั้งหลายพวกเจ้าจงยกย่องสักการะอาจารย์ของเรา
2: แต่ข้าได้ยินว่าพระเทวทัตเป็นที่รังเกียจของหมู่สงฆ์นี่นา
1: พวกเจ้าไปฟังมาจากไหนอาจารย์ข้าเป็นที่เคารพสักการะย่อมมีคนริษยาใส่ไฟเป็นธรรมดาแต่อาจารย์ข้าไม่เคยเอาเรื่องพวกนี้มาใส่ใจ
2: กงจริงดังท่านว่ามาพระเทวทัตจึงน่านับถือโดยแท้
1: นั่นแหละนั่นแหละว่าแต่วันนี้พวกเจ้ามีอะไรมาถวายบ้างล่ะไหนไหนไหนดูสิ เจ้าพวงโง่รอแค่นี้ก็เชื่อ อาจารย์ข้าชั่วช้าจะตาย
0: ฝ่ายพระเทวทัตผู้เป็นอาจารย์ก็กล่าวคุณของพระโกกาลิกะผู้เป็นศิษย์ให้ชาวบ้านทั้งหลายยกย่องนับถือเช่นกัน
3: พระโกกาลิกะศิษย์ของข้าเกิดในตระกูลพราหมณ์อันสูงส่งเป็นผู้รอบรู้และมีคุณธรรมสูงพวกเจ้าจงเคารพยกย่องพระโกลิกะศิษย์ของเรา
4: พระโกกาลิกะข้าเคยได้ยินชาวบ้านพูดถึงในทางเสียซะมากกว่านะ
3: เจ้าพวกโง่นั่นเป็นการทดสอบความอดทนต่อคำติฉินนินทาของศิษย์ข้าต่างหากศิษย์ของข้าไม่เก็บเอาคำนินทานั่นมาเป็นอารมณ์หรอก
4: ถ้างั้นพวกเราจะให้การเคารพต่อพระโกกาลิกะดังท่านว่า
3: ดีมากดีมากตอนเนี้ยข้าหิวแล้วเจ้าจงยกอาหารมาถวายเถิด โง่จริงๆเจ้าพวกนี้สิทธิ์ข้าก็ชั่วช้าพอๆกับข้านั่นแหละ
0: พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะนั้นต่างกล่าวยกย่องโอ้อวดคุณของกันและกันเที่ยวหลอกฉันอยู่ในเรือนของชาวบ้านทั้งหลายด้วยประการนี
4: ้พวกเจ้ารู้หรือเปล่าว่าพระเทวทัตมาฉันภัตตาหารที่บ้านข้าด้วยนะ
2: จริงหรือเมื่อวานข้าเพิ่งนิมนต์พระโกลิกะมาที่บ้านท่านทั้งสองเป็นผู้วิเศษน่าเคารพจริง
5: ๆถ้าอย่างนั้นข้าต้องนิมนต์ท่านทั้งสองมาที่บ้านข้าบ้างแล้วล่ะอุ้ยพูดถึงก็มาโน่นแล้วนิมนต์ท่านทั้งสองไปที่บ้านข้านะเจ้าคะ
3: ได้สิว่าแต่วันนี้มีอะไรมาถวายล่ะ
1: ยังไงก็ต้องให้สมเกียรติของอาจารย์ข้าหน่อยนะ
0: อยู่มาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาถึงเรื่องที่พระเทวทัตและพระโกกาลิกะต่างกล่าวถ้อยคำพรรณนาคุณอันไม่มีจริงของกันและกันแล้วเที่ยวฉันอาหารอยู่ตามบ้านของชาวบ้าน
6: ข้าได้ยินมาว่าพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะกล่าวยกย่องคุณวิเศษของกันและกันให้ชาวบ้านได้ฟังด้วยล่ะ
7: ยกหางเก่งทั้งศิษย์ทั้งอาจารย์เลยนะ
8: นิสัยน่ารังเกียจทั้งคู่เลยเที่ยวหลอกฉันอาหารตามบ้านด้วยการอ้างคุณวิเศษ
0: พระศาสดาเสด็จผ่านมาเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังจับกลุ่มสนทนากันเมื่อทรงตรัสถามและทรงทราบแล้วจึงกล่าวกับภิกษุทั้งหลาย
6: พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะต่างกล่าวยกย่องคุณวิเศษของกันและกันเพื่อหลอกฉันอาหารของชาวบ้าน

0: พระเจ้าค่ะ
1: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่บัดนี้เท่านั้นที่พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะนั้นกล่าวคำพรรณนาคุณอันไม่เป็นจริงแล้วบริโภคภัตตาหารแม้ในการก่อนพระเทวทัตกับพระโกกาลิกะก็บริโภคแล้วเหมือนกันพระศาสดาตรัสกับภิกษุทั้งหลายแล้วจึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ที่ต้นละหุ่มในบริเวณบ้านแห่งหนึ่งในการนั้นโคแก่ของชาวบ้านตัวหนึ่งได้ตายลงพวกชาวบ้านจึงช่วยกันลากซากโคแก่นั้นไปทิ้งที่ป่าละหุ่ม
2: เอาเร่งมือหน่อยสิซากวัวนี่เหม็นจะตาย
3: ไอ้ไอ้วัวนี่มันเบาซะที่ไหนล่ะเจ้าก็ช่วยกันบ้างสิ
4: เอาฮึดฮึดถึงซะทีทิ้งไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะ
2: เอาล่ะขอบใจพวกเจ้ามาก
1: ในป่าละหุ่มนั้นมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งกำลังหิวโซมันได้ตามกลิ่นซากโคแก่นั้นมาจนเจอแล้วจึงลงมือกินซากโคนั้น
5: โอ้โหกลัวทั้งตัวเลยกินอิ่มไปหลายวันเลยสิเรา
1: ขณะที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกกำลังแทะกินเนื้อโคอยู่ก็มีกาตัวหนึ่งบินมาเกาะอยู่บนต้นละหุ่มแล้วมองมาที่ซากโคนั้นด้วยหวังจะกินเป็นอาหาร
5: อร่อยอร่อยคอยดูสิข้าจะกินไม่ให้เหลือเลย
6: เนื้อวัวนั่นน่ากินจริงๆแต่เจ้าจิงจอกนี่มันกำลังกินอยู่แบบนี้ข้าก็อดนะสิ
1: กานั้นเมื่อเห็นจิงจอกกำลังกินซากโคอย่างอริดอร่อยมันจึงแกล้งพูดยกย่องเจ้าจิ้งจอกเพื่อจะได้กินซากโคนั้นบ้าง
6: ท่านพญาจิ้งจอกผู้มีร่างกายล่ำสันองค์อาจดังราชสีข้าขอนอบน้อมแก่ท่านขอให้ข้าได้กินเนื้อนั้นบ้างเถิด
1: ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเมื่อได้ยินกากล่าวยกย่องตนดังนั้นก็ชื่นใจแล้วจึงกล่าวตอบด้วยการยกย่องกาเช่นกัน
7: กุลบุตรย่อมสรรเสริญกุลบุตรด้วยกันท่านกาผู้มีสร้อยคองามเด่นดังเช่นนกยูงเชิญท่านลงมาจากต้นละหุ่งมากินเนื้อให้สบายใจเถิด
6: แม่ขอบใจท่านมากงั้นข้าไม่เกรงใจแล้วนะ
1: เมื่อสุนัขจิ้งจอกเชิญชวนแล้วกาจึงบินลงมาจากต้นละหุ่งแล้วจิกกินเนื้อโคนั้นด้วยกันกับสุนัขจิ้งจอก
7: ท่านกาผู้งามดุจพญาหงส์กินเยอะๆเลยข้ายินดีแบ่งให
6: ้ท่านพญาจิ้งจอกผู้ยิ่งใหญ่ดุจราชสีห์ท่านช่างมีน้ำใจจริง
1: ๆรุกขเทวดาซึ่งอยู่ที่ต้นละหุ่งเห็นกากับสุนัขจิ้งจอกกล่าวยกย่องกันตามที่ไม่เป็นจริงนั้นจึงกล่าวขึ้นว่า
8: บรรดามฤคชาติทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์เลวที่สุดบรรดาปักษีทั้งหลายกาเป็นสัตว์ที่เลวที่สุดบรรดารุกขชาติทั้งหลายต้นละหุ่มเป็นต้นไม้ที่เลวที่สุดที่สุดทั้งสามประเภทมาสมาคมกันแล้ว
1: พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าสุนัขจิ้งจอกในการนั้นได้เป็นพระเทวทัตกาในการนั้นได้เป็นพระโกกาลิกะส่วนรุกขเทวดาคือเราตถาคตฉะนี้แหละ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเงี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่าง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเผลอๆตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้แล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตา

ถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม

กฎแห่งตายรักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำ

นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆให้ใจใสๆ ใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโล่งปงโปร่งกลงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปล่ะคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆ

ความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำ

ที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางแล้วใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยาวรุณโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิม

เหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้รู้ทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเทนรักขังปันทาวิสัพพโสเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติปิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพ

เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาได้เข้าวัดมานานกว่า20ปีแล้วค่ะโลกนั้นเป็นคนจังหวัดลำพูนลำพูนโดยกำเนิดแต่หลังจากแต่งงานแล้วก็ได้ย้ายติดตามสามีซึ่งต้องไปรับราชการในหลายจังหวัดสามีลูกก็เริ่มรับราชการในการเป็นปลัดอำเภอในอำเภอผู้อำนวยการกองรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดจนกระทั่งเกษียณอายุในตำแหน่งอธิบดี

ลูกได้มีโอกาสศึกษาธรรมะหลายสำนักมากลูกฝึกสมาธิได้มีประสบการณ์รู้สึกตัวหายลมหายใจหายแล้วก็กลายเป็นความสว่างพอถึงจุดนี้ลูกก็ไปถามว่าจะทำอย่างไรต่อลูกก็ไม่ได้คำตอบที่แน่ชัดก็ขึ้นอยู่กับถามใครวันหนึ่งลูกมาเห็นหนังสือสวดมนต์ของวัดพระธรรมกายที่เพื่อนวางไว้จึงหยิบมาอ่านในหนังสืออธิบายถึงวิธีการนั่งสมาธิทำให้ลูกเนี่ยรู้สึกสนใจมากๆจึงได้ขับรถมาที่วัดพระธรรมกายมาเห็นวัดแล้วก็รู้สึกชอบลูกจึงมาวัดเป็นประจำตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาวัดมีเรื่องโดนโจมตีคือเรื่องชาวนาลูกเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตั้งแต่แรกเห็นว่าวัดเนี่ยโดนรังแกโอ้นี่เจ้าของเคสที่พึ่งได้ยินเนี่ยมีแต่คนหนึ่งเขาบอกว่าวัดรังแกชาวนาแต่นี่ท่านบอกท่านเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกว่าวัดโดนรังแกจึงอยากจะช่วยวัดจากนั้นเวลาทำบุญอะไรก็จะอธิษฐานอธิษฐานเพียงประการเดียวขอให้สามีเนี่ยย้ายมาเป็นอำเภอคลองหลวงให้ได้อธิษฐานแล้วอธิษฐานเล่าเฝ้าแต่อธิษฐานซึ่งต่อมาคำอธิษฐานก็เป็นจริงเพราะสามีได้ย้ายมาเป็นอำเภอคลองหลวงพอย้ายมาก็เข้ามาตรวจวัดเองเลยดูทุกซอกทุกมุมเปิดกุฏิค้นหมดโดยก็ไม่รู้ว่าเป็นกุฏิใครบ้างปรากฏว่าในแต่ละกุฏิไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีทีวีไม่มีตู้เย็นอะไรมีแต่ที่นอนเสื่อกลดและที่มีข่าวว่าใต้โบสถ์มีอาวุธสงคราม

ว่าจะเลิกสัญญาเช่าแล้วก็ได้รอถึง7 ปีแต่ชาวบ้านเหล่านั้นได้ถูกจ้างวานและถูกยุแยงให้เขามาทำลายของวัดเช่นทุบพระพุทธรูปโอ้ตอนนั้นสลดใจมากเลยมาทุบพุทธรูปเผากุฏิพระเนนถนีไม่ทันก็ตายในกุฏิเนี่ยเพราะเป็นกุฏิจากหรือถอนสระบัวกว่าจะถอนสระกว่าจะปลูกบัวได้นานยังไม่พอนะเอาปลาไปด้วยเอาปลาในสระไปด้วยเลยแต่ปรากฏว่าวัดกลับถูกกล่าวหาว่ารังแกชาวบ้านนี่สื่อสีเทาสีคล้ำสีดำมักจะเป็นอย่างนี้แม้ในงานวันทอดกฐินของวัดงานวันทอดกฐินนะอยู่ๆก็มีพวกชาวบ้านถือคบเพลิงวิ่งเข้ามาเผาหลังคากุฏิจากไหม้ไป1 หลังในวันทอดกฐินนะต่อมาชาวบ้านที่ถูกยุยงก็ได้พากันมาเป็นร้อยเลยมารื้อถอนสระบัวในวัดมาจับปลาปิ้งกินแก้มเหล้าอยู่ในเขตวัดเลยเอามาต่อหน้ากันแหละจนสามีและลูกทนไม่ไหวจึงไปกราบเรียนหลวงพ่อทัตตะหรือพระเดี๋ยวนี้เป็นพระภาวนาบริยคุณว่าจะไปอัดมันเลยดีไหมแต่หลวงพ่อทัตตะท่านห้ามไว้ว่าไม่ให้ทำอย่าไปทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นการผูกเวรกันก็ให้ยอมไปไม่อยากมีเรื่องใหญ่โตกว่านี้สามีของลูกก็รู้สึกสลดใจว่าเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมเอาเลยไม่เป็นธรรมเอาเสียเลยเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยยิ่งเล่าก็ยิ่งสงสารวัดที่โดนเข้าใจผิดอย่างรุนแรงแล้วก็โดนลงข่าวจนเสียหายมาจนถึงปัจจุบันตอนนั้นสามีและลูกก็ได้พยายามจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมได้ทำการชี้แจงแก้ไขข่าวเจรจาสงบสุขกับชาวบ้านโดยนักข่าวมาดูด้วยตาตัวเองเขาก็ลงแก้ข่าวให้นะแต่ลงให้ตัวเล็กๆเล็ก

กราบเท้าเท้าขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองเป็นที่สุดที่ให้ลูกได้มีโอกาสทำบุญนี้ซึ่งเป็นบุญที่ลูกจดจำและปลื้มใจที่สุดตราบถึงทุกวันนี้ค่ะถ้าใครได้ทำอย่างนี้ทุกวันตลอด3เดือนนี่เป็นปลื้มใจแน่ช่วงนั้นลูกก็ได้มาวัดทุกวันนั่งสมาธิวันละหลายครั้งเพราะลูกย้ายมาทำงานที่สำนักงานประถมศึกษาคลองหลวงอยู่หน้าวัดพระธรรมกายจึงได้เข้ามาช่วยทำงานวัดทุกอย่างอะไรเป็นบุญเป็นธรรมหมดโดยในหน้าที่ก็ได้ให้ข้าราชการครูผู้บริหารโรงเรียนมาอบรมปฏิบัติธรรมกันที่วัดลูกทำหน้าที่เหมือนเป็นเจ้าของวัดเช่นฟังให้ดีนะจ๊ะเจ้าของวัดก็จะทำงี้ถูพื้นจัดดอกไม้เย็บผ้าคีริ้วเป็นหลายพันผืนเย็บถุงทองใส่พระจัดอัลบั้มประจำภาพด้วยมือของตัวเองทำอาหารมาถวายพระทุกสัปดาห์เป็นต้นเพราะยังมีขัดพิมานอีกอะไรโอ้เยอะแยะลูกทำทุกอย่างจนหลายคนนึกว่าลูกเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่วัดหลังจากนั้นลูกก็ต้องไปไกลจากวัดเพราะสามีของลูกได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆจนได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษภูมิในการกองเป็นรองแล้วก็เป็นผู้ว่าซึ่งลูกก็ต้องย้ายติดตามสามีหลังจากลูกได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกเหล่ากาชาติแม้อยู่ไกลถึงศรีสะเกษแต่ลูกก็ไม่เคยทิ้งวัดพระธรรมกายเลยแล้วก็ไม่ทิ้งวัดในจังหวัดนั้นด้วยทุกอาทิตย์ต้นเดือนก็จะจัดรถพาเหล่าข้าราชการมาวัดพระธรรมกายอีกทั้งช่วยฟื้นฟูวัดเมืองคงที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็เป็นสาขาของวัดพระธรรมกายได้จัดตั้งศูนย์กระไรมิตรจังหวัดและอำเภอเปิดสัมมนาพระสังฆาธิการเปิดโรงเรียนปริยัติให้ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียงพูดง่ายๆว่าอะไรที่เป็นทางไม้แห่งบุญลูกเป็นธรรมหมดทำอยู่ได้ระยะหนึ่งจังหวัดศรีสะเกษก็เจอน้ำท่วมครั้งใหญ่คือพายุดีเพรสชันเข้าฝนตกติดต่อกันหลายวันทั่วทั้งจังหวัดพื้นที่เกือบทั้งจังหวัดถูกท่วมบางแห่งน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาซึ่งลูกได้ทำการช่วยเหลือชาวบ้านทุกๆอย่างร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดคือสามีลูกลูกต้องออกแจกถุงยางชีพทุกวันต้องมาประชุมวางแผนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งพอเช้าก็รีบทำงานกันต่อลูกทำอย่างนี้ถึง2เดือนกว่าที่น้ำจะลดต่อมาสามีก็ย้ายมาเป็นผู้ว่าที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่นี่อีกคือน้ำป่าไหลทะลักท่วมบ้านเรือนราษฎรที่อำเภอแม่แจ่มบ้านพังทลายภูเขาได้ถล่มทับบ้านหลายหลังครั้งนี้ลูกและสามีต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างหนักอีกเช่นเคยคุณพ่อสามีของลูกท่านเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนมีระเบียบวินัยมากท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดโอ้ในสมัยนั้นผู้ที่เป็นนายอำเภอและผู้ว่าต้องทำหน้าที่เช่นเดียวกับตำรวจคือต้องจับกุมผู้ร้ายทั้งสืบสวนสอบสวนคดีด้วยบางครั้งเคยทำทารุณกรรมกับผู้ร้ายปากแข็งอยู่บ้างอ๋อไม่ใช่หรอกไม่อย่าไปเรียกว่าทารุณกรรมวิธีการที่จะทำให้ผู้ร้ายปากแข็งเนี่ยปากอ่อน วันสุดท้ายพ่อสามีท่านนอนป่วยเป็นอัมพาตถึง18ปีโอ้แล้วเสียชีวิตในที่สุดด้วยวัย83ปีเกิดอายุไขคุณแม่สามีลูกเป็นคนใจบุญสุนทานตักบาตรทุกวันรักครอบครัวต่อมาท่านล้มป่วยเป็นอัมพาตนานนึง8ปีโอ้ทำไม18กับ8ซึ่งในระยะหลังๆของการป่วยลูกเด็กขอร้องคุณแม่ปล่อยนกที่ขังไว้ในกรงมานานท่านก็ปล่อยลองสันนิษฐานที่ว่าหลังจากปล่อยประมาณ6เดือนต่อมาท่านหายจากการเป็นอัมพาตแล้วอยู่ได้มาอีกหลายปีจนเสียชีวิตในวัย70ปีคุณตาลูกเคยเป็นผู้นำหมู่บ้านแต่เป็นคนจิตใจอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่น

ตอนหนุ่มๆท่านชอบอ่ะสันนิษฐานสิล่าสัตว์อายุบั้นปลายชีวิตทั้งเสียชีวิตเพราะสะอึกเมื่ออายุได้65ปีค่ะคุณยางลูกเกิดในสังคมเกษตรกรรมเป็นคนขยันมากอุปนิสัยเหล่านี้ถ่ายทอดมาถึงลูกเป็นอุปนิสัยของลูกในปัจจุบันด้วยชั้นหลานเลยเพราะในสมัยที่ลูกยังเล็กๆลูกได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านบั้นปลายชีวิตของคุณยายท่านตายด้วยโรคมะเร็งที่ลิ้นค่ะคำถามบุญใดทำให้สามีก้าวขึ้นสู่การเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้ลูกและสามีมีบุญที่จะก้าวหน้ากว่านี้อีกไหมคะทำไมลูกและสามีต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆคล้ายคนเร่ร่อนจากภาคหนึ่งไปยังอีกภาคหนึ่งโดยตลอดย้ายถึงกี่ครั้ง18ครั้งแต่ในสุดก็กลับมาปักหลักอยู่ใกล้วัดพระธรรมกายและรู้สึกผูกพันกับปทุมธานีมากที่สุดค่ะนี่ได้สามีจึงถนัดและชอบงานด้านปกครองเป็นอย่างมากแล้วทำไมลูกถึงชอบช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบทุกข์และคนยากจนอะไรเป็นเหตุให้ลูกช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะลูกและสามีต้องไปทำงานช่วยเหลือน้ำท่วมใหญ่ทั้งสองจังหวัดเป็นเพราะลูกมีกรรมร่วมกับผู้ประสบภัยหรือว่าเป็นบุญใหม่ของลูกคะน่าคิดนะน่าคิดลูกและสามีเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดทำไมเราทั้งสองถึงได้มาช่วยวิกฤตเรื่องชาวนาตอนวัดโดนโจมตีค่ะชาติแล้วลูกเคยปกป้องพุทธศาสนาแบบนี้หรือไม่คะลูกและสามีเคยมีสัมพันธ์ในอดีตชาติมาอย่างไรอุ้ยหวานเดียวหวานซึ่งเลิฟสตอรี่เราทั้งสองมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมคะม็อบชาวนาและกลุ่มที่ยุยงชาวนากลุ่มนี้เคยผูกเวรอะไรกับหมู่คณะเรามาหรือไม่อย่างไรครับโหสิไปเรียบร้อยไปแล้วชาติต่อไปเขาต้องไปใช้วิบากกรรมอย่างไรคะแล้วบางคนที่ตายไปแล้วน่ะไปไหนคะโอ้บุญใดทำให้ลูกและสามีมีบุญญาลาภได้ตักบาตรพระเป็นร้อยๆรูปต่อเนื่องกันถึง3เดือนอดีตชาติลูกเคยได้ทำอย่างนี้หรือเคยติฐานให้ได้ทำบ้างไหมคะและบุญนี้จะส่งผลอย่างไรกับลูกบ้างบุญใดทำให้ลูกได้สนองงานใกล้ชิดเชื้อพระวงศ์คะและบุญใดที่ทำให้ลูกมีความสามารถหลายด้านถนัดทั้งงานผู้หญิงงานผู้ชายงานบริการงานบริหารงาน ออกแบบก่อสร้างยังไม่จบงานจัดสวนงานเย็บปักถักร้อยทั้งที่ไม่ได้เรียนมาค่ะไม่ได้เรียนมาแต่ทำไมทำได้ทำไมคุณพ่อสามีถึงมีอัธยาศัยมีระเบียบวินัยที่เข้มงวดมากบุญอะไรที่ทำให้ท่านได้เป็นถึงผู้ว่าหลายจังหวัดบุพกรรมใดทำให้ท่านเป็นโรคพาร์กินสันเป็นอัมพาตนอนป่วยถึง18ปีท่านตายแล้วไปไหนได้รับบุญสร้างองค์พระและบุญทุกบุญที่อุทิศให้ไหมคะคุณตาและคุณยายลูกตายแล้วไปไหนท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้ไหมคะลูกชายลูกและคุณพ่อคุณแม่ลูกแต่ละคนสร้างบารมีกับหมู่คณะมันในรูปแบบใดสร้างมามากน้อยแค่ไหนลูกชายมีบุญบวชตลอดชีวิตไหมคะคงมีบุญเบียดตลอดชีวิตมั้ง

มีให้ยิ่งขึ้นไปอีกจ้าคือมีฐานบุญเก่าเนี่ยรองรับอยู่แล้วเราก็สร้างบุญใหม่ต่อยอดอธิษฐานให้ก้าวหน้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆลูกและสามีต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆถึง18ครั้งคล้ายคนเร่ร่อนท้ายที่สุดก็ต้องมาอยู่ปักหลักใกล้วัดพระธรรมกายและรู้สึกผูกพันกับปทุมธานีมากที่สุดละเป็นเรื่องของงานปัจจุบันหน้าที่เนี่ยจึงต้องเร่ร่อนไปตามที่ต่างๆอีกทั้งมีนิสัยพระโพธิสัตว์ติดตัวมาที่ชอบช่วยเหลือคนจึงทำให้ชาตินี้แม้ย้ายไปอยู่ที่ต่างๆก็จะทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยความสุขใจที่รู้สึกผูกพันกับพระธรรมกายและปทุมธานีเราเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาหลายชาติแล้วจ้าดังนั้นลูกนะควรจะอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขต่อชาปทุมแม้จะเหนื่อยยากสักเพียงไหนก็ตามจ้ามีอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลได้ก็เอาก็ช่วยกันไปสามีถนัดและชอบงานด้านปกครองมากเพราะในอดีตเคยเป็นข้าราชการผู้ใหญ่จะเป็นมหามาตย์มาในหลายหลายชาติบางชาติก็เป็นเจ้าเมืองจึงถนัดในทางนี้เมื่อทำบุญก็มักจะอธิษฐานมาทางด้านนี้จ้ะส่วนตัวลูกถนัดช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบทุกข์และคนยากจนเพราะลูกมีนิสัยชอบช่วยเหลือคนเหมือนพระโพธิสัตว์และมีความสุขในการทำอย่างนี้ติดตัวมาหลายชาติแล้วจ้าชาตินี้จึงมาทำอีกเพราะชอบดังนั้นลูกก็ควรจะอุทิศตนเพื่อเพื่อนมนุษย์ต่อไปแม้จะเหนื่อยยากเพียงไรก็ตามจ้ะลูกและสามีต้องไปช่วยเหลือน้ำท่วมใหญ่ทั้งสองจังหวัดเพราะหนึ่งเป็นหน้าที่และสองมีอัธยาศัยพระโพธิสัตว์ของลูกทั้งสองนั่นแหละจ้ะมีอัธยาศัยชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นบุญใหญ่ของลูกทั้งสองไม่ใช่เป็นเพราะลูกมีกรรมร่วมกันกับคนเหล่านั้นแล้วลูกช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วลูกมีความสุขใจจ้าเนี่ยอัธยาศัยชอบอย่างนี้เนี่ยก็ช่วยเพื่อนมนุษย์ต่อไปนะจ๊ะลูกทั้งสองได้มาช่วยวิกฤตเลือกชาวนาตอนวัดโดนโจมตีจากสื่อนั้นลูกได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบช่วยสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายแล้วก็ได้อธิษฐานมาด้วยว่าขอให้ได้เป็นกำลังสนับสนุนหมู่คณะจ้ะพุทธันดรที่ผ่านมาหมู่คณะสะดวกสบายกว่าชาตินี้เยอะราบรื่นทุกขั้นตอนเป็นไปตามผังนั่นแหละจนบางครั้งทำให้บางคนในหมู่คณะประมาทเลินเล่อเผลอเลอไม่อธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ดังนั้นชาตินี้ในหลายๆคนเนี่ยจึงถูกวิบากกรรมเก่ามาตัดรอนให้ตกต่ำลงกว่าพุทธันดรที่แล้วนี่แทนที่จะเป็นบรมเศรษฐีก็เป็นมหาเศรษฐีลูกทั้งสองเป็นคู่บุญคู่บริกันมาหลายชาติจ้าพุทธันดรที่ผ่านมาก็เป็นกองเสบียงชั้นดีและมาอธิษฐานล้อมกรอบให้ตัวเองและลูกมักจะล้อมกรอบแทนให้สามีอีกด้วยจ้าต้องล้อมไว้ก่อนไม่ล้อมไม่ได้แน่จริงๆล้อมกันข้ามชาติเลยม็อบชาวนาและกลุ่มยุยงปลุกม็อบชาวนากลุ่มนี้บางส่วนก็จองเวงข้ามชาติมาบางส่วนก็เกิดจากการยุยงในชาตินี้ส่วนที่จองเวงข้ามชาติมาเพราะเคยสู้รบกันจากการป้องกันแว่นแคว้นแม้นชาตินั้นเราจะถูกแต่ก็ผูกเวรกันมาจ้ะจะมีวิบากกรรมคือถ้าภาพที่ทำไม่ดีได้ไม่ฉายเป็นกรรมนิมิตเช่นภาพทุบพระเผากุฏิอะไรต่างๆเหล่านั้นมาฉายเห็นจิตก็จะเศร้าหมองก็ต้องไปอบายตามกฎสากลคือวิบากกรรมแต่ว่าบางคนตายไปแล้วก็มีนะจ๊ะได้ไปอยู่ภพพิเศษจ้ะ

ลูกและสามีมีบุญญาลาภได้ตักบาปละเป็นร้อยร้อยลูกต่อเนื่องถึง3เดือนเพราะในอดีตได้ตั้งความปรารถนาว่าขอให้มีศรัทธามีทายธรรมแล้วก็มีเนื้อนาบุญมารับทานอย่างต่อเนื่องดังนั้นเมื่อบุญส่งผลกับอธิษฐานก็เป็นจริงลูกจึงได้มีโอกาสทำบุญใหญ่จ้ะบุญนี้จะส่งผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้านอีกทั้งจะมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติเป็นต้นติดตัวไปในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าจ้ะลูกได้สนองงานใกล้ชิดเชื้อพระวงศ์เพราะมีบุญเก่ามาดีเป็นอานิสงส์การสร้างบุญมาแล้วอธิษฐานไว้ว่าให้ได้อยู่ใกล้รับใช้ผู้มีบุญในแผ่นดินจ้ะลูกได้มีความสามารถหลายด้านเช่นถนัดทั้งงานผู้หญิงและผู้ชายงานบริการงานบริหารงานออกแบบก่อสร้างงานจัดสวนงานเย็บปักถักร้อยทั้งที่ไม่ได้เรียนมาเพราะบุญในอดีตลูกมีบุญวัยยาวัจจะใหม่ที่ขวนขวายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ดังกล่าวกับบุญในปัจจุบันที่ลูกก็ทำอย่างนี้เหมือนกันช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์วัยยาวัจจะใหม่เนี่ยบรรดาที่มีปฏิภาณไหวพริบศึกษาเรียนรู้ทุกอย่างดังกล่าวได้ด้วยตัวของตัวเองจ้าคุณพ่อสามีมีอัธยาศัยมีระเบียบเข้มงวดมากเพราะท่านมีนิสัยดังนี้ตอนเป็นมนุษย์ข้ามชาติมาและถูกหล่อหลอมในปัจจุบันด้วยหน้าที่การงานจ้า

มากำลังบุญถึงตำแหน่งเหล่านี้เมื่อบุญดังกล่าวส่งผลจึงทำให้เป็นผู้ว่าหลายจังหวัดจ้ะคือกำลังบุญได้ถึงตำแหน่งตรงนี้ท่านเป็นโรคพาร์กินสันเป็นอัมพาตป่วยถึง18ปีเพราะกรรมในอดีตเคยจับมัดนักโทษทรมานปัจจุบันก็ทำคล้ายๆกับอย่างในอดีตนั่นแหละเพราะว่าต้องทำหน้าที่แทนตำรวจจับสืบสวนสอบสวนรวมต้องมีเศษกรรมสุรามารวมส่งผลด้วยจ้ะจึงเป็นพาร์กินสันและอัมพาตถึง18ปี

หายได้เพราะบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาในอดีตเป็นหลักส่วนปล่อยนกในปัจจุบันเสริมจ้ะหากเลี้ยงนกไว้ในกรงต่อมาได้ปล่อยไปจะมีวิบากกรรมคือจะมีชีวิตในบางครั้งไม่ค่อยจะมีอิสระไปไหนไม่ได้ถูกกักบริเวณด้วยโรคภัยไข้เจ็บบ้างด้วยเหตุอื่นบ้างต้องถูกอยู่ในที่จำกัดในช่วงหนึ่งแต่ภายหลังก็จะเป็นอิสระได้จ้ะตายแล้วไปเป็นเทพธิดานี่ใครนะจ๊ะคุณแม่สามีเป็นเทพธิดามีวิมานทองของฉันดาวดึงเฟส 2จ้ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่80จากตอนที่แล้วอาจารย์เสนกะได้มาตกหลุมคูดของนางอมราที่นางทำดักเอาไว้ต่อมาไม่นานนักอาจารย์ปุกุสะและอาจารย์กามินทะก็มาตรงตามเวลานัดหมายแล้วก็ได้ร่วงหล่นลงไปในหลุมคูดด้วยอุบายเดียวกันอาจารย์เสนกะครั้นได้รู้ว่าต่างคนต่างก็มาด้วยวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันก็ถึงกับบ่นงึมงำตามประสาว่านี่3 คนแล้วเนี่ยรออีกหน่อยเถอะเดี๋ยวก็คงครบชุดแน่ๆอาจารย์เสนกะยังไม่ทันกล่าวจบร่างของใครคนหนึ่งก็ร่วงโคลมลงมากลางวงเสียงร้องโวยวายของอาจารย์ทั้ง4ก็ดังขึ้นอีกครั้งอาจารย์เสนกะแม้จะรู้ว่าต้องเป็นอาจารย์เทวินทะแน่แต่ก็ยังมีแก่ใจถามว่านั่นน่ะอาจารย์เทวินทะใช่ไหมล่ะแขกที่มาเยือนคนใหม่ก็ตอบรับว่าใช่ครั้นแล้วอาจารย์ทั้ง3จึงถามอาจารย์เสนกะผู้เป็นหัวหน้าคณะว่าท่านอาจารย์พวกเราน่ะจะทำอย่างไรกันดีขอรับอาจารย์เสนกะแม้จะคับแค้นใจกว่าใครแต่ก็ต้องข่มใจปลอบทุกคนว่าพวกท่านนะอย่าบ่นนักเลยนิ่งซะเถอะเราจะรอดหรือไม่นั้นนะก็อยู่ที่ความเมตตาของนางอมราแล้วละอาจารย์ทั้ง3ก็พยักหน้าเห็นด้วยแล้วก็ยอมรับชะตากรรมยืนแซวขอตกอยู่ในหลุมนั้นต่างกล้ำกลืนฝืนทนสูดดมกลิ่นอุจจาระไปจนตลอดคืนมีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจเหมือนกันว่าคงไม่มีราตรีการใดๆในชีวิตที่จะทุกทนยืดยาวเท่าราตรีนี้แล้วล่ะครั้นรุ่งเช้านางอมราเทวี

ก็ให้สาวใช้เปิดกระดานออกแล้วค่อยๆหย่อนเชือกลงไปในหลุมขณะนั้นอาจารย์ทั้งสี่ต่างยืนทอดอะไรอยู่เมื่อเห็นแสงสว่างโพล่งส่องลงมาจากปากหลุมก็เริ่มมีความหวังว่าจะรอดจึงอดใจรออยู่ครู่หนึ่งครั้นเห็นเชือกเส้นใหญ่มาปรากฏอยู่ต่อหน้าก็พากันดีใจรีบคว้าเชือกนั้นไว้โดยไม่รีรอแล้วจึงค่อยๆสาวขึ้นมาจากหลุมทีละคนเมื่อครบทุกคนแล้วนางอมราเทวีก็ให้บริวารนำตัวอาจารย์ทั้งสี่ไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้หมดจดเอามีดโกนทื่อๆโกนผมและหนวดจนโล้นแล้วขัดตัวด้วยแผ่นอิฐจนเลือดไหลซิบๆจากนั้นก็ให้เอาแป้งเปียกไหลทาจนทั่วตัวแล้วโรยนุ่นตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าจนมองดูขาวโพลนไปทั้งตัวเท่านั้นยังไม่พอนางอมรายังสั่งให้คนใช้ช่วยกันจับอาจารย์ทั้งสี่นอนลงในกระชุให้ห่อด้วยเสื่อลำแพนหุ้มเสียจนมิดชิดแล้วมัดด้วยเชือกจนแน่นหนาพลางกล่าวกับอาจารย์ทั้งสี่ว่าดิฉันน่ะต้องขอโทษที่จำต้องทำกับพวกท่านเช่นนี้นะเพราะท่านทั้งสี่เป็นถึงราชบัณฑิตของพระเจ้าวิเทหราชแต่กลับประพฤติเยี่ยงโจรกล้าขโมยเครื่องราชาภรณ์ของพระราชาโดยไม่กลัวอาญาแผ่นดินแล้วยังจะคิดคบหาภรรยาของผู้อื่นอีกโทษเพียงเท่านี้น่ะยังถือว่าน้อยนักเมื่อเทียบกับการกระทำอันหยาบช้าของพวกท่านสิ่งที่ดิฉันกระทำแก่พวกท่านในครั้งนี้ก็เพื่อให้หลาบจำจะได้ไม่ไปก่อกรรมทำเข็ญแก่ใครๆอีกซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยพวกท่านให้พ้นจากนรกทีเดียวอาจารย์ทั้งสี่ต่างก็มิรู้จะกล่าวเช่นไรออกจึงต่างทนนิ่งอยู่ในกระชุด้วยความอดสูใจยิ่งนักเมื่อจัดการทุกสิ่งทุกอย่างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนางอมราเทวีจึงให้บริวารช่วยกันหามกระชุเสื่อลำแพนเหล่านั้นพร้อมอัญเชิญเครื่องราชาภรณ์ทั้งสี่อย่างไปสู่ราชสำนักของพระเจ้าวิเทหราชเมื่อกราบถวายบังคมเท้าเธอแล้วนางอมราเทวีจึงได้ทูลว่าขอดิฉะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระองค์ทรงรับเครื่องบรรณาการของหม่อมฉันเถิดไปคะแล้วนางก็ให้บริวารหามกระชุเสื่อลำแพนเหล่านั้นมาวางไว้แทบพระยุคลบาทของพระราชาท่ามกลางความสนใจของเหล่าข้าราชบริพารที่เข้าเฝ้าแน่นขนาดท้องพระโรงใช่แต่เพียงข้าราชบริพารของพระองค์เท่านั้นที่ใครจะรู้ว่าเครื่องบรรณาการนั้นน่ะคืออะไรแม้แต่พระเจ้าวิเทหราชเองก็ทรงชะโงนพระทัยใครที่จะทรงรู้เช่นกันเท้าเธอจึงมีพระดำรัสถามนางว่าอมราเทวีนี่เครื่องบรรณาการอะไรของเจ้าหรือเท้าเธอตรัสถามเช่นนั้นด้วยทรงเข้าพระทัยไปว่านางน่ะนำบรรณาการมาทูลกล่าวถวายเพราะประสงค์จะขอให้พระองค์ทรงอดโทษแด่มโหสถสามีของนางนางอมราเทวีจึงทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์ได้โปรดทอดพระเนตรเองเถิดไปคะพระเจ้าวิเทหราชจึงมีรับสั่งให้ราชบุรุษช่วยกันแก้กระชุที่หุ้มด้วยเสื่อลำแพนนั้นในทันทีครั้นเสื่อลำแพนถูกเปิดออกเท้าเธอทอดพระเนตรครั้งแรกก็ทรงสำคัญว่าเป็นลิงเผือกลิงทะโมนที่ถูกจับมาจากป่าแต่ครั้นทรงพิจาร

ณาดูอีกครั้งจึงทรงแน่พระทัยว่านั่นน่ะคงไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากอาจารย์ทั้งสี่ครั้นเท้าเธอทอดพระเนตรเช่นนั้นแล้วก็ถึงกับทรงนิ่งอึ้งดำริในพระทัยว่านี่มันอะไรกันเพราะเหตุที่มิทรงทราบต้นสายปลายเหตุมาก่อนส่วนบรรดาขุนนางและข้าราชบริพารทั้งหลายแม้ยังอยู่ในระหว่างเข้าเฝ้าต่อหน้าพระที่นั่งในท้องพระโรงแต่พอเห็นว่าเป็นอาจารย์ทั้งสี่ต่างก็พากันหัวเราะคลื่นเคลงเพราะสุดที่จะกลั้นอารมณ์ขันไว้ได้ในขณะที่อาจารย์ทั้งสี่นั้นต่างพากันนั่งก้มหน้ามองดูพื้นท้องพระโรงด้วยความอัปยศอดสูอับอายขายหน้ามิกล้าเงยหน้ามองดูผู้คนอับจนหนทางแทบอยากจะแทรกแผ่นดินหนีการที่อาจารย์ทั้งสี่ต้องมาพบกับความอับอายเช่นนี้ก็เพราะความคิดสกปรกลามกของตนเองโดยแท้จะไปโทษใครที่ไหนเล่าแม้พวกเขาจะรู้ว่าสิ่งที่ตนทำลงไปนั้นน่ะมันไม่ถูกต้องแต่มันก็สายเกินไปแล้วจึงได้แต่ก้มหน้าก้มตายอมรับโชคชะตารอให้เวลามันผ่านไปการประทุษร้ายบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายตอบนั้นเป็นกรรมหนักส่งผลเร็วยิ่งไปประทุษร้ายต่อพระบรมโพธิสัตว์ผู้ยิ่งด้วยปัญญาแล้วก็ย่อมได้รับผลกรรมในปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าเลยดังนั้นบุคคลจึงไม่ควรคิดประทุษร้ายใครสู้อดทนสั่งสมคุณงามความดีของเราเรื่อยไปจะดีกว่าเมื่อความดีส่งผลชีวิตของเราก็จะค่อยๆเจริญขึ้นไปเองส่วนว่าพระราชาเมื่อทรงทราบความจริงทั้งหมดแล้วพระองค์จะทรงมีพระราชดำรัสอย่างไร

0: เคยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
1: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
2: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

0: วัสดีครับ
1: ล
0: ื
1: ม
0: ส
1: อง
2: เ
0: ย
1: ้มันที่เล็ก
0: มันแง่หร
2: อขอดอกไม
3: ้ร้องลูกไม่ได
4: ้มันเกิดความทุกข์ที่เราก็ต้องหาทางออกพอเรามาเจอวัดนะครับวัดเขาก็บอกว่าเราจะต้องมีสตินะเมื่อเรามีสติเราก็สามารถที่จะคิดหาทางออกได้
0: เราถึงจะอัญเชิญมาเก็บไว้
5: รอบแรกเราไหวมั
4: ้ยเราเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่องข่าวเรื่องอะไรอยู่แล้วต้องมาพิสูจน์เองมาเห็นเองเนี่ยวัดกว้างใหญ่มากสะอาดระเบียบขยะแทบไม่มีเลยไม่มีหมาแมวเนาะไม่ได้เหม็นขี้หมาขี้แมวขี้นกเนี่ยซึ่งเราเคยได้ยินมาเราก็ไม่ได้ไม่รู้อะแต่เรามาแล้วไม่มีใครมาบอกว่าเราต้องทำบุญเท่านั้นบาทเท่านี้บาทเลยแค่เราล้วงเงินไปในกระเป๋าแล้วเรามีเงินอยู่10บาทมีเงินอยู่20บาทเราก็อยากทำบุญกับพระ
6: โอแปลว่าและสถาปนา3ป
4: ีไม่ได้มีเงินไปร่วมบุญที่จะถือพระไตรตรงนั้นไงเขาอาจจะมีร่วมบุญกัน 1M 1S 1อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีปัจจัยเยอะขนาดนั้นแต่เราอยากอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเราอยู่ในพรมแดงตรงนั้นที่เดียวที่มันเป็นได้คือเราต้องมาเป็นอาสาสมัครรับบุญ

0: รู้สึกบวชได้ดีหน้าบวชก็ถือว่าต้องอย่างหน้า
1: สติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับจุดสติ๊กเกอร์สีม่วงนะครับขอเรียนเชิญ
2: ถ้าเราไปทำงานใช่ไหมเราก็ต้อง

0: เอาแรงกายเราเนี่ยเวลาเราเนี่ยไปแลกเพื่อให้ได้เงินเงินเดือนเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็เอาเงินมาทำบุญใช่ไหมแต่การที่เราทำหน้าที่อาสาสมัครอะครับเราอาจบางคนอาจจะไม่มีเงินหรือเราณตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีเงินเราก็สามารถที่จะเอาแรงเราเนี่ยที่เรามีอยู่ตอนนั้นอะที่แข็งแรงดีอะมารับใช้งานศาสนามันก็แปลเปลี่ยนเป็นบุญเลยเหมือนคำที่อาสาสมัครท่องกันนะครับว่าทุกหยาดเหงื่อที่หลั่งต่างกันเป็นบุญ
1: วิธีล้มเหล็กนะครับซ้ายหลงเนี่ยนะครับ
0: ชีวิตก็จะได้มาช่วยประคับประคองให้ชีวิตเราดีไงก็บอกกับลูกตรงว่าพ่อก็จะได้มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกมีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกใหม่ๆมีเงินซื้อของเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาแบบนั้น
2: ก่อนที่พี่พินสามขวบหน้าเนี้ยพี่พินอยู่กับยายอยู่กับตากับยายแล้วเหมือนตากับยายจะเลี้ยงแบบตามใจเนาะต่างจังหวัดพี่พินมาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะแบบถ้าไม่ได้อะไรดั่งใจเนี่ยจะร้องจะโวยวายแต่พอพี่พินเริ่มเข้าวัดจะรู้สึกแบบนิ่งขึ้นดีขึ้นเป็นระเบียบขึ้นก็เลยเห็นแล้วแบบมาวัดพี่พินได้วิ่งน้องพิมได้เล่นอีกอย่างหนึ่งคือพี่ชวนไปทำกิจกรรมแบบเก็บชุดให้พี่ๆที่เป็นริ้วขบวนเก็บพานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาอยู่วัดจะไม่ได้อยู่กับแม่กับพ่อเลย
3: ถ
2: ูกไหมถูกไม่อยู่กับพ่อกับแม่เลยจะไปอยู่กับพี่ๆซะส่วนใหญ
3: ่อยู่ที่บ้านก็ไม่มีเพื่อนเล่นค่ะแต่มีน้องเล่นด้วยค่ะแต่พอมาวัดก็มีพี่ๆเล่นด้วยค่ะก็ไปช่วยยกของค่ะแล้วก็หนูก็กับแม่มิ้งแล้วก็น้องก็ช่วยกันเตรียมน้ำให้พี่ๆเวลาไปเดินริ้วขบวนเสร็จค่ะคนอื่นเขาอาจจะนอนดึกเพราะว่าเขามัวแต่เล่นเกมแต่หนูมาแบบว่ามาทำบุญวันไหนมาจุดประทีปหนูก็อาจจะอยู่ดึกหน่อยค่ะแต่มาเก็บโคมค่ะแล้วก็มาช่วยแบบว่าอาจจะมาช่วยคัดเวลาโคมเสียหรือว่าไม่เสียค่ะเวลาโคมเสียแล้วก็บางอันอาจจะไม่มีฐานหรือว่าฐานอาจจะหมดไปแล้วค่ะก็ช่วยเปลี่ยนได้ค่ะแล้วก่อนวันจุดประทีปหนูก็แกะฐานช่วยค่ะ
0: คือผมอะไม่ได้อยากให้ลูกได้เป็นคนเก่งไงเราอยากให้ลูกก็เป็นคนดีเพราะคนเก่งมีเยอะมากในประเทศนี้แต่คนดีมันมีน้อยไง
1: ตรงไหนคิดป่ะ
0: ความสุขผมอะมันสองนัยยะเนาะสุขกายสุขใจกายเราคือเราไม่ได้เอาสิ่งไม่ดีใส่ร่างกายเราไม่ได้เอาของมึนเมาใส่ร่างกายเราเราก็เลยมีความสุขว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกๆได้สามารถเอาเรี่ยวแรงเราไปสร้างบุญบารมีได้ไปรับใช้งานศาสนาเราเข้าวัดแล้วเรามาเป็นอาสาสมัครเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามีคุณค่าชีวิตเราไม่ใช่แค่ตื่นมาทำงานมีครอบครัวเลี้ยงลูกตายไปเกิดมาใหม่ก็เป็นประมาณนี้พอเราได้รับโอกาสให้เรามาเป็นอาสาสมัครที่วัดอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราได้ใช้แรงเราเนี่ยกายเราเนี่ยมาทำประโยชน์ได้มาเปลี่ยนเป็นบุญจะเป็นฟันเฟืองเล็กๆอ่ะครับที่ทำให้ศาสนาได้งานพระศาสนาได้เดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนความสุขทางใจเรามันก็ทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นลงแต่ที่สำคัญเราชอบเราเวอร์ชันที่เราเป็นคนมีเหตุผลเมื่อก่อนเราอาจจะใช้อารมณ์นำทุกเหตุการณ์มีมาเราอาจจะใช้อารมณ์แต่ทุกวันนี้เรามีสติมากขึ้นเราชอบที่เรามีสติแล้วเราสามารถที่จะคิดและตัดสินใจได้เหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์เข้ามาเราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์นี้ยังไงก็ได้จากวัดมันรู้สึกว่าถ้าเรามีบุญเยอะอุปสรรคในชีวิตเราก็จะน้อยแต่เราก็รู้สึกว่าชีวิตเราเมื่อก่อนเนี่ยมันติดๆขัดๆเราก็เลยมารีเช็ค
4: เดินทางไปสู่มรรคผล

0: Kita tidak
1: kenapa nasib
2: คือบุญเนี่ยบางคนก็มองดูว่าบุญคือหน้าตายังไงเป็นแบบไหนแล้วรู้ยังไงมันคือบุญหลวงพ่อก็บอกว่าลองดีเช็คดูสิว่าชีวิตณปัจจุบันเราเป็นแบบไหนถ้าชีวิตเราราบเรียบเลยก็แสดงว่าโอ้ยบุญในตัวเราเยอะชีวิตถึงดําเนินได้แต่ถ้าชีวิตเรายังติดขัดๆอยู่ก็แสดงว่าบุญเราหย่อนลงไปไม่ใช่เราหมดบุญนะหมดบุญก็แสดงว่าต้องหมดลมหายใจไปแล้วแต่ถ้าบุญเราหย่อนวิธีการก็คือเราก็ต้องเติมบุญเติมบุญก็กลับมาเหมือนเดิมเลยครับก็คือทำบุญทำกับใครก็ทำกับพระสงฆ์พระสงฆ์ที่มีศีลจารวัดที่ดีน่าเคารพเลื่อมใสลำบากใจคือเราจะเอาตามใจฉันอยากได้แบบนู้นฉันอยากกินแบบนี้มันไม่ได้เพราะเรามาทำบุญมันก็ต้องร้อนมันก็ต้องเหนื่อยแสดงว่าการสร้างบารมีมันไม่สบายถ้าสบายก็ไม่บารมีก็ไม่เกิด
3: คือครับคือวิญญาณสังขารที่มันได้นำเรื่องราวมายึดดีนะครับมันคือกระบวนนะครับนั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI ในหัวของเรานั่นก็คือบุญประดิษฐ์ครับผลบุญนั้นถึงเป็นพระ

0: งานบุญเนี้ยไม่มีเราอ่ะงานก็สำเร็จได้แต่ถ้างานเนี้ยมีเราด้วยอ่ะมันก็สำเร็จได้เหมือนกันแต่เราได้บุญติดตัวมา
1: เป็นที่เนี่ยที่สำคัญเลยนะครับเป็นการสร้างบุญประดิษฐ์
0: เราเห็นคนอื่นมีความสุขกับงานที่เราทำเราเห็นคนที่มาร่วมบุญสะดวกสบายกับงานที่เราเตรียมไว้เราเห็นงานผ่านมาราบรื่นทั้งพระทั้งโยมแบบยิ้มแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นแหละที่การรับบุญแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุข
2: การที่จะร่วมบุญ
0: กว่าจะมาเป็นเราอะเราเป็นผู้รับมาเยอะแหละรับทุกอย่างจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์นู่นนั่นนี่แล้ววันหนึ่งเราจะรับฝ่ายเดียวผมไม่อยากเป็นผู้รับฝ่ายเดียวผมอยากเป็นผู้ให้เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยมากบนโลกนี้เราตอบไม่ได้ครับว่าผมยืน

0: เฮ้ยเดี๋ยวฟังเดี๋ยวก็ติด
1: เราก็ต้องขอบคุณในพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเนาะแล้วก็อย่างตัวผมเองผมอยู่เป็นอาสาสมัครของกองริ้วขบวนเราก็ต้องขอบคุณกองริ้วขบวนว่าถ้าไม่มีกองริ้วขบวนเราจะไปรับบุญตรงไหนอะผมก็นึกไม่ออกนะถ้าไม่มีกองริ้วขบวนแล้วผมจะอยู่ๆผมจะเดินไปแล้วก็ไปขอช่วยรับบุญนี่ก็ไม่ได้เพราะเขาก็มีหน้าที่มีอะไรกันอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณที่ได้โอกาสตรงนี
2: ้ผ่านจับผ่านใช่

สนใจเรามารับฟังธรรมะรวมถึงโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าทำความเพียรไปเรื่อยๆรักที่จะทำทำทุกวันทำทั้งวันควบคู่กับภารกิจและหมั่นสังเกตว่าเราตั้งใจมากเกินไปไหมหรือทำความเพียรย่อหย่อนไม่ปฏิปต่อไม่ต่อเนื่องทำหยุดสังเกตดู

0: และเป็นเสาหลักในการปกครองคณะสงฆ์ส่วนท้องถิ่นโดยจะต้องบริหารงานด้วยความถูกต้องดีงามและสง่างามไม่ให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนาซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อความมั่นคงสถาพรของพระพุทธศาสนาและสร้างความเลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนสืบไปค่ะชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1จัดพิธีมอบสื่อนวัตกรรมสมุดบันทึกความดี3 to 1ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดจำนวน78โรงเรียนค่ะเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1จัดพิธีมอบสื่อนวัตกรรมสมุดบันทึกความดี3 to 1ให้แก่สถานศึกษาในสังกัดจำนวน78โรงเรียนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมและส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนให้แก่เยาวชนโดยมีคุณอัจจนาจันทวัชรากรที่ปรึกษาโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจังหวัดจันทบุรีตัวแทนชมรมพุทธศาสตร์สากลมอบสื่อนวัตกรรมในครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูนำไปใช้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพฤติกรรมเยาวชนโดยสมุดบันทึกความดี3 to 1เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ฝึกฝนการบันทึกกิจกรรมความดีที่ตนเองได้ปฏิบัติในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการบ่มเพาะคุณธรรมพื้นฐาน3ด้านหลักได้แก่ความมีวินัยความเคารพอดทนและความกตัญญูกตเวทีผ่านการลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันนอกจากนี้สื่อดังกล่าวยังเป็นตัวกลางสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนโดยมีคณะครูและผู้ปกครองร่วมรับรู้และประเมินผลการทำความดีของนักเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กลายเป็นนิสัยติดตัวไปจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมซึ่งการส่งมอบสื่อนวัตกรรมให้แก่78โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเป็นอย่างดียิ่งโดยทุกโรงเรียนพร้อมใจที่จะนำนวัตกรรมสมุดบันทึกความดีนี้ไปบูรณาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำความดีและยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาคุณธรรมในจังหวัดจันทบุรีให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1นะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการปลูกฝังนะคะในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเรานะคะก็ไม่ได้หยุดนิ่งแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจไปนะคะว่าในส่วนนี้ค่ะจะเป็นตัวผลักดันของเด็กๆโดยเราได้ร่วมมือนะคะได้ใช้โครงการเด็กดีวีสตาร์นะคะซึ่งเขตของเราเนี่ยก็ได้ร่วมกับโครงการนี้ค่ะมาแต่อย่างต่อเนื่องเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดของเราทุกโรงเรียนเลยที่ให้ความสนใจแล้วก็เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมค่ะค่ะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะกับโครงการเด็กดีวีสตาร์นะคะที่ได้มาร่วมนะคะร่วมมือกับทางสำนักงานเขตพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็มีการมอบในส่วนของสื่อนะคะที่จะไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนในสังกัดของเราค่ะ
2: ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโครงการดีๆนะครับที่ได้นำเสนอให้สำนักงานเขตและให้เด็กๆจันทบุรีของเรานะครับได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนถึงแม้จะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆนะครับแต่เราก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายนะครับตามที่สมุดโครงการนี้นะครับซึ่งอันนี้เราจะไปต่อยอดให้ในเรื่องของการทำนวัตกรรมในเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อที่จะเผยแพร่

0: ยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตอื่นด้วยแล้วก็ขยายผลไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเราจะมีการประเมินคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในทุกๆปีนะครับได้เปิดอ่านเห็นสมุดตัวนี้นะครับก็เห็นนะครับคุณธรรมพื้นฐานนะครับที่จะสามารถฝึกเด็กๆของเรานะครับให้เป็นเด็กที่มีศีลธรรมนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี้ยศีลธรรมก็ขาดหายไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วเราก็เริ่มกลับมาพัฒนาและบูรณาการเข้าใหม่ในวิชาประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะสอดแทรกไปในรายวิชาด้วยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับที่โครงการดีๆได้นำมาสู่สำนักงานเขตแล้วเราก็ช่วยกันนะครับเชื่อมโยงแล้วก็เผยแพร่นะครับในข้อมูลตรงนี้แล้วก็ในวันนี้นะครับก็ได้แจกจ่ายนะครับหนังสือนี้ให้กับโรงเรียนนะครับ78โรงนะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คิดว่า 100% นะครับในการเผยแพร่ในครั้งนี
1: ้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนราธิวาสได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีบุพพาเปตพลีเนื่องในวันพระณที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษและอุทิศแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสงบและอิ่มเอิบในบุญโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนเข้าร่วมประกอบศาสนพิธีอย่างพร้อมเพรียงซึ่งสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะร่วมการประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารเป็นสังฆทานและน้อมถวายผ้าไตรและทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งการจัดพิธีบุพพาเปตพลีในครั้งนี้เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วทั้งยังได้ร่วมกันส่งแรงใจและอุทิศส่วนกุศลนี้ไปยังเหล่าทหารตำรวจเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเช่นกันสำหรับการจัดพิธีบุพพาเปตพลีนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพระเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจรวมถึงเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่ช่วยจันลงจิตใจของชาวพุทธในพื้นที่ที่ยังคงมีความเปราะบางจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
2: วันวิสาขบูชาวันแห่งความสว่างสวยย้อนรำลึก3เหตุการณ์อัศจรรย์ในวาระวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโปรดเวนยสัตว์ก้าวสู่หนทางสายกลางไปสู่ฝั่งพระนิพพานขอเชิญทุกท่านบำเพ็ญบุญในวันวิสาขบูชาและร่วมพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตพระภิกษุใหม่จำนวน19รูปประกอบด้วยอุบาสกวัดพระธรรมกายที่ฝึกตนรับใช้งานพระศาสนามายาวนานมากกว่า20ปีจำนวน11ท่านและสมณเณรปริยัติธรรมจำนวน8รูปพร้อมปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สะอาดบริสุทธิ์ร่วมพิธีจุดวิสาขบูชาเวียนพระทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมฉลองชัยการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยยอดสวดครบจำนวน 8,415 ล้านจบวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวิสาขบูชาบูรณะมีวันแห่งแสงธรรมเพื่อสันติภาพโลก
1: คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะยอกยาการ์ตาเมดิเทชันเซ็นเตอร์ประเทศอินโดนีเซียได้จัดการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกหรือ WORLDPEC ภาษาอินโดนีเซียค่ะในวันแรกเป็นการสอบภาคปฏิบัติเรื่อง UGFI ด้วยการนำเสนอตัวอย่างการทำความสะอาดทั้งยังได้ทดลองฝึกสมาธิง่ายๆด้วยหลักสติกับสบายพร้อมทั้งให้นึกนิมิตอะไรก็ได้จะเป็นดวงแก้ว

ใสดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ส้มมะนาวหรือแอปเปิ้ลไว้ที่ศูนย์กลางกายและภาวนาสัมมาอรหังก่อนที่จะได้แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาเนื้อหาหนังสือครอบครัวอบอุ่นภาษาอินโดนีเซียและให้มีการพรีเซนต์ด้วยเพื่อให้ทุกท่านได้อ่านและทบทวนเนื้อหาซึ่งในแต่ละกลุ่มก็จะคละกันทุกศาสนาและทุกวัยเสมือนว่าแต่ละกลุ่มเป็นตัวแทนของครอบครัวในโลกนี้ที่มีความหลากหลายทั้งด้านความคิดความเชื่อและที่พิเศษคือการสื่อสารของหลายเจเนอเรชั่นซึ่งเป็นปัญหาของหลายต่อหลายครอบครัวบนโลกใบนี้แต่มีสิ่งที่อัศจรรย์เกิดขึ้นในการพรีเซนต์ของกลุ่มที่มาร่วมสอบครอบครัวอบอุ่นในครั้งนี้คือทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าครอบครัวจะอบอุ่นได้ต้องรับฟังการสื่อสารซึ่งกันและกันด้วยจิตใจที่อบอ้อมอารีครอบครัวต้องเป็นพื้นที่ที่มีเมตตาต่อกันต้องใจเย็นต้องสงบร่มเย็นนั่นหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นของครอบครัวก็คือการที่คนในบ้านต้องร่วมมือกันฝึกใจให้สงบให้หยุดนิ่งได้ก่อนและจะขยายความสงบความสุขความอบอุ่นที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งนี้ไปสู่คนรอบข้างในครอบครัวสู่เพื่อนบ้านสู่สังคมสู่ประเทศชาติและทั่วโลกนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสอบยังได้ทำการสอบข้อเขียนด้วยโดยในวันนี้มี2สนามซึ่งสนามที่1ในเมืองยอกยาการ์ตาและสนามที่2ชานเมืองชุมชนคาทอลิกโดยก่อนทำการสอบผู้เข้าร่วมสอบได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้เข้าถึงความสุขภายในและผ่อนคลายจิตใจร่วมกันอย่างอบอุ่นส่วนบรรยากาศการสอบเต็มไปด้วยความตื่นตัวและตั้งใจจริงของผู้เข้าสอบทุกคนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความสนใจในธรรมะและการปฏิบัติธรรมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ชนชาติใดชนชาติหนึ่งแต่เป็นสิ่งสากลที่ทุกคนเข้าถึงได้ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการสอบโบเปกในต่างแดนครั้งนี้ถือเป็นอีก

One Day Meditation Retreat กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายผ่านการฝึกลมหายใจและการยืดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติขะวีโรเจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโกได้แนะนำวิธีการนั่งสมาธิและศูนย์กลางกายรวมทั้งการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆหลังจากนั้นได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสบริสุทธิ์ก่อนที่จะเป็นช่วงถามตอบและแชร์ประสบการณ์ของการนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำใจหยุดนิ่งการรักษาใจและการนำสมาธิเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งยังได้แนะนำความสม่ำเสมอและการสังเกตในการปฏิบัติธรรมจากนั้นเวลา 13:00 น.ได้ร่วมเดินจงกรมและร่วมกิจกรรมเกมฝึกสติเป่าดวงแก้วก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำปฏิบัติธรรมและแนะนำการทำการบ้าน10ข้อภายหลังจบกิจกรรมทุกท่านต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรรมและประทับใจในอาหารเพื่อนร่วมโครงการรวมทั้งบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองซึ่งชาวท้องถิ่นหลายท่านได้เปิดเผยว่าการมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่วัดภาวนาซานดิเอโกแห่งนี้ช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งและได้รับพลังใจอย่างเต็มเปี่ยมทั้งนี้วัดภาวนาซานดิเอโกยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆเพื่อปักหลักขยายแสงสว่างแห่งสมาธิให้อย่างรากลึกในใจของชาวท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องสืบไปค่ะด้านวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและชาวท้องถิ่นได้ร่วมกันสั่งสมบุญสร้างบารมีและปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะกิจกรรมงานบุญในภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระสุเวศปัทมวังโสท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรสกาลเลอร์นาคหนุนกัลยาณมิตรภูนศรีด่านวนิชเพียสพิธีถวายยารักษาโรคประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรประภาพรคาลเดอรอนกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปลกกัลยาณมิตรปริชัดทรานและกัลยาณมิตรอัครพักทรานส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรโรเบิร์ตชาร์ลเฮนส์กัลยาณมิตรอิสรพงษ์สามหมอและกัลยาณมิตรธนิตราถมทองพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมสนับสนุนกองบุญเพื่องานพระพุทธศาสนาแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังสัมโมทนียกถาเรื่องความสำคัญของวันวิสาขบูชาและอนิสงส์ของการถวายยารักษาโรคก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบปลื้มปิตินอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมการประกอบโครงสร้างโคมประทีปและตรวจตราความเรียบร้อยของโคมแต่ละดวงอย่างประณีตซึ่งโคมวิสาขประทีปเหล่านี้จะถูกนำไปจุดให้สว่างสวยรอบพื้นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันเสาร์เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและชาวท้องถิ่นได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีร่วมกันค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยพระครูวิเทศชยาภิวัตรท่านประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมระลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยและกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5พิธีถวายเครื่องอุปโภคบริโภค
และพิธีถวายภัตตาหาร

ารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายชิคาโก้นำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะสงฆ์สวดมนต์ชัยมงคลคาถาส่วนประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความสงบอบอุ่นและเบิกบานในบุญในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้เมตตาให้พรและแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีในต่างแดนค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ทางบุญนิวส์มีท็อป10การสวดมนต์บทธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเราไปติดตามกันค่ะว่ามีพื้นที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดชัยภูมิอันดับที่3จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่4จังหวัดอ่างทองอันดับที่5จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่7จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่8จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับที่10จังหวัดสระบุรีค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง4อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6แก้วภูธร1อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง9และอันดับที่10นครหลวง17ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้ทางบุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขาบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbreaktoworld.com ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมงานบุญวันวิสาขาบูชาพร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าและต่อเสาเข็มมงคลต้นแรกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นถึง 15.45 นณทุดงคสถานพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-130-9091และ091-915-1549ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือเรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถรจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมสำคัญในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองหน้าฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะ

และทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่ทามุนนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก่อนจากกันวันนี้ขอส่งท้ายด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาปานังขันติมูลังนิกันตติความอดทนย่อมตัดมูลเหตุแห่งความชั่วทั้งปวงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตกราบแทบเท้าหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะวันนี้เราพร้อมแล้วหรือยังนะใครที่ทำการบ้านทุกวันเป็นประจำนะตั้งแต่ตื่นนอนเราอยู่กับองค์พระหนึ่งนาทีเนี่ยในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีกหนึ่งวันแล้วก็แผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีแต่ความสุขแล้วก็เตือนย้ำตัวเองด้วยความไม่ประมาทว่าอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่เห็นไหมเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนจากวิสาขบูชาปีที่แล้วอ้าวเผลอๆแป๊บเดียวอีกไม่กี่วันเท่านั้นน่ะจะถึงวิสาขบูชากันอีกแล้วเพราะฉะนั้นวันเพ็ญที่ใกล้จะถึงนี้นะต้องเป็นวันเพ็ญที่ทุกท่านจะต้องปลื้มปิติที่สุดนะจะต้องปลื้มด้วยใจที่พร้อมที่จะรวยอริยทรัพย์

0: แล้วก็รวยทรัพย์สมบัติด้วยทุกสิ่งทุกประการรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติต้องพรั่งพร้อมเลยทีเพราะฉะนั้นสมบัติเราจะพรั่งพร้อมได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะครบถ้วนสมบูรณ์ได้ก็จะต้องมีบุญเนี่ยบุญนี่แหละจะคอยหล่อเลี้ยงแล้วก็สร้างความสุขความสำเร็จมีคาถาหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้บอกว่าปุญญัญเจปุริโสกะยิรากะยิราเทนะปุณณปุณังถ้าหากว่าเราเกิดเป็นคนเนี่ยเป็นบุรุษเนี่ยพึงทำบุญนั้นบ่อยๆเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้นะสุขโขปุญญสะอุจโยเพราะฉะนั้นต้องสั่งสมบุญนะเราเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยเราก็วันนี้หลวงพี่ก็มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่เราจะได้มาทบทวนโอวาทเก่าๆที่โอวาทที่หลวงพ่อท่านได้มอบเอาไว้ให้กับพวกเราเนี่ยเป็นโอวาทอันทรงคุณค่าและถ้าใครที่ได้เคยทบทวนโอวาทไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวฝันในฝันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในการแนะนำสมาธิปฏิบัติเคสสตัดดี้อะไรต่างๆที่เราเคยได้ยินได้ฟังโอ้โหล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยกับการที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของเราที่จะต้องมุ่งไปสู่ปรโลกที่เป็นสู่สุคตินะวงบุญพิเศษดุสิตบุรีด้วยแล้วเนี่ยจะต้องถนนสายนี้เนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาเส้นทางสายกลางสายนี้เนี่ยจะต้องเต็มไปด้วยการสั่งสมบุญสร้างบารมีแล้วก็ทำไปด้วยใจที่เบิกบานแล้วก็ปลื้มปิติที่สุดเลยวันนี้หลวงพี่ก็ได้อารัธนานำเอาโอวาทนะโอวาททบทวนโอวาทในการเตรียมความพร้อมเนี่ยอีก2วันเท่านั้นในการเตรียมความพร้อมของการบวชอุทิศชีวิตซึ่งการบวชโดยที่ชีวิตครั้งนี้เนี่ยทั้งสามเณรเปรียญธรรม8รูปโอ้สั่งสมบารมีบวชบ่มบารมีมายาวนานบัดนี้พร้อมแล้ว31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาสามเณรเปรียญธรรม8รูปแล้วก็พี่ๆอุบาสกที่กลั่นบ่มบารมีโอ้โหจนแก่รอบแล้วเนี่ยตั้งแต่30 40ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยพี่ๆอุบาสกทั้ง11ท่านก็พร้อมแล้วนะที่จะบวชเป็นพระนะเป็นแล้วก็อุทิศถวายบุญนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาโอ้บุญใหญ่อย่างนี้นี่สำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นจึงได้นำเอาทบทวนโอวาทของท่านมาให้ทุกท่านได้ตระลึกนึกถึงบุญแล้วก็ได้เห็นหลักวิชาได้รู้หลักวิชาว่าเอ๊ะใกล้จะถึงอีก2วันเราจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกายเตรียมความพร้อมยังไงวันนั้นจะได้เป็นวันที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นวันที่ปลื้มที่สุดดังนั้นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ต้องพร้อมรวยจ้า
1: Yim ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกครับ
1: ใครยิ้มขอให้รู้

0: กิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนที่ดีอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: ไหนใครไม่ได้ทำมีไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีดูอย่า

0: ก็เธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกาล
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้

0: ัติคุณสมบัติ
1: เหมือน
0: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะตั้ง
0: ว่า

0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถารวยเรียกทรัพย์กันจ้ะ
1: ครับผม
0: แม่นี่มันนี่มานี่

จงรวยจงรวยจงรวย many money money

0: สาธุสาเลือกชีวิตที่ยิ่งใหญ่มากเลยเดินตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนี่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตของพระเจ้าจักรพรรดิเพราะพระเจ้าจักรพรรดิชีวิตก็ยังปนอยู่กับกิเลสนี่เนาะนี่คือชีวิตที่เลือกแล้วชีวิตที่ปราศจากกิเลสมุ่งขจัดกิเลสทั้งหมดนี่จ้ะผู้มีบุญบารมีก็กำลังจะเดินตามเส้นนี้ชีวิตที่เลือกแล้วมีดวงปัญญามากเลือกชีวิตที่จะเดินตามรอยทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มันธรรมดาเสมอไหร่แล้ว
1: ไม่ธรรมดา
0: ถ้าไม่มีบารมีมากคิดอย่างนี้ไม่ได้แต่นี่มันได้คิดอย่างเดียวทำด้วยนี่จ้ะและนอกจากจะเข้ามาสู่เส้นทางชีวิตของสมณะนักบวชแล้วนะยังเป็นนักบวชที่คิดขจัดกิเลสเป็นไงชีวิตที่เลือกแล้วนี้ยิ่งใหญ่ไหม
1: ยิ่งใหญ่
0: จ้ะชีวิตที่เลือกแล้วเนี่ยเราจะเลือกอะไรดีนี่ให้สมกับความยิ่งใหญ่อย่างนี้นี่จ้ะนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ คนทั้งโลกเยอะแยะแต่คิดอย่างนี้มีกระจุกเดียวเนี่ยแปลว่าต้องกลั่นแล้วกลั่นอีกเนี่ยนี่เนาะเอาเรียกว่าเน็ตเน็ตเนื้อเนื้อที่เป็นเพชรเพชรนี่จ้ะชีวิตที่เลือกแล้วเนี่ย คือชีวิตสมณะนี่จ้ะแล้วก็ฝึกตนมายาวนานเดียวกว่าจะมาเป็นพระได้เนี่ยฝึกเพื่อให้เป็นพระตั้งแต่ยังไม่ได้บวชดีจ้ะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไหม
1: ไม
0: ่นี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยคือถ้าไม่รักชีวิตเพศสมณะนักบวชที่แท้จริงและก็เป็นนักสร้างบารมีที่แท้จริงจะไม่อุทิศตนมาทำขนาดนี้เลยจ้ะต้องฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะนี่นะทุกอย่างหมดนี่งานหยาบงานละเอียดก็รับหมดภาระหมดกว่าจะได้มาบวชแต่ละท่านเนี่ยตั้งใจฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะเตรียมตัวเป็นพระแท้จริงๆเลยถ้าไม่รักชีวิตในเพศสมณะจะมาทำไมพอจบการศึกษาสายโลกแล้วเขาก็ออกไปทำมาหากินมีครอบมีครัวแบบชาวโลกทั่วๆไปตีนใหม่ทิ้งทุกอย่างวางสิ่งวิ่งวัด
1: สาธ
0: ุ นี่จ้ะและมาฝึกตนตอนนี้ว่าเป็นบาทเตรียมตัวเป็นพระแท้รับภารกิจงานต่างๆหมดกว่าจะมาถึงวันที่จะบวชได้เนี่ย ไม่รู้จะบอกว่ายังไง เป็นเทวดาก็บวชไม่ได
1: ้
0: พรหมก็ยังไม่ได
1: ้
0: ลูกผมก็ไม่ได
1: ้
0: ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนนี่จ้ะในยุ
1: ค
0: ที่มีพุทธศาสนาต้องเป็นผู้ชายด้วยงี้ก็ไม่ได้ แต่เราก็ไม่บอกว่าอะไรก็งี้เงี้ยนี่ถ้าจะเป็นพระต้องงานงานนี่จ้ะโอ้ฟังแล้วปลื้มปลื้มแต่คนโชคดีเป็นนั่นคือคนที่บ่มบารมีมาอย่างเข้มข้นนี่จ้ะผ่านการฝึกบททดสอบแบบสุดหินจนได้รับรางวัลคือรางวัลของผู้ที่อุทิศตนคือการบวชที่ชีวิต
1: จ
0: ะแสดงการบวชครั้งนี้ไม่ใช่เพียงงานแค่พิธีกรรมแต่คือการอุบัติขึ้นของเนื้อนาบุญที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการขยายแสงสว่างแห่งธรรมไปทั่วโลก
1: สาธุ
0: นี่นะจ๊ะทุกคนจะอยู่ในสายตาของสวรรค์ตลอดนอกจากสายตามนุษย
1: ์
0: นี่สวรรค์พรหมรูปพรหมจะเล็งมาตรงนี้เลยพอถึงวันบวชนี่โกลาหลเลยนี่จ้ะ

0: ถึงเวลาแห่งความสว่างมาถึงแล้วนี่นะจะต้องบวชให้ได้อย่างน้อยสองชั้นน่ะนี่เป็นเรื่องสำคัญถ้าได้สองชั้นหรือหลายชั้นได้ยิ่งดีนะจ๊ะเพราะรู้หลักวิชาอยู่แล้วหรือแต่ตามมันไม่ได้กันนะถ้าบวชได้ทั้งนอกทั้งในนี่นะจะดีมากๆเลยแค่หยุดไปเดียวเดิมก็ได้แล้วซึ่งใช้เวลาไปถึงวันนี่นะไม่กี่นาทีก็หยุดแล้วอย่าส่งใจไปที่อื่นให้ใจอยู่ภายในหยุดให้มันดีนี่นะจ๊ะหยุดให้มันได้ก็เคยหยุดบ้างหยุดยาวบ้างสั้นบ้างนี่นะจ๊ะมันก็มีอย่างนี้เพราะมีภารกิจงานหยาบอยู่แต่ก็ได้อาศัยฝึกตัวของเราอย่างนี้นะถ้าหยุดคืนนี้ก็ได้คืนนี
1: ้
0: หยุดพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี
1: ้
0: นี่นะจ๊ะเป้าของเราคือต้องบวชหลายๆชั้น
1: สาธุ
0: นี่นะจ๊ะนี่ไม่ใช่เรื่องของพอดีพอร้ายดีมากเลย
1: สาธุ
0: พอร้ายไม่มี
1: ไม่มีครับ
0: มีแต่ดีมากเลย
1: สาธุ
0: เทวดานี่เล็งแล้วเล็งอีกนี่นะจ๊ะเพราะนั้นไปทำให้ได้นะลุงนะบวชให้ได้ทั้งภายนอกภายในนะจ๊ะต้องหยุดให้สนิทติดกลางให้ได
1: ้
0: อย่างถูกหลักวิชาให้ความสุขมันเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีนี้สุขที่เกิดจากหยุดจากนิ่งจากความบริสุทธิ์ภายในของเราเราจะได้เตรียมตัวพร้อมที่จะเป็นนักบวชนี่นะจ๊ะ

ดังนั้นการมาร่วมงานบวชมาร่วมสนับสนุนการบวชทุกรูปแบบในวันวิสาขบูชาบวชวิสาขบูชาใช่ไหมครับ

0: ใครจะได้บวชวันนี้ไม่ใช่ง่ายเลยไอ้วันวิสาขบูชาคือวันอะไรนะ
1: วันประสูติตรัสรู้และก็ปรินิพพานครับ
0: โอ้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะนี่เรามาเลือกวันที่สว่างที่สุดนี่นะดังนั้นการมาร่วมงานบวชมาร่วมสนับสนุนการบวชทุกรูปแบบในวันวิสาขบูชาคือโอกาสทอนในการเชื่อมสายบุญกับผู้ที่ตั้งใจบวชอยู่ที่ชีวิตซึ่งมีอานิสงส์มากไม่ว่าใครก็ไม่ควรจะพลาดนี่จ้ะเนื่องจากบุญสนับสนุนการบวชนี่เองพอถึงเวลาเราจะบวชบ้างก็จะได้บวชแบบง่ายๆบวชแบบสะดวกนี่จ้ะทำไมก็มีโยทินด้วยแล้วเข้าถึงทำได้ง่ายก็ได้สร้างเหตุอย่างนี้เอาไว้นี่จ้ะที่สำคัญคือมันจะได้บุญมากๆเลยถ้าร่วมงานบวชของผู้ที่ฝึกตนตอนนี้วินทบะเตรียมตัวเป็นพระแท้มายาวนานหาง่ายไหม
1: ไม่ง่าย
0: หายากมากเลยนี่จ้ะถ้าไม่รักชีวิตในเพศสัมพันธ์จริงไม่เอาแล้วนี่นะจ้ะให้เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมเพื่อจะรับบุญใหญ่ที่จะหลั่งไหลมาอย่างท่วมท้นเตรียมใส่ชุดขาวขาวแล้วมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานบวชอุทิศชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี
1: สาธุ
0: มันนึกถึงบุญนะจ๊ะ

ก็ได้ฟังทบทวนโอวาทกันไปแล้วโรงเรียนอนุบาลนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนจึงได้ต้องมีคำถามว่าพร้อมหรือยังนะพร้อมหรือยังอีกแค่2วันเท่านั้นเองนะวันนี้วันที่29 30วันที่31ก็มากันตั้งแต่เช้าเลย5เลยนะที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์เตรียมตัวให้พร้อมเลยตั้งแต่5นั่นน่ะนะวันพรุ่งนี้

มีเวลาเตรียมตัวอีกวันซักผ้าตากผ้าใส่ชุดขาวทำตามหลักวิชาเลยนะรีดให้เรียบร้อย5 โมงมาเจอกันที่บริเวณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เราจะได้ร่วมเวียนประทักษิณไงใครที่ห่างหายการเดินเวียนประทักษิณในตอนเช้าๆเนี่ยแดดอ่อนๆนะแสงสีทองกระทบนะเบื้องหน้าเป็นพระมหาธรรมกายเจดีย์ระยิบระยับวับวาวเป็นสีทองคำผ่องอัมภัยกำลังรอทุกท่านอยู่นึกถึงแสงทองตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยวันวิสาขบูชาด้วยนี่เราจะปลื้มขนาดไหนนี่ก็ต้องทำใจให้ปลื้มตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าบุญนั้นเกิดขึ้น3 วาระตั้งแต่ก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังจากทำเพราะนั้นนี่ตอนนี้ฟังโอวาทของหลวงพ่อแล้วก็ต้องระลึกเลยโอ้โหเนี่ยต้องหยุดนิ่งเอาใจมาอยู่ก่อนนะอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วเดี๋ยวใจจะค่อยๆหยุดนะเอามาอยู่ให้ได้แล้วเดี๋ยวก็จะหยุดเพราะนั้นต้องตอนนี้เลยวินาทีนี้เลยไม่ต้องให้เสียไปสักวินาทีเดียวนะหลวงพ่อท่านจะเน้นตลอดเลยเวลาเลยบอกว่า2 เวลาเท่านั้นที่เราจะฝึกทำสมาธิก็คือเวลาหลับตากับลืมตานะเพราะนั้นมี2 เวลาเดี๋ยวตอนนี้กำลังลืมตาอยู่ก็ทำสมาธิไปด้วยหลับตาแล้วก็ทำสมาธิไปด้วยหลับอยู่ในอู่ทะเลบุญอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราจะได้บุญพิเศษเนี่ยเหมือนกับในสมัยพุทธกาลพระอาจารย์ก็ปลื้มหลวงพี่ปลื้มอยู่พระอรหันต์รูปหนึ่งทุกท่านคงเคยได้ยินแหละพระมหากัปปินะโอ้เวลาท่านบวชนี่ไม่ธรรมดานะบรรดาเสนาอามาตย์คือท่านเองเนี่ยเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่เมืองหนึ่งพอรับรู้ข่าวสารจากเนี่ยพ่อค้าที่เอาข่าวไปบอกเนี่ยบอกว่านี่นะพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วพระธรรมบังเกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วแค่เพียงเท่านี้เนี่ยหัวใจของท่านมันก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปิติอยากจะสละชีวิตออกบวชอุทิศเลยนะนี่หัวใจเป็นอย่างนั้นแสดงว่าสั่งสมบุญบารมีมามากแล้วท่านก็เป็นเอตทัคคะในเรื่องของเป็นพระที่กล่าวเทศสอนพระใหม่เป็นเลิศทางด้านมีโอวาทในการกล่าวเทศสอนพระภิกษุบวชใหม่พิเศษนะแล้วก็พอมาบวชเนี่ยไม่ได้บวชองค์เดียวมาบวชเนี่ยยกหมู่คณะในบรรดาอัมมาศนายทหารอะไรในกองทัพอะไรต่างๆในเมืองท่านน่ะมาบวชรวมกันหมดเลยแล้วก็ต่อมากระทั่งมเหสีทั้งบรรดานางข้าราชบริพารอะไรทั้งหลายบวชเนี่ยเป็นพันนะไม่ธรรมดานะเป็นพันในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลที่จะบวชกันเป็นพันรูปเนี่ยก็เห็นจะมีอยู่แค่2-3 ครั้งเท่านั้นครั้งแรกก็คือการบวชของชดิน3 พี่น้องนั่นท่านเป็นเอกเป็นเอตทัคคะทางด้านมีบริวารมากเดี๋ยวก็ต้องสั่งสมนะสั่งสมบุญนี่ก็ครั้งที่2เนี่ยของพระมหากัปปินะแล้วก็ยังมีในเรื่องของบรรดานายทหารต่างๆของแคว้นสักยวงศ์นะแคว้นสักกะนะก็อันนั้นก็มาบวชเป็นระยะที่พระพุทธเจ้าสะสมแล้วรวมบวชกันเกือบ20,000 รูปนะถ้ายังจำกันได้ในพุทธประวัติเพราะนั้นตอนนี้ก็อีกไม่กี่วัน2 วันเท่านั้นเองให้เวลาหลับอีก2 ราตรีแล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมเพรียงกันที่พระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันอาทิตย์ที่31วันวิสาขบูชาวันเพ็ญขึ้น15 ค่ำวันแห่งวิสาขะเราก็จะได้ปลื้มและนึกถึงบุญที่เราได้มาบูชาทำน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยมาเดินเวียนมาทักษิณเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ได้บุญละแล้วก็ยังมาเดินเวียนมาทักษิณและสนับสนุนงานบวชในครั้งนี้ทั้งพี่ๆอุบาสกทั้ง11 ท่านเนี่ยท่านจะได้ปลื้มไงมาให้แบบว่าเต็มลานธรรมล้อมรอบล้อมองค์พระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยตั้งแต่ต้นขบวนท้ายขบวนจ่อกันไปเลยอย่างเงี้ยเอามาให้แบบเป็นวันที่บิดบุญที่สำคัญที่สุดในรอบปีอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดเมื่อสักครู่เนี่ยสำคัญที่สุดในรอบแห่งปีในการบวชอุทิศชีวิตคนเราจะบวชอุทิศชีวิตกันมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะแล้ววันนั้นก็จะมีกิจกรรมทั้งวันเลยอย่างที่ทุกท่านรู้ก็คือตอนสายก็จะมีบวชเป็นสัมปัมปชาใช่ไหมแล้วก็มีสามเณรประเรียนธรรมอีก8 รูปร่วมบวช ด้วยในครั้งนี้คือท่านเป็นเนนอยู่แล้วเนี่ยท่านรอละนะรอเป็นสามเณร

รอพี่ๆอุบาสกบวชมาเป็นสามเณรด้วยกันหลังจากนั้นก็จะเข้าพิธีอุปสมบทที่อุโบสถเนี่ยพระไตรปิฎกโบสถ์ของวัดพระธรรมกายของเราโบสถ์พระไตรปิฎกของเราแล้วก็อาราธนาได้กราบอาราธนาหลวงพ่อพระพรหมวชิรปัญญาจารย์เจ้าวาดวัดราชโอรสารามมาเป็นพระอุปัชฌาย์ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดที่จะบวชนี่สามเณร8รูปอุบาสกอีก11 11รูปบวชในวันที่31โอ้โหอะไรจะมาพรั่งพร้อมกันในวันนี้เพราะฉะนั้นต้องปลื้มใจแล้วแหละนะใครไม่มาเนี่ยเสียดายเลยนี่ได้ข่าวว่าคณะผู้นำบุญจากจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยที่หลวงพี่ช่วยดูแลอยู่ตอนนี้นี่เช่ารถตู้กันมาแล้วมากันหลายคันบางคนบอกว่าเดี๋ยวขับรถไปเองงานวันวิสาขบูชา ยังไงก็ไม่พลาดบุญใหญ่นี้โยมพ่อโยมแม่เนี่ยอยู่จังหวัดลำปางบอกนั่งรถไฟมาเลยนะบอกว่าโอ้ทำไมไม่เอารถคันอื่นทำไมต้องนั่งรถไฟบอกมันมีบัตรอยู่มีบัตร VIP อยู่เออมาเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็จะมาร่วมพิธีด้วยเห็นไหมตอนนี้เนี่ยทุกคนให้ความสำคัญอย่างที่หลวงพ่อบอกว่านะโกลาหลนะไม่ใช่เขากัดโกลาหลแค่ในเมืองมนุษย์สิจะต้องโกลาหลกันทั้งนู่นสวรรค์สุคติโลกสวรรค์ที่พรหมรูปพรหมก็มาได้จะได้อนุโมทนาสาธุการเพราะว่าตอนนี้พี่ๆอุบาสกกำลังแบบได้ข่าวว่านี่ตั้งอกตั้งใจเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่านี่ให้บวชให้ได้หลายๆชั้นนะนี่เนี่ยทบทวนโอวาททุกวันเลยเพราะว่าเป็นพระบวชได้หลายๆชั้นก็จะเป็นเนื้อนาบุญแล้ววันนั้นก็จะได้เป็นวันที่ญาติโยมทุกท่านจะได้ปลื้มและมาเชื่อมสายบุญกับพระที่ท่านตั้งใจอุทิศชีวิตอุทิศชีวิตแล้วเท่านั้นยังไม่พอยังสัพพะทุกขะนิสรณะนิพพานะสัจฉิกรณทายะคือประกาศตนเลยบอกว่าเนี่ยจะบวชเพื่อแสวงหาหนทางพระนิพพานกระทำพระนิพพานให้แจ้งที่จะชำระกิเลสออกให้หมดโอ้โหผู้ที่จะมีอุดมการณ์อย่างนี้และท่านสั่งสมบารมีมาอยู่ที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่เป็นหนุ่มๆตอนนี้ก็เป็นแบบหนุ่มแน่นผู้มีบารมีมากโอ้โหอย่างหลวงพี่ก็รู้จักหลายท่านนะรู้จักหลายท่านก็คุ้นกันอยู่เห็นกันมานานแล้วตั้งแต่หลวงพี่บวชเป็นสามเณรตั้งแต่ปี2540ก็เห็นกันอยู่ไกลๆแล้วก็พูดคุยกันบ้างก็เห็นแล้วก็ปลื้มใจที่พี่ๆทั้งหลายพี่ๆอุบาสกทุกคนตั้งใจเตรียมตัวเตรียม

0: อาละวันเดี๋ยวเรามาฟังเนี่ยโอ้ไม่ใช่ขออภัยวันวิสาขาบูชาที่จะถึงนี้ก็เป็นวันแห่งความปลื้มอีกนะที่เราจะได้ระลึกนึกถึงพระตถาคตไงเดี๋ยวเรามาฟังเพลงวันวิสาขาบูชากันสักนิดหนึ่งทบทวนความไม่ค่อยจะจำของเราว่าเราจะจำได้ไหมยังไงนะ
1: ดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญโคจรไปในอากาศสว่างกว่าหมู่ดวงดาวด้วยกำลังแห่งรัศมีเชกดังพระชินสีเมื่อทรงอุบัติในโลกรุ่งโรจน์กว่าสัตว์ทั้งมวล

านั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในโลกนี่คือชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราไม่มี

สังขารของเราไม่เที่ยงเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาพวกเธออย่าได้ประมาทรีบหาที่พึ่งแก่ตน

ทุกนี่วิสาขาบูชาใครไม่มาไม่ได้แล้วเนี่ยต้องเตรียมแล้วต้องเตรียมรถเตรียมลาเตรียมเสื้อสีขาวๆต้อง

จะมีโอกาสได้เชื่อมสายบุญไม่ใช่แค่เชื่อมสายบุญกับผู้ที่มาบวชนะเชื่อมสายใยกับพระพุทธศาสนาภพชาติต่อไปจะได้มาบังเกิดในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะได้มีส่วนในบุญกุศลที่ท่านบวชเนี่ยในจังหวะที่ท่านอธิษฐานจิตน้อมกายลงรับผ้ากาสาวพัสจากพระอุปัชฌาย์แล้วก็เปลี่ยนเพศภาวะของตนจากอุบาสกเป็นสัมมาเนนจากสัมมาเนนเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาจังหวะที่ท่านเปลี่ยนเคลื่อนเพศสมณะยกระดับจิตใจภาวะของท่านให้สูงขึ้นบุญบังเกิดขึ้นมากมายมหาศาลเพียงไรผู้ที่มาร่วมอนุโมทนาตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยก็อยู่ที่ความตั้งใจความศรัทธาเลื่อมใสของแต่ละคนผู้ใดศรัทธามากก็จะมีความตั้งใจมากแล้วก็จะมาตั้งแต่เช้าไงเพราะมีศรัทธามากก็เริ่มต้นมาตั้งแต่เช้าตรู่แล้วก็มาด้วยใจที่หยุดนิ่งแล้วก็ปลื้มนะปลื้มแค่วันวิสาขบูชาไม่พอยังได้ปลื้มที่ได้มาทำหน้าที่ในการยกย่อพระพุทธศาสนาให้มีพระภิกษุสงฆ์บังเกิดขึ้นเป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระพุทธศาสนาจะได้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้วันนั้นจะต้องเป็นวันที่ปลื้มเราก็ต้องมาเอาบุญเราอาจจะมองว่าเอ๊ะก็มาร่วมงานบวชก็มากันตั้งหลายครั้งละเนี่ยหลวงพ่อจัดบวชกันมาเยอะแยะละหลายรุ่นแล้วเนี่ยตั้งแต่ 7,000 ตำบลอะไรต่างๆนั้นนะมันจะปลื้มอย่างนี้มีอยู่วันหนึ่งได้มีโอกาสไปทอดกฐิน 30,000 วัดเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปปุ๊บท่านเจ้าวาดก็ลงมาเลยลงมานั่งใกล้ๆเสร็จปุ๊บเขาก็จะมากราบหลวงพี่บอกโอ้เดี๋ยวพรรษาเท่าไหร่บอกผมพรรษา10กว่าครับผมบวชรุ่น 7,000 ตำบลตอนนี้มาเป็นเจ้าวาดที่นี่ครับก็ได้หลวงพ่อนี่หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อรัตตาสอนผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายนี่แล้วก็มาทำหน้าที่เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดนี้ได้2ปีแล้วครับได้3ปีแล้วครับเนี่ยเจออย่างนี้หลายวัดนะในจังหวัดประจินบุรีมีหลายวัดที่ท่านเจ้าวาดเนี่ยเป็นพระที่บวชในโครงการแสนแรกถ้าเรานึกอย่างนี้เราจะปลื้มว่าโอ้โหนี่ท่านสร้างบารมีตั้งแต่ตอนแสนนั้นเราก็นึกว่าท่านจะอยู่ไม่น้อยจะบวชอะไรยังไงแต่พอเรามาเจอเองจริงๆเราจะได้ปลื้มว่าโอ้โหนี่ท่านสั่งสมบารมีบ่มบารมีแก่รอบจากพระนวากาธรรมดาตอนนี้เป็นสมภารเจ้าวัดแล้วโอ้ต้องปลื้มสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่แสนแรกโน้น 7,000 ตำบลแสนแรกอะไรเข้ามาจนทั้งถึงบัดนี้เพราะฉะนั้นต้องเป็นความปลื้มใจของเราว่าเรานึกย้อนไปและเดี๋ยวบุญในวันที่31พอเราระลึกนึกย้อนกลับไปว่าเราได้มาร่วมงานบวชพระที่ท่านบวชอุทิศชีวิตนะเนี่ยชีวิตที่เหลือนี้เนี่ยยกให้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านี่ไงถ้ายกให้อย่างนี้ก็สุดยอดเลยเพราะนั้นใครไม่มาก็เสียดายเนี่ยเสียดายเพราะว่าที่เขาตั้งใจนั่งสมาธิกันทั่วโลกนี่เดี๋ยววันนี้เอาข่าวดีๆจากการทำสมาธิปฏิบัติธรรมต้องขออนุโมทนากับทีมงานนะของเม็กซิโกนี่มาดูภาพกิจกรรมออนไลน์ยังคงทำอย่างต่อเนื่องเลยนี่วันอังคารที่ผ่านมาในสดๆร้อนๆนะชาวลาตินอเมริกาชาวเม็กซิโกไม่ใช่แค่เม็กซิโกอย่างเดียวนะทั้งชาวเอกวาดอร์โคลัมเบียแล้วก็มีประเทศอะไรเอ่ยมีหลายประเทศเลยอ่ะในเทพอเมริกาใต้เกือบทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างนะบราซิลอาร์เจนตินาแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาบางรัฐที่พูดภาษาสเปนิชได้นี่มานั่งสมาธิหลับตาเนี่ยมากันทุกเช้าเนี่ยเกือบ200ท่านนะเนี่ยเกือบ200ท่านนะนั่งอย่างเงี้ยออนไลน์เปิดหน้าโชว์กันเลยเนี่ยนั่งหลับตากันยังไงเนี่ยแล้วเวลารับพรสัพเพเนี่ยพนมมือเรียบร้อยงดงามแล้วก็ที่สำคัญก็คือทุกคนเนี่ยรู้จักหลวงพ่อหมดเลยเนี่ยติดรูปหลวงพ่อไว้เนี่ยบอกว่าเนี่ยพระอาจารย์ให้ติดรูปไว้นะจะได้นึกถึงหลวงพ่อด้วยความปลื้มใจใช่ไหมก็ทุกคนก็จะปลื้มใจนั่งสมาธิทุกเช้าทุกเย็นทุกค่ำเลยวันหนึ่งมารอบหนึ่งก็200เช้า200กว่าเย็น200กว่าอย่างเงี้ยสุดยอดไหมน่าปลื้มไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวก็จะต้อง

สงสัยงานนี้ก็ต้องมีเนี่ยบวชอุทิศชีวิตสักองค์หนึ่งเนี่ยไปช่วยกันสร้างวัดขึ้นที่ประเทศเม็กซิโกก็ลองรออยู่นะเขาก็อารัธนาหลวงพี่ไปเหมือนกันนะหลวงพี่ก็บอกว่าเอ้ยเราก็ขออยู่ปราจีนบุรีก่อนแล้วกันยังมีภารกิจอยู่เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยอยากจะนะให้กำลังใจพี่ๆแล้วก็ที่จะมาบวชเป็นพระก็อย่าลืมฝากประเทศเม็กซิโกอเมริกาใต้เอาไว้สักนิดหนึ่งนี่ก็เขาจะได้ปลื้มใจไงที่ปราจีนบุรีก็กำลังคึกคักทีเดียวแหละหลวงพี่ก็เอาข่าวมาให้ทุกท่านได้ฟังกันก็แล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยที่ทูตหงคสถานปราจีนบุรีศูนย์สาขาของเราอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีมีศูนย์สาขาหลายแห่งนะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จนะวัดน้องไผ่ล้อมแล้วก็พุทธบุตรนานาชาติที่กำลังสร้างเจดีย์ด้วยแล้วก็มีที่ทุดงคสถานปราจีนบุรีซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าซื้อที่ทำทางเข้าทำถนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่17เมษายนเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็เดี๋ยวลองมาฟังสรุปข่าวสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเราก็ได้ซื้อที่ทางเข้าทุดงคสถานปราจีนบุรีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของการปรับปรุงถนนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็มีการเคลียร์พื้นที่มีการช่วยกันทั้งพระภิกษุสามเณรบาศกบาศิกาแล้วก็ถางทางแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่จนกระทั่งได้แผ่นดินผืนนี้พร้อมที่จะเป็นถนนขณะนี้ก็กำลังวางท่อที่อยู่บริเวณนี้ด้านหน้าเพื่อให้เป็นทางระบายของน้ำแล้วก็ยังต้องพัฒนาต่อไปให้เป็นถนนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่มีโอกาสแล้วก็ได้มีส่วนบุญส่วนกุศลในการที่จะช่วยกันซื้อที่ทางเข้าวัดซึ่งก็กว่าจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดได้ใช้เวลาร่วม10ปีทีเดียววันนี้ก็เป็นวันแห่งความสำเร็จก็อยากจะให้ทุกท่านมีความปลื้มปิติใจและระลึกนึกถึงบุญเราจะได้บุญใหญ่พบชาติต่อไปจะได้เข้าสู่หนทางของพระนิพพานได้อย่างง่ายๆเข้าถึงเส้นทางสายกลางได้อย่างง่ายๆและนั่นคือเป้าหมายของชาวพุทธที่จะหลุดพ้นไปสู่พระนิพพานนั่นเองขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะ

เพราะนั้นเราต้องปลื้มใจแล้วนะเราได้มีโอกาสสร้างบุญหลากหลายเยอะแยะมากมายในทั่วทั้งโลกและนี่เทศกาลวิสาขาบูชาที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายที่กระจายอยู่ไปทั่วทั้งโลกก็กำลังประกอบพิธีกรรมสำคัญในการที่จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวันพระพุทธเจ้านะซึ่งคำว่าพระพุทธเจ้าที่เราเคยได้ยินเราก็คงจะเคยได้ยินคำว่าพุทธานุสติใช่ไหมเออพุทธานุสติแปลว่าระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเอ๊ะแล้ววิธีการเจริญพุทธานุสติเนี่ยทำอย่างไรนะวิธีการเจริญพุทธานุสติทำอย่างไรก็ลองต้องมาดูเนี่ยวันนี้ก็จะได้มีโอกาสก็จะได้แนะนำให้ทุกท่านแล้วก็ได้รับทราบว่าการเจริญพุทธานุสติแปลว่าอะไรแล้วเขาทำกันอย่างไรนี่ไงเราลองมาดูตรงนี้นะสักครู่หนึ่งนิดหนึ่งตามระลึกถึงตถาคตทำไมหลวงพี่ต้องใช้คำนี้ด้วยปกติเราก็คงจะเคยได้ยินตามระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแต่พอเราไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยมันไม่ธรรมดานะการเจริญพุทธานุสติเนี่ยทำอันเป็นเอกนี้เมื่อบุคคลเจริญแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือพุทธานุสตินี่การเจริญพุทธานุสติไม่ธรรมดานะไม่ใช่แค่หมายความว่าอะไรหมายความว่าบ่อยๆนะ

จากพุทธะก็คือพระพุทธเจ้าอนุก็คือบ่อยๆแล้วก็ตามสติก็คือความระลึกได้ก็คือการตามระลึกถึงพุทธคุณเนืองๆนะในเชิงปฏิบัติเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเจริญพุทธานุสติไม่ใช่เป็นเรื่องของพิธีกรรมหรือความเชื่อแบบเพียงผิวเผินแต่มีแก่นสารสำคัญก็คือไม่ใช่แค่เราสวดมนต์อิติปิโสภควาการสวดมนต์นี่เป็นเหมือนกับสะพานที่เชื่อมไปสู่เป้าหมายให้ถึงสภาวะใจและไม่ใช่แค่การนึกถึงบุคคลจินตนาการนึกถึงพระพุทธรูปอะไรไม่ได้ใช่แค่นั้นนะแต่เป็นการเชื่อมโยงใจของเราให้อยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆคือมีความมั่นใจจริงๆเราลองไปดูสิในภาษาบาลีเนี่ยอ่านอาจจะยากสักหน่อยนะแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะยัสมิงสมเยมหานามาอริยสาวโกตถาคตังอนุสรตินี่ไงที่จะชี้ให้ทุกท่านเห็นตถาคตังอนุสรติอนุสรติก็คือตามระลึกตถาคตังแปลว่าตถาคตนี่ไงมหานามะยามที่อริยสาวกตามระลึกถึงตถาคตยามนั้นจิตของเขาย่อมไม่ถูกราคะโทสะโมหะครอบงำยามนั้นจิตของเขาย่อมดำเนินไปตรงทีเดียวย่อมได้ความปราโมทเมื่อใจปราโมทปีติย่อมเกิดขึ้นกายย่อมสงบย่อมได้เสวยสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิตามระลึกนึกถึงตถาคตนะในภาษาบาลีเขาใช้คำว่าตถาคตนะเพราะนั้นตถาคตที่เราเคยได้ยินเป็นยังไงตถาคตไหนใครเคยไปที่อุโบสถวัดพระธรรมกายบ้างตถาคตแปลว่าคำว่าธรรมกายเนี่ยเป็นชื่อของตถาคตไงเพราะฉะนั้นการที่ทุกท่านได้ยินคำว่าตถาคตก็จะต้องนึกถึงคำว่าธรรมกายทันทีเพราะนั้นถ้าเราเทียบในพระสูตรที่ยกขึ้นมาเมื่อสักครู่ก็หมายความว่าตามระลึกนึกถึงพระธรรมกายนั่นเองการระลึกนึกถึงตถาคตก็คือการระลึกนึกถึงธรรมกายนี่รากของภาษาเนี่ยตัวแท้ตัวต้นฉบับให้นึกถึงตถาคตนะไม่ธรรมดานะเพราะนั้นบางทีเราได้ยินได้ฟังทั่วๆไปบอกว่าเจริญพุทธานุสติก็คือการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเขาแปลมาโอ้โหแปลมายาวนานแล้วจนเราลืมไปแล้วว่าต้นรากต้นแหล่งกำเนิดของพระสูตรเนี่ยท่านใช้คำว่าตถาคตซึ่งคำว่าตถาคตเนี่ยพอเราไปดูในอคัญญสูตรเราก็รู้เลยว่าที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆถ้าใครมาวัดพระธรรมกายเราก็จะรู้กันบ่อยว่าคือคำว่าธรรมกายนั่นเองและธรรมกายเนี่ยเพราะฉะนั้นวันที่จะถึงนี้วันวิสาขบูชาวันพระพุทธเจ้าหรือเราจะเรียกว่าวันตถาคตหรือเราจะเรียกว่าวันธรรมกายเนี่ยคือความหมายเดียวกันหมดเลยเราลองมาดูนะในคำว่าธรรมกายในพระไตรปิฎกภาษาบาลีนะเราไม่ต้องไปดูภาษาไหนเรามีพระไตรปิฎกที่เรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกที่เก็บรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้มากที่สุดละเอียดอ่อนที่สุดเก่าแก่ที่สุดเท่าที่จะมีได้แล้วก็ประณีตที่สุดก็อยู่ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีแล้วคำว่าธรรมกายเนี่ยก็มีอยู่ถึง4แห่งซึ่งทุกท่านอย่าไปนึกนะว่าโอ้มีคำว่าธรรมกาย4แห่งเองเหรอทำไมไม่มีเยอะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เพียงแค่ประโยคเดียวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็ลืมไม่ได้จะต้องจดจำแล้วก็เป็นหลักธรรมสำคัญที่สุดพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ไงก่อนที่จะปรินิพพานเรื่องความไม่ประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะฉะนั้นแค่ความประมาทคำเดียวเนี่ยคุ้มครองคลุมทุกสิ่งทุกอย่างของการปฏิบัติการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดประมวลรวมอยู่ในความไม่ประมาทเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมกายแม้จะปรากฏอยู่4แห่งในพระไตรปิฎกก็อย่าไปคิดว่าไม่สำคัญนี่อันที่หนึ่งปรากฏในทีฆนิกายอัคคัญยสูตรเนี่ยตถาคตัสสะเหตังวาเสทะอธิวัจนังธรรมกายโยอิติปิคำว่าธรรมกายนี้เนี่ยเป็นชื่อของตถาคตนี่ชัดเจนพอเราไปเจอคำว่าตถาคตที่ไหนก็เท่ากับคำว่าธรรมกายเราไปเจอที่ไหนเพราะนั้นการเจริญพุทธานุสติเมื่อสักครู่เนี่ยที่ยกพระบาลีมาให้ดูนะตถาคตัสสะอนุสรติตามระลึกนึกถึงตถาคตนี่ไง
วิธีการระลึกนึกถึงก็ต้องนึกถึงพระตถา

คตแล้วในพระสูตรนี่บอกด้วยนะว่าพระอริยสาวกทั้งหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกนึกถึงตถาคตการระลึกนึกถึงธรรมกายเนี่ยปฏิบัติได้ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีพระอรหันต์ทั้งหมดกิเลสแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งหมดของพระอริยเจ้าก็จะปฏิบัติอย่างนี้เพราะนั้นสิ่งที่พระอริยเจ้าปฏิบัติเราควรปฏิบัติไหมควรอย่างยิ่งเนี่ยดีมากๆเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยอยู่ในคุถกนิกายอัปปทานอยู่แหล่งที่สองนี่ไปเจออยู่ในปัจเจกพุทธปทานเนี่ยพระหุธรรมกายาเนี่ยพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมีธรรมกายมากเห็นไหมธรรมกายเนี่ยมีมากด้วยนะไม่ใช่แค่มีแค่สองหลวงปู่วัดปากน้ำบอกว่าไงธรรมกายโคตรภูหยาบโคตรภูละเอียดโสดาบันหยาบโสดาบันละเอียดสักทาคามีหยาบสักทาคามีละเอียดละเอียดพระอรหันต์หยาบกายพระอรหันต์ละเอียดเป็นธรรมกายหมดเลยมีเยอะไหมธรรมกายเยอะไหมข้อที่3นี่มาพระสูตรของพระมหาประชาบดีโคตมีภิกษุณีเนี่ยท่านบอกว่าข้าแต่พระสุคตรูปกายของพระองค์อันหม่อมฉันทำให้เจริญเติบโตส่วนธรรมกายอันน่ารื่นรมของหม่อมฉันพระองค์ทำให้เจริญเติบโตแล้วแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยธรรมกายมีจำนวนมากนี่ธรรมกายโตได้ไหมโตได้หลวงปู่ว่าบางน้ำว่าไงกายทำโคตรภูหย่อนกว่า5วากายทำพระโสดา5วาพระสกทา10วาพระอนาคา15วาพระอรหัต20วาเห็นไหมขยายไปเรื่อยๆโตได้โตขึ้นได้นี่คำของพระนางประชาบดีโคตมียืนยันหลักปฏิบัติของหลวงปู่วัดปากน้ำตรงๆเลยบอกธรรมกายของหม่อมฉันอันพระองค์ทำให้เจริญเจริญเจริญโตได้มีทั้งจำนวนมากมีทั้งเจริญด้วยอันสุดท้ายนี่ปรากฏครั้งที่4พระอัฏฐสันทสกะบอกว่าธรรมกายยันจะทีเป็นติเกวลังรัตนากรังพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าหน่อยย่อมแสดงธรรมกายธรรมกายนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งหลายรัตนะนั้นคืออะไรไหนใครรู้รัตนะที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนามี3ประการคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะรัตนะทั้ง3นี้เนี่ยมีบ่อเกิดคืออะไรธรรมกายเหมือนสักครู่เราอ่านไปแล้วใช่ไหมเพราะนั้นพระธรรมกายนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะหลวงปู่วัดบางน้ำสอนว่ายังไงนี่องค์พระธรรมกายเนี่ยเป็นพุทธรัตนะในกลางองค์พระธรรมกายดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระธรรมกายเนี่ยเป็นธรรมรัตนะกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระธรรมกายมีองค์พระธรรมกายละเอียดอีกองค์นึงเป็นสังฆรัตนะเพราะนั้นธรรมกายเป็นบ่อเกิดแห่งรัตนะทั้งสามไหมเป็นนี่อยู่ในพระไตรปิฎกหมดเลยแล้วก็หลวงปู่ปากน้ำแสดงเอาไว้ชัดเจนหลักฐานมีครบพร้อมหมดเลยธรรมกายคือตถาคตพระตถาคตก็คือธรรมกายเพราะนั้นผู้ที่จะได้มาร่วมพิธีบวชในวันที่31ที่จะถึงนี้เดี๋ยวก็เดินไปที่หน้าโบสถ์เลยนะไปมองดูที่หน้าโบสถ์พระไตรปิฎกของเราก็จะเห็นคำว่าธรรมกายชัดเจนเลยเนี่ยยืนยันหนักแน่นเพราะฉะนั้นของดีมีอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีที่น้องๆสามเณรมาเปรียญธรรมทั้งหลายกำลังร่ำเรียนอยู่จนกระทั่งถึงเปรียญธรรม9ประโยคจะได้มีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ในการที่จะไปศึกษาพระปริยัติพระไตรปิฎกแล้วจะไปหาคำนี้แล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายในพระไตรปิฎกที่เป็นร่องรอยของการศึกษาวิชาธรรมกายของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละอยู่ในพระไตรปิฎกภาษาบาลีนั่นแหละที่พระองคุลิมาเห็นไหมองคุลิมาลโจรตะโกนบอกพระพุทธเจ้าสมณะหยุดสมณะหยุดคำว่าหยุดเนี่ยติฏฐะสมโนติฏฐะสมโนคำว่าติฏฐะเนี่ยแปลว่าหยุดหรือว่าแปลว่ายืนนิ่งๆก็ได้หยุดสต็อปนี่แหละหยุดนิ่งติฏฐะค้นคำว่าติฏฐะคำเดียวเนี่ยในพระไตรปิฎกภาษาบาลีค้นไปเรื่อยๆก็จะเจอรากศัพท์โอ้เขาใช้กับสมาธินะสันติทติเนี่ยแปลว่าหยุดพร้อมเนี่ยถ้าแปลแบบสไตล์เรานะต้องแปลว่าหยุดพร้อมเพราะว่ารากศัพท์มาจากคำว่าติฏฐะแปลว่าหยุดสังดีงามง่ายพร้อมเนี่ยสันติทติแปลว่าหยุดพร้อมใช้กับสมาธิด้วยสันติทติเ

ราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปเจอคำว่าหยุดในหยุดในพระไตรปิฎกภาษาบาลีเราจะไปเจอร่องรอยของการเข้าถึงพระธรรมกายในพระไตรปิฎกภาษาบาลีอีกเยอะเนี่ยยังต้องการเรียนธรรม9ประโยคมาศึกษาหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยท่านแทงตลอดในวิชาภาษาบาลีนะสมัยที่ท่านอยู่วัดพระเชตุพนท่านบวชพรรษาแรกๆท่านไปตั้งโรงเรียนนะในอากุติท่านแหละเป็นโรงเรียนสอนภาษาบาลีตอนแรกท่านก็ไปเดินเรียนก่อนเรียกว่าในยุคนั้นเนี่ยเล่ากล่าวกันว่าเวลาหลวงปู่จะไปเรียนบาลีเนี่ยต้องแบกคัมภีร์แบกใบลานน่ะคัมภีร์ใบลานเป็นปึ้งๆเนี่ยหอบไปเรียนกับอาจารย์วัดนี้ท่านถนัดสอนมังคลัตถีปณีไปเรียนกับอาจารย์วัดนี้ท่านถนัดสอนธรรมบทไปเรียนกับอาจารย์วัดนี้ท่านถนัดสอนวิสุทธิมรรคแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ก็มีความชำนาญในการแปลในการสอนแต่ละคัมภีร์เพราะนั้นก็ต้องแบกไปหมดเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าพระอาจารย์ท่านจะเอาเล่มไหนแบกกันจนไหลลู่ในภาษาไหลลู่ไหลเอียงข้างเลยนะใครไม่เคยแบกก็ลองไปขอไปเที่ยวเป็นอะไรนะเด็กวัดคอยยกย่ามตามพระบิณฑบาตก็จะรู้ว่าแบกจนไหลลู่เนี่ยมันเป็นยังไงนี่หลวงปู่วัดปากน้ำท่านสร้างโรงเรียนพระปริยัติในกุฏิท่านเลยเอานิมนต์อาจารย์มาสอนบาลีจัดสอนบาลีแล้วก็นิมนต์สหธรรมิกคนไหนอยากจะมาเรียนภาษาบาลีมาเรียนที่กุฏิแล้วก็ทำอย่างนี้จนกระทั่งท่านแตกฉานแล้วท่านจะตัดสินใจจะสอบแล้วนะปีนั้นเนี่ยปีท่านเนี่ยท่านไม่ได้สอบเพราะว่าเขาเปลี่ยนระบบจากเดิมนี่สอบปากเปล่าหน้าสนามหลวงเลยเป็นสนามหลวงของแท้นะคือที่สนามหลวงเลยไปสอบตั้งลานกันตรงนั้นแล้วก็มีอาจารย์ผู้มีความสามารถรู้ภาษาบาลีก็จะซักถามบอกเป็นภาษาบาลีออกมาปุ๊บผู้สอบก็จะต้องแปลเป็นภาษาไทยได้ทันทีเลยนี่ยุคนั้นยุคหลวงปู่เรียนน่ะเขาสอบกันแบบนี้แต่พอถึงเวลาที่หลวงปู่เรียนเจนจบครบกระบวนทุกสิ่งทุกประการพร้อมที่จะสอบนะเอาตั้งแต่ปริญญา1จนทั้งถึงปริญญา9วันเดียวก็ยังได้แต่ปรากฏว่าเขาเลิกสอบแบบนั้นแต่หลวงปู่เห็นว่าเออมันก็ถึงเวลาที่จะต้องศึกษาจริงจังเรื่องปฏิบัติแล้วเพราะได้ทุ่มเทให้กับปริยัติแล้วก็คู่กับปฏิบัติมาด้วยแต่เน้นปริยัติมากตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเจนจบแปลครบได้หมดแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องศึกษาปฏิบัติเพราะนั้นท่านเลยไม่เสียเวลาก็เอาไว้แค่นั้นไม่สอบก็ไม่เป็นไรแต่แปลได้อ่านได้เข้าใจภาษาบาลีอย่างช่ำชองทีเดียวเป็นระดับกระทั่งเป็นเรียกว่าเป็นครูใหญ่ตั้งโรงเรียนภาษาบาลีในกุฏิที่วัดพระเชตุพนน่ะทราบว่าเป็นกุฏิหมายเลข13นะเออครูบาอาจารย์ที่อยู่ที่วัดพระเชตุพนท่านก็เล่าสืบต่อกันมาหลวงพี่ยังมีโอกาสได้ไปลูบๆคลำๆเตียงที่เขากล่าวกันว่าเนี่ยเป็นเตียงที่หลวงปู่เคยใช้ยังปัจจุบันนี้ยังอยู่เลยจนบัดนี้นี่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากเลยเพราะฉะนั้นวันที่31นี้ตั้งแต่วินาทีนี้นึกถึงธรรมกายในตัวแล้วเราแล้วหรือยังเพราะว่าเราจะต้องนึกถึงพระตถาคตนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ไงตถาคตคือธรรมกายแล้วก็ต้องตามระลึกนะอนุเนี่ยแปลว่าตามสรติแปลว่าระลึกตามระลึกแปลว่าอะไรเหมือนกับโคแม่ลูกอ่อนที่กำลังเล็มหญ้าและแลดูลูกน้อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนบอกว่าเนี่ยเวลาจะเจริญไตรสิกขาเนี่ยให้ทำอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องเหมือนกับโคแม่ลูกอ่อนที่กำลังเล็มหญ้าแล้วก็ชำเลืองดูลูกน้อยไปด้วยชำเลืองดูลูกน้อยประคับประคองใจไปด้วยพระภิกษุก็เหมือนกันจะต้องเจริญไตรสิกขาอย่างเนี้ยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะเนี่ยต้องเจริญตามนี้แล้วก็ทำตลอดเออทีนี้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็จะต้องทำให้ได้ตลอดก็ค่อยๆนึกไปนึกได้ 1% ชัดเจน 1% เราก็พอใจกับ 1% ที่เรานึกนึกได้วันนี้ 2% ก็เท่าที่เรานึกได้อาศัยความเพียรอาศัยใจที่ปลื้มในบุญปลื้มพอฟังเรื่องราวพุทธประวัติของพุทธองค์แล้วเราปลื้มเรารู้สึกดีใจพอเราฟังเรื่องราวของพี่ๆอุบาสกที่ตั้งใจบวชอุทิศชีวิตเพื่อพุทธศาสนาเราก็ยิ่งปลื้มใจเข้าไปอีกความปลื้มใจตรงนี้เอามาเป็นต้นกำเนิดในการที่เราจะ
ตามระลึกนึกถึงคุณ

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเราตามระลึกนึกถึงคุณท่านมากเข้ามากเข้าจากพุทธคุณกลายเป็นคุณลักษณะจากคุณลักษณะกลายเป็นมหาลักษณะบุรุษ32ประการมหาปุริสลักษณะมหาบุรุษทั้งหมดและเดี๋ยวเราก็จะนึกถึงองค์พระธรรมกายที่พรั่งพร้อมไปด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการเนี่ยค่อยๆนึกไปเรื่อยๆเริ่มต้นจากระลึกนึกถึงบุญระลึกนึกถึงคุณความดีของพระองค์แล้วก็ตามระลึกไปเรื่อยๆว่ารูปพรรณสันฐานนั้นเป็นยังไงแล้วระลึกถึงตถาคตที่ว่าตถาคตคือธรรมกายก็ระลึกนึกไปตามระลึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้เราก็จะปลื้มและเอาความปลื้มนี้เกิดมาเป็นความปิติใช่ไหมปลื้มปิติใจปราโมทย์ปราโมทย์ก็สงบระงับก็เดี๋ยวก็จะได้เข้าสู่ความละเอียดเข้าถึงธรรมกันในที่สุดเพราะฉะนั้นอีก2วันเท่านั้นเองแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะวันอาทิตย์ต้นเดือนอีกแล้วนะก่อนที่จะถึงวันอาทิตย์ต้นเดือนก็เป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของเรานักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ทุกท่านจะต้องระลึกนึกถึงบุญที่จะเราจะได้บูชาข้าวพระอีกแล้วเราก็จะได้ปลื้มเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าปุญญัญเจปุริโสกยิรากยิราเทนังปุณณปุณังตัมหิฉันทังกริยาทะสุขโขปุญญสะอุจโยถ้าบุรุษพึงทำบุญใช่เนี่ยพึงทำบุญนั้นบ่อยๆเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำบุญบ่อยๆแล้วมหาคตกุศลเนี่ยคือบุญใหญ่เนี่ยคือการนี่แหละเข้าถึงธรรมเข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตตุตฌานนี่แหละแล้วก็อรูปฌานทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงธรรมเข้าถึงดวงธรรมถ้าว่าภาษาหลวงปู่ว่าประณามง่ายก็คือเข้าถึงดวงธรรมหลวงพ่อสอนอย่างนี้เนี่ยมา50กว่าปีแล้วนะที่ญาติอยากจะให้ลูกเอาใจมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ให้เข้าถึงมหาคตกุศลนี่ให้ได้เข้าถึงบุญใหญ่นี้ให้ได้และท่านอยากจะให้เข้าถึงบุญใหญ่อย่างนี้เนี่ยให้เป็นอาจินกรรมเลยคือให้เข้าถึงตลอดให้เข้าถึงให้ได้ตลอดเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเอาใจย้อนกลับมาระลึกนึกถึงพระตถาคตเอาใจกลับมาระลึกนึกถึงธรรมกายภายในแล้วเราก็จะได้บุญใหญ่เป็นมหากัตถกุศลนะแล้วบุญใหญ่เนี่ยก็จะกลายเป็นอาจินกรรมนำเราไปสู่สุขติโลกสวรรค์ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจคิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาให้รวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะได้พบพระธรรมกายจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่

0: ให้ตื่นในความสว่างไสวตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวัน มาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: อยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งสมบุญทำบุญได้ง่ายแค่มี LINE Official ให้เขาของวัดพระธรรมกายครับ
1: เพิ่มเพื่อนได้ง่ายๆแค่เข้าไปใน LINE
2: ค้นหาด้วย ID @ธรรมกาย
1: เมื่อเพิ่มเพื่อนเสร็จแล้วเข้าไปที่เมนูทำบุญ
2: จะอยู่ตรงด้านล่างคลิกได้เลย
1: สำหรับการใช้งานครั้งแรกจะต้องกดยอมรับก่อน
2: พอขึ้นหน้านี้จะล็อกอินหรือไม่ล็อกอินก็ได้
1: จากนั้นกดที่ปุ่มทำบุญออนไลน์
2: จะมีรายการหลากหลายที่สามารถร่วมบุญได้
0: ความพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเลือกทำบุญได้ทุกๆบุญหรือเลือกตามอานิสงส์ที่เราอยากจะทำได้เลยครับ
1: ยกตัวอย่างนะครับอย่างวันนี้เราจะร่วมบุญทายาธรรม 40,000 วัดก็เลือกบุญได้เลย
2: จากนั้นสามารถใส่ชื่อนามสกุลได้จำนวนเงินที่ต้องการจะร่วมทำบุญได้
1: เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความถูกต้อง
0: รองรับทั้งระบบ QR Payment KTB Mobile Banking นะครับรวมถึงบัตรเครดิตด้วยพอเราทำบุญเสร็จปุ๊บนะครับระบบก็จะส่งใบอนุโมทนาบัตรเข้ามาในมือถือเราอัตโนมัติเลยนี่ฮะเราสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้ทันทีเลยสะดวกมากเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถสั่งสมบุญได้ง่ายๆทุกวันนะครับอยากทำบุญตอนไหนเวลาไหนก็สามารถทำได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแอดไลน์ไว้เลยครับขออนุโมทนาบุญจากทุกท่านที่ได้สั่งสมบุญในทุกๆวันนะครับสาธุ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาตรัสนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเปลือกตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายคลายเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทั้งนี้เนี่ยเรื่องแต่ไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรประทันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่ง

ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจก็จะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามาสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาเพราะความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกๆมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประ

ชุมกันตรงนี้เป็นมัคคะสมังคีรวมกันวันนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาบุตรวิบุติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษคือเหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วอสูง20วอเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาทิพยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความ

จริงชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากจากชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามวานเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไร

ะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอกก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนานเป็นต้นให้มันเพลินเพลินกลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชา

อนไว้ในตำแหน่งนี้เลยจ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการกล่าวถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอรโรคาสุขิตา

าข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศ

ขอให้เหล่าเทวดาผู้รักษา

จงเป็นผู้ปราศ

วันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัคคพรหม

และอุบัติชวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

ทำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสีย

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลาย

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

Shankara. เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลาย

ต้องผ่อนคลายจริงๆนะลูกนะทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆ

ือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะแล้วนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลส

ากทีเดียววิบากกรรมวิบากมารทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมาร

แล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเกิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วถัดจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนๆกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนๆกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนๆกันตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรหมกายรูปพรหมแสดงถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกิริยสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆ

ก็ดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นเพชรใสๆกลมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมกรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆ

กลางท้องของเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสใสที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสหรือน้ำแข็งใสใสหรือกระจกใสใสอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจ

ื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายๆใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วย

ให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาเมสัพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต